0: เหตุกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2570ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา 7:00 น.ณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นเหมาะสม
1: นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเครือข่าย6ประการและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการทำงานภายในเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเครือข่าย6ประการพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลการบูรณาการข้อมูลรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะตรงไปตรงมาโดยข้อเสนอ6ประการอาทิการปลูกฝังจิตสำนึกการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนให้หน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจมีนโยบายมาตรการและระบบกำกับดูแลภายในที่ชัดเจนระบบบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันการป้องกันตั้งแต่ต้นทางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เข้าถึงตรวจสอบได้และนำไปวิเคราะห์ต่อได
3: ้สนับสนุนในทุกกรณีเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงานและทำทุกวิธีทางให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าหน่วยงานท่านปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน
2: ด้านนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพราะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเชื่อมั่นในการลงทุนโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลสำเร็จเรื่องการทุจริตจากภาคเอกชนไปศึกษาและหาแนวทางปิดช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนเตรียมจะเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่มีปัญหาใน 6-7 กลุ่มธุรกิจภายในวันที่10มิถุนายนนี้
4: ท่านนายกให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนว่าข้อมูลที่รับมาก็ได้ให้นโยบายต่อไปนะครับว่าให้เอาข้อมูลในประเด็นต่างๆที่เข้าไปทำเซอร์เวย์ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยไปศึกษาว่าตรงไหนยังมีที่อาจจะก่อให้เกิดประเด็นให้ไปหาทางปิดแกลบทำเป็นรายงานนำเสนอคณะกรรมการประสานงานต่อต้านการทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้มีความต่อเนื่อง
2: ขณะที่ภาคเอกชนได้แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วหลังได้รับรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถือเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ทุกภาคส่วนต่างยืนยันความพร้อมในการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: และในเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงชายแดนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดผู้มีอิทธิพลภายทางเศรษฐกิจ ที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมกลุ่มที่2แนวทางยกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวการช่อโกงออนไลน์การพนันออนไลน์รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆทั้งอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติและกลุ่มที่3แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐซึ่งทั้ง3กลุ่มจะมีการสรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกการทำงานที่มีผู้ราชการจังหวัดเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่และมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นกลไกในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการเชื่อมข้อมูลระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตและหารือนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันนี้ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในหลากมิติโดยมีกำหนดการเข้าพบหารือกับนายเอมาดูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์การระหว่างประเทศทั้งองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกันนี้จะเข้าร่วมประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อร่วมการขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากลต่อไป
0: กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลาด้านกรมควบคุมโรควางมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาพร้อมยกระดับให้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงมีการแพร่ระบาดรวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิดและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดโดยเฉพาะบริเวณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางท่าอากาศยานและจุดผ่านแดนต่างๆรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการทีมสอบสวนโรคและสถานพยาบาลเพื่อรองรับกรณีพบผู้ป่วยต้องสงสัยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพุทธศักราช2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับแนวทางการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประกอบด้วยมาตรการต้นทางและข้อปฏิบัติสำหรับสายการบินให้สายการบินแจ้งผู้เดินทางทุกคนที่มาจากเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card ส่วนคนไทยลงทะเบียนผ่านระบบ Thai Health Pass ณจุดเช็คอินรวมทั้งสายการบินต้องส่งรายชื่อผู้โดยสารจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณ ณท่าอากาศยานปลายทางรับทราบล่วงหน้าและคัดกรองอาการมาตรการคัดกรองณท่าอากาศยานในประเทศเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าตรวจสอบ QR code ของผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดบริเวณประตูขาเข้าผู้เดินทางจากเหตุติดโรคต้องยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยเจ้าหน้าที่จะสอบถามประวัติอาการป่วยและบันทึกข้อมูลที่อยู่รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันลงในระบบเพื่อใช้ในการติดตามเฝ้าระวังอาการจนครบ21วันทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดโดยไม่ตื่นตระหนกเนื่องจากประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่มีมาตรฐาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่หมู่5โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายตำบลปงป่าหวายอำเภอเด่นชัยจังหวัดสกลนครที่โรงเรียนคำยางพิทยาคมตำบลดงเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดพัทลุงที่หมู่7โรงเรียนบ้านบ่อทรายตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดสระแก้วที่โรงเรียนบ้านหนองไทรตำบลศาลาลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่หมู่7วัดชาวเหนือตำบลบ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดสิงห์บุรีที่วัดพระปรางตำบลเชิงกลัดอำเภอบางระจันจังหวัดอุทัยธานีที่หมู่10วัดหนองบัวตำบลหนองยางอำเภอหนองยางซึ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลัง WHO รายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำโรคนี้มีสัตว์ฟันแท้เช่นหนูเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศรัฐบาลจึงเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังในระบบสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและลดสัมผัสจากสัตว์ฟันแทะรัฐบาลยืนยันเดินหน้าเฝ้าระวังเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียภายหลังการประชุมสุดยอดที่มหาศาลาประชาชนของจีนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์แผนการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการสร้างระบบสกัดกั้นขีปนาวุธทั้งภาคพื้นดินไปจนถึงชั้นอวกาศหรือโกลเด้นโคมเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ของโลกรวมถึงการที่สนธิสัญญาลดอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หรือสนธิสัญญา New Start ที่จำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐสิ้นสุดลงเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ขยายระยะการจำกัดออกไปอีก1ปีตามข้อเสนอของรัสเซียอย่างไรก็ตามการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำจีนและรัสเซียยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับรัสเซียต้องการสร้างท่อส่งก๊าซแห่งใหม่ที่จะช่วยให้รัสเซียสามารถเพิ่มปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติให้กับจีนได้มากถึง2เท่า
1: ป ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้

0: บางทีเขาเหลือเวลาเพียง1 ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก่อนที่เขาตัดสินใจระงับแผนการดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรต
1: ส์ในแพทย์ทีโรสอัธนอมกริเบียซุตผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHOเปิดเผยหลังการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในระดับโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำแม้ว่าจะมีการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในระดับสูงก็ตาม
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการตบเอาชนะนิคาเด็กดินดาอามาตยาปราวติวีจากอินโดนีเซีย2-0เกมทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลการีขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบเอาชนะทันวีชามาจากอินเดีย2-0เกมมาเข้ารอบ2ได้เช่นกันส่วนชายเดี่ยวภคพลเทระรัตสกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะยูแทบินจากเกาหลีใต้2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ต่อไปขณะที่หญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิรีนาโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทาราเบะจากญี่ปุ่น2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ1แพ้กับภคพลชิรรัตสกุลกับซัตฟิรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลก11-5รีทายเนื่องจากคู่ของเดชาพลกับสุพิศราบาดเจ็บขอถอนตัวทำให้คู่ของภคพลกับซัตฟิรีมาเข้าสู่รอบ2ต่อไปเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยวัย23ปีมืออันดับ6ของรายการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะหลี่ย่าซวนนักหวดสาวไต้หวัน2-0เซตอันชิสาพักสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างเอมี่จูจากสหรัฐอเมริกาหรือจางกีโอนักหวดเจ้าถิ่นจากเกาหลีใต้ต่อไปศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียวันสุดท้ายทีมภูมิเซ่ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมชายที่มีนักกีฬาจาก9ชาติทีมชายแชมป์เก่าประกอบด้วยณัฐชัยสุธาธนาเขียวลายเลิศและศิปกรเวชกรปฏิวงทำคะแนนได้8.970 คะแนนเอาชนะทีมไต้หวันที่ทำได้ 8.890 คะแนนคว้าเหรียญทองป้องกันแชมป์ได้สำเร็จจากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองโดยได้จากฟรีสไตล์ทีมผสมรัชพลใยบัวสุวพิศิริสินรุ่งเรืองอัจฉริยะเกิดแก้วสาริสาไทยทองหลางศศิภาชูผลและวัชระกุลลิ้มจิตรกรโชลีลาผาดผลและเตะหมาทำคะแนนได้ 8.720 คะแนนคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมภูมิเซ่ไทยนอกจากนี้ทีมไทยยังได้อีก2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมหญิงที่รอบชิงชนะเลิศแพ้ให้กับทีมไต้หวันด้วยคะแนน 8.850 ต่อ 8.930 ได้เหรียญเงินและอีก1เหรียญเงินได้จากฟรีสไตล์คู่ผสมนาวินปินทสูตรจับคู่กับชิตารีแก้วโอรันวสุสรุปผลงานทีมภูมิเซ่ไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียจบที่2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเท่ากับที่เวียดนามเมื่อ2ปีที่แล้วโดยได้ถ้วยรวมอันดับ2พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่17มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ในวันที่21พฤษภาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร

0: ริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39
1: 1นาทีกับกปท.น้ำมันเครื่องเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหมั่นตรวจสอบและอย่าให้น้ำมันเครื่องพร่องเกินไปขณะเดียวกันการเติมน้ำมันเครื่องในรถยนต์มากเกินไปก็จะส่งผลให้เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นเครื่องร้อนจัดซิลหน้าหลังและเพลาข้อเบี่ยงรั่วได้ง่ายสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องและเครื่องยนต์เกิดการสึกหรอมากแต่หากเติมน้ำมันเครื่องระดับต่ำเกินไปจะทำให้ไม่สามารถส่งไปหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้อย่างทั่วถึงทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เกิดการสึกหรออย่างรวดเร็วและทำให้น้ำมันเครื่องร้อนจัดด้วยทั้งนี้ขณะเติมน้ำมันเครื่องต้องระมัดระวังอย่าให้น้ำมันเครื่องหกบนเครื่องยนต์เพราะหากท่อไอเสียยังร้อนอยู่อาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ากวนคำว่ากวนเขียนกอไก่ไม้ตรีวอแหวนนอหนูเป็นภาษาปากมีความหมายว่ากลุ่มคนที่สนิทสนมและร่วมทำกิจกรรมอย่างเดียวกันเป็นประจำแต่เดิมใช้กับการเล่นกอล์ฟเช่นเขาเป็นเพื่อนกลุ่มที่เล่นกอล์ฟกวนเดียวกันต่อมานำคำนี้ไปใช้กับกลุ่มที่เล่นกีฬาชนิดอื่นและกลุ่มเพื่อนที่ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเช่นเขาออกกำลังกายได้สม่ำเสมอทุกวันเพราะอยู่ในกวนวิ่งที่มีสมาชิกเป็น10คน กวนนี้เหนียวแน่นมากมีสมาชิกที่คบกันมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมนัดกินข้าวกันทุกเดือนคำว่ากวนอาจใช้ในความหมายเชิงลบได้หากมีจุดประสงค์หรือพฤติกรรมของสมาชิกไปในทางไม่ดีเช่นกวนเหล้ากวนนี้เมื่อไรจะเลิกเสียทีตั้งวงกินเหล้าทีไรเป็นต้องเมาทะเลาะกันทุกที
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคเหนือของไทยตอนที่1บริเวณภาคเหนือมีภูมิลักษณ์เป็นเทือกเขาสูงชันที่สลับซับซ้อนวางตัวในแนวทิศเหนือใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาในที่ราบสูงชันและยุนนานหรือยุนนานเป็นต้นกำเนิดของทางน้ำสายสำคัญหลายสายที่ไหลลงสู่ตอนใต้ผ่านบริเวณที่อยู่ระหว่างหุบเขาที่เรียกว่าที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาเกิดจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกพื้นแผ่นดินมีรอยแตกรอยเลื่อนเป็นช่องทางให้น้ำร้อนใต้ดินไหลขึ้นมาเกิดเป็นน้ำพุร้อนมีรอยเลื่อนที่ยังมีพลังอยู่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวเช่นรอยเลื่อนแม่จันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการยกระดับการดูแลความปลอดภัยข้อมูลของเด็กและเยาวชน
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและยุทธพรบานเย็นอ่าน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
10: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับการดูแลความปลอดภัยข้อมูลของเด็กและเยาวชนผ่านกลยุทธ์การปรับปรุงกฎหมายให้เข้มงวดการตรวจสอบแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างใกล้ชิดและการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคมเพื่อสร้างมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลบุคคลสู่ระดับสากลเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
11: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
12: สวัสดีครับ
11: ค่ะท่านเลขาคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะหรือสคสเนี่ยได้มีการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเด็กในยุคดิจิทัลนี้อย่างไรคะ
12: ครับในส่วนของสิทธิเด็กนะครับคือเรามุ่งเน้นเนี่ยบทบาทด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและก็เยาวชนนะครับเพราะว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยครับมันก็จะเป็นกุญแจและเป็นประตูหรือเป็นหน้าต่างสำคัญที่อาจจะไปเข้าถึงสิทธิอื่นๆของเด็กครับในยุคโดยเฉพาะยิ่งในยุคดิจิทัลมันเข้าถึงง่ายนะครับเราก็มีการยกระดับการดำเนินการใน3ด้านด้วยกันนะครับ
11: ห
12: นึ่งก็คือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและแนวปฏิบัตินะครับตรงนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสคสหรือว่า PDPC เนี่ยก็มีแผนในการพัฒนาแนวปฏิบัติหรือคำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและผู้เยาว์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับที่มีผู้เยาว์นะครับเป็นกลุ่มใช้งานเนี้ย การดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้สูงอายุคนเนี่ยก็จะต้องเคร่งครัดในเรื่องของการระบุอายุผู้ใช้งานเพื่อจะได้มีการออกแบบนะครับในการให้ความยินยอมหรือการดูแลที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้กระทำการแทนก็จะต้องมีกระบวนการการให้ความยินยอมและการยืนยันของผู้ใช้อำนาจทางปกครองที่เชื่อถือได้นะครับอันนี้คือด้านที่หนึ่งส่วนด้านที่สองก็คือก็จะยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบผู้ควบคุมข้อมูลนะครับให้เพิ่มความเข้มงวดเนี่ยในการตรวจสอบแพลตฟอร์มที่มีเด็กนะครับหรือผู้เยาว์เป็นผู้ใช้หลักเนี่ยโดยเราแนะนำให้มีเขาเรียกว่า privacy by design ก็คือแกจะทำอะไรแพลตฟอร์มอะไรก็ตามเนี่ยครับจะต้องมีการพัฒนาพร้อมกับการออกแบบระบบในการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยควบคู่กันไปด้วยนะครับรวมทั้งส่งเสริมในเรื่องการประเมินผลกระทบกับสิทธิของเด็กและผู้เยาว์นะครับในการที่จะใช้แพลตฟอร์มต่างๆเพื่อไปสู่การป้องกันนะครับส่วนด้านที่3เนี่ยก็คือก็จะเสริมสร้างความตระหนักรู้และความรู้นะครับให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครองซึ่งในฐานะที่เป็นผู้รับบริการและก็สถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้เข้าใจทั้งสิทธิของตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเด็กแล้วก็ผู้เยาว์นะครับตลอดจนมีเปิดช่องทางร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดจะได้แก้ไขแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเกิดความเสียหายได้นะครับ
11: ค่ะแนวทางการดำเนินงานหลังร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้คะ
12: ครับทีนี้ก็พูดถึงในเรื่องของแนวทางเกี่ยวในความร่วมมือกับทางองค์กรต่างประเทศนะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็กด้วยนะครับก็จะได้จะได้เห็นความสำคัญนะครับว่าในเรื่องของการดูแลสิทธิเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญนะครับเพื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความร่วมมือระหว่างสคสครับแล้วก็ยูนิเซฟประเทศไทยนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็พอดีว่าช่วงนี้เราอยู่ระหว่างการจัดทำไกด์ไลน์ของ AI นะครับ
11: ค่ะ
12: ทีนี้ทาง UNICEF ประเทศไทยเนี่ยก็เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับเพื่อแนวทางโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง AI เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากบางทีอาจจะเป็นลักษณะอัตโนมัติเนี่ยก็มีความกังวลอยู่ว่าในส่วนของข้อมูลเด็กเนี่ยจะมีไกด์ไลน์หรือมีแนวทางในการที่จะระมัดระวังอย่างไรเนี่ยครับตรงนี้ก็ได้มาให้ข้อแนะนำซึ่งทางสคสเองนะครับก็ได้รับข้อเสนอแนะนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างปรับแนวทางนะครับในการที่พิจารณาผลกระทบของ AI เนี่ยที่อาจจะมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเนี่ยเพื่อปรับปรุงมาอยู่ในร่างไกด์ไลน์ AI ถ้าตรงนี้เสร็จนะครับประชาชนก็จะมีแนวทางนะครับในการที่จะใช้ AI เนี่ยอย่างไรให้ไม่กระทบสิทธิ์ของเด็กและเยาวชนด้วยนะครับรวมถึงตรงนี้เรามีแผนนะครับที่จะตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเด็กขึ้นมานะครับเพื่อกำหนดไกด์ไลน์แนวทางอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่อง AI แล้วเนี้ยก็คือมุ่งเน้นไปที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของเด็กนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าเราดำเนินการได้เนี่ยมันก็จะเป็นความร่วมมือที่ทำให้เกิดมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วยนะครับครับ
11: ค่ะแล้วประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กเองแล้วก็พี่น้องประชาชนกับการร่วมมือในครั้งนี้ค่ะ
12: อย่างสำหรับตัวเด็กนะครับก็จะได้รับการดูแลคือเด็กก็ถือเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งในเรื่องของอาจจะเป็นเป้าหมายในการที่อาจจะถูกละเมิดหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีแนวทางในการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับตัวของเด็กนะครับและเยาวชนส่วนผู้ปกครองเนี่ยนะครับแล้วก็ภาคสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยก็จะมีแนวทางนะครับในการที่จะดูแลสามารถที่จะมีการใช้ข้อมูลหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็มีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและมีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะครับ
11: ค่ะ แล้วเรื่องของความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนล่ะคะจะมีการยกระดับการดำเนินการอย่างไรบ้างไหมคะ
12: คือโดยปกติครับที่ผ่านมาในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA นะครับเรามีความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยดีตลอดมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราก็ยกระดับนะครับในส่วนของข้อมูลของเด็กเยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับดังนั้นตรงนี้ทุกหน่วยงานเนี่ยก็พร้อมใจกันให้ความสำคัญนะครับและทางสวส.เนี่ยก็เห็นว่าการที่จะดำเนินการในการคุ้มครองข้อมูลหรือการที่กำหนดแนวทางในการดำเนินการเนี่ยซึ่งมันต้องอาศัยสมดุลระหว่างความสะดวกสบายกับความปลอดภัยที่เหมาะสมเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อาศัยความร่วมมือนะครับตรงนี้ก็ได้มีแผนนะครับแล้วก็กำหนดโครงการมาแล้วนะครับในการที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ตรงนี้ครับอย่างที่บอกครับเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะกำหนดไกด์ไลน์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมครับ
11: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะในปีนี้ค่ะสคสมีนโยบายการดำเนินงานด้านใดอีกบ้างคะ
12: ครับแน่นอนครับนโยบายหลักก็คือการต่อยอดนโยบายรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของมาตรการป้องปรามและป้องกันภัยสังคมและความมั่นคงเนี่ยก็ยังคงเป็นนโยบายหลักที่เราต้องดำเนินการนั่นคือการที่ป้องกันนะครับไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยไปตกอยู่ในมือของวิชาชีพที่อาจจะใช้ในการหลอกลวงประชาชนนะครับตรงนี้เราก็ดำเนินการของศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC เคลื่อนไอเนี่ยในการสำรวจตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกินความจำเป็นหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ช่องโหว่นะครับที่อาจจะไปส่งผลให้มิจฉาชีพเนี่ยเข้าถึงและนำไปใช้หลอกลวงได้ตรงนี้เราก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับตำรวจตรวจสอบเมื่อเราพบเราก็แก้ไขจัดการระงับยับยั้งนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับคดีอาญาเช่นมีการซื้อขายข้อมูลในกลุ่มดาร์กเว็บหรือซื้อขายข้อมูลไปสู่การกระทำผิดอาญาอื่นเนี่ยเราประสานกับเจ้าที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตามพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้นะครับตรงนี้ซึ่งตรงส่วนนี้เราก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่าเราต้องตรวจเกาะเจอให้ได้ก่อนโจร นะครับเพื่อจะแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหาย
11: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
12: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเดินหน้าขับเคลื่อนอโศกโมเดลพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทางข้ามปลอดภัยควบคู่การสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยเพื่อลดการสูญเสียและมุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์อย่างยั่งยืนติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: ข้อข่าวเล่าประเด็น
14: บริเวณแยกอโศกถือเป็นจุดศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานครที่มีประชาชนสัญจรบนท้องถนนกว่า 30,000 คนต่อวันและมักเผชิญปัญหาการจราจรหนาแน่นนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้บูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่นกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อทำให้แยกอโศกเป็นย่านที่ประชาชนสามารถเดินสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยโดยมีแนวทางดำเนินงานครอบคลุมทั้งการปรับปรุงทางเท้าทางม้าลายและสัญญาณไฟกดปุ่มสำหรับคนข้ามถนนพร้อมนำร่องโครงการธงแดงให้ประชาชนใช้เป็นสัญญาณเตือนผู้ขับขี่รวมถึงจัดทำเกาะกลางพักคอยเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถหยุดพักรอข้ามถนนในจุดที่มีรถสวนทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้น
15: ที่เรามีการปรับปรุงทางเท้าไปรวมถึงตัวพวกทางม้าลายด้วยทางข้ามนะครับ วันนี้จะมีโครงการเพิ่มเติมคือมีพรมแดงเพื่อในเวลาคนข้ามถือพรมก็ต้องขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถนะครับถ้าเห็นจริงเห็นทางข้ามควรจะชะลอรถแล้วก็ถ้ามีคนข้ามก็หยุดแต่การเพิ่มพรมเข้าไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนให้เห็นง่ายขึ้นเวลาคนขับมาได้หยุดเพื่อให้รถตรงข้ามก่อนครับก็จะทำกรอบให้กรอบพักคอยรอตรงกลางเราข้ามผ่านที่ตรงนี้ก็ยืนรอดูฝั่งหนึ่งแล้วค่อยข้ามไปซึ่งตรงนี้ถามว่าเราก็เห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้หลายจุดนะครับตรงนี้เราก็ต้องป้องกัน
14: นอกจากการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแล้วสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ทางข้ามเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนโดยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้เล่าถึงการใช้ธงแดงเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยว่าเป็นการย้ำถึงสัญลักษณ์และหลักคิดวินัยจราจรยุคใหม่ทั้งสำหรับคนเดินเท้าและสำหรับผู้ขับขี่เพื่อสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยร่วมกันบนท้องถนน
15: เป็นหลักการในการใช้เครื่องมือนะครับธงเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องมือในการสร้างความปลอดภัยทั้งฝั่งคนข้ามแล้วก็ฝั่งคนขับโดยฝั่งคนข้ามจะมีหลักคิดก่อนข้ามถนนอยู่4หลักคือหยุดมองยกข้ามหยุดก่อนลงถนนแล้วก็มองรถซ้ายขวายกมือหรือธงขึ้นมาแล้วก็ข้ามอย่างปลอดภัยโดยใช้การข้ามเหมือนมองไปยังทิศทางที่รถมาส่วนคนขับหลักคนขับให้เป็นหลัก3หลักก็คือชะลอเห็นหยุดถ้ารู้ว่าข้างหน้ามีทางม้าลายคุณต้องชะลอก่อนเมื่อชะลอแล้วเราจะสามารถมองเห็นครับว่ามีไฟมีมือหรือมีธงคนข้ามหรือเปล่าถ้าเราเห็นเราต้องหยุดครับหยุดสนิทให้คนข้ามถ้าเราทำสองหลักการนี้ทั้งฝั่งคนข้ามและคนขับนะครับจะเกิดความปลอดภัยอย่างแน่นอนครับ
14: การดำเนินโครงการในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการแก้ปัญหาจราจรในมหานครผ่านพื้นที่นำร่องเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อผลักดันกรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยสำหรับทุกคนชนัญชิดาสังทองรายงาน
16: บางครั้งเรื่องที่ดูเล็กๆไม่มีอะไรเช่นการใช้รถหลวงไปธุระส่วนตัวอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายความเชื่อมั่น
17: ผมบันแก้วศักดิ์เป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตัวผมเองนี้สอบสวนวินัยของข้าราชการท้องถิ่นอย่างกรณีการใช้รถเจ้าที่รัฐส่วนใหญ่จะมองเป็นเรื่องเล็กไปทำงานออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็แวะไปธุระส่วนตัวไปรับลูกจากโรงเรียนอย่างเนี้ยคดีปปช.ที่มูลศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิดร้ายแรงทั้งสิ้นครับทั้งทางวินัยทั้งการไล่ออกจากราชการแล้วก็คดีอาญาการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของผลประโยชน์ทับซ้อนเจ้าที่รัฐต้องมีจิตสำนึกแม้มีโอกาสทุจริตต้องไม่ทำ
16: หน้าที่ของรัฐคืองานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อความสะดวกของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: กรมศิลปากรเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชุดใหญ่เพื่อทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่หลังปิดปรับปรุงมานานกว่า3ปีมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะระบบเสียงที่มีความคมชัดไพเราะเท่ากันทุกที่นั่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้เข้าชมติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
18: การเปิดทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับคำชื่นชมจากแฟนโขนละครกรมศิลปากรที่จับจองที่นั่งกันเต็มทุกรอบจากเดิมที่เปิดจองที่นั่งเฉพาะวันที่9ถึง10พฤษภาคมแต่เมื่อมีผู้สนใจจำนวนมากจึงต้องเปิดรอบเพิ่มต่ออีกสัปดาห์โดยแต่ละรอบรองรับผู้เข้าชมได้จำนวน 1,001 ที่นั่งนับเป็นการเปิดฉากโรงละครของชาติที่สร้างปรากฏการณ์การรวมตัวของผู้รักงานศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างน่าประทับใจสำหรับการปิดปรับปรุงครั้งใหญ่นี้ใช้เวลาดำเนินการนานกว่า3ปีมีการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ด้วยมาตรฐานระดับสากลครบครันทั้งระบบแสงสีเสียงความปลอดภัยเพิ่มอรรถรสระหว่างการชมการแสดงอย่างเต็มอิ่มแม้จะเป็นเพียงการทดสอบระบบแต่เพื่อความสมจริงทุกด้านจึงคัดสรรการแสดงชุดใหญ่ระดมนักแสดงมากความสามารถของสำนักการสังคีตทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มานำเสนออย่างครบรสประกอบด้วยการบรรเลง และขับร้องวงดนตรีอย่างสากลเพลงหวานหวานจากวันนั้นถึงวันนี้การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนเกศรธมาลาพลีชีวันการบรรเลงและขับร้องดนตรีไทยสนอเสียงสินแผ่นดินศิลปินศิลปากรและละครพันทางเรื่องผู้ชนะสิบทิศตอนแม่ทัพคนใหม่นับเป็นการหวนคืนเวทีของปกรณ์พรพิสุทธิ์ศิลปินแห่งชาติพระเอกรุ่นใหญ่ขวัญใจแม่ยกกรมศิลป์มาสวมบทบาทจะเด็ดให้ชมอีกครั้งนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าการกลับมาของโรงละครแห่งชาติครั้งใหม่จะมีระบบเสียง AFC ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งผู้ชมจะได้ยินเสียงคมชัดไพเราะเท่ากันทุกที่นั่งมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นร่วมปรับแต่งปรับปรุงระบบเครื่องกลเวทีเป็นระบบไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยระบบดิจิทัลเพิ่มความแม่นยำและปลอดภัยในการควบคุมฉากส่วนระบบแสงเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและหลอดไฟ LED ทั้งหมดประหยัดพลังงานและเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานเพิ่มความสวยงามการแสดงส่วนระบบจัดฉายภาพโปรเจคเตอร์สามารถฉายภาพได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มมิติการรับชมมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในใหม่ทั้งเก้าอี้ผนังอาคารระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และบันไดหนีไฟยกระดับเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบาย
19: เก้าอี้ที่ทุกท่านนั่งเป็นเก้าอี้ใหม่ทั้งหมดระบบปรับอากาศติดตั้งใหม่ทั้งโรงโดยเฉพาะระบบแสงสีแล้วก็เสียงได้ถูกออกแบบจัดวางระบบใหม่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการลงทุนในครั้งนี้คุ้มค่าอย่างยิ่งเมื่อก่อนคนที่นั่งหน้ากับนั่งหลังอาจจะฟังเสียงดนตรีไม่ไพเราะเท่ากันแต่ภายหลังการปรับปรุงนี้ทุกมุมของโรงละครที่มีเก้าอี้ให้นั่งชมท่านจะได้รับความไพเราะของเสียงโดยเท่าเทียมกัน
18: ทั้งนี้ภายหลังการทดสอบระบบในครั้งนี้แล้วจะนำความคิดเห็นจากศิลปินรวมถึงประชาชนที่เข้าชมระบบจริงนำไปปรับปรุงระบบต่างๆให้มีความสมบูรณ์ก่อนจะส่งมอบงานครั้งสุดท้ายควบคู่กับการฝึกฝนทักษะเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้มีความชำนาญกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่คาดว่าภายในปีนี้จะเปิดโรงละครแห่งชาติอย่างเป็นทางการได้ระหว่างนี้จะเตรียมความพร้อมคัดสรรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมระดับชาติแขนงต่างๆเพื่อดึงดูดผู้สนใจให้กลับมาเยี่ยมชมการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติให้ได้ย้อนกลับไปนึกถึงวันวานราว60ปีที่โรงละครแห่งนี้เคยมอบความสุขอิ่มเอมใจมาอย่างยาวนานและจะยังครองใจคนไทยเรื่อยไปหากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้มาริชโยรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะผลการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนท่ามกลางความพยายามรักษาเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกจะเป็นทางออกของสันติภาพหรือเป็นเพียงการซื้อเวลารายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
20: การเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั่วโลกโดยทั้งสองฝ่ายหารือในหลายประเด็นสำคัญตั้งแต่การบรรเทาผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้างสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกไปจนถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันประเด็นสำคัญที่สุดของการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือความพยายามคลี่คลายความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยผลการหารือครั้งนี้สหรัฐปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนบางรายการลงถึงครึ่งหนึ่งและยกเว้นค่าธรรมเนียมเรือสินค้าที่เทียบท่าเป็นเวลา1ปีแลกกับจีนตกลงที่จะนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐมูลค่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็นระยะเวลา3ปีติดต่อกันด้านสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องการให้ช่องแคบฮอร์มุสเปิดการเดินเรืออย่างเสรีและไม่เห็นด้วยกับการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของอิหร่านพร้อมยืนยันว่าจีนจะไม่ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่อิหร่านเพื่อรักษาสันติภาพในภูมิภาคดังกล่าวอย่างไรก็ตามจีนไม่ได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าจะกดดันอิหร่านให้ยุติการปิดช่องแคบฮอร์มุสหรือไม่ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญของการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนสหรัฐว่าการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดต่อประเด็นไต้หวันอาจนำไปสู่ความขัดแย้งพร้อมย้ำว่า ไต้หวันเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ว่าไต้หวันไม่จำเป็นต้องประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการซึ่งจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในไต้หวันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันประกาศว่าไต้หวันจะไม่ยั่วยุฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้เกิดความขัดแย้งแต่จะไม่ยอมสละอธิปไตยของตนนายเอ็ดการ์เคเกนที่ปรึกษาอาวุโสโครงการจีนศึกษาฟรีแชร์ของศูนย์ศึกษาเชิงกลยุทธ์และระหว่างประเทศในกรุงวอชิงตันดีซีมองว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำจีนในครั้งนี้อาจเป็นเพียงก้าวเล็กๆของความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมหาอำนาจท่ามกลางการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างไรก็ตามการที่ทั้งสองฝ่ายยังคงเลือกใช้การเจรจาระดับผู้นำแทนการเผชิญหน้าโดยตรงถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกขณะที่ล่าสุดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเองก็มีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในวันนี้หลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเพียง1สัปดาห์โดยประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียและจีนพร้อมสนับสนุนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยและเอกภาพของชาติขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ยังคงแน่นแฟ้นเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
21: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
21: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
22: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
23: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไม่ได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปเลยหรือเปล่าที่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569ตรงกับขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมะเมียอยู่กับคุณสันพรปัญญาดีโลกและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับพี่มิ้มครับ
2: สวัสดีค่ะน้องโดนนะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะทีมงานของเราวันนี้ค่ะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณสายชนีสังช่างเทคนิคนะคะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานค่ะแล้วว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ Facebookไลฟ์นะคะผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันมีความสุขมากเลยนะ
1: ทำไมครับ
2: เจอน้องโดนัทวันนี
1: ้วันนี้ผมไม่ได้ผมลืมกดโทรศัพท์ไลฟ์สดเลยเนี่ย
2: เร็วนะคะผู้ติดตามของคุณเนี่ยอาจจะรออยู่นะคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการเรียกว่าถ่ายทอดสดหลากหลายช่องทางนะ
2: ใช่
1: นะครับทั้งวิทยุเองนะครับในส่วนของทาง
2: FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางวิทยุเนาะแล้วก็เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณนะคะ
1: ครับรวมถึงทาง Facebook Live ด้วยนะครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับรวมถึงแอปพลิเคชัน NBT Plus นะครับ
2: อุ๊ยเดี๋ยวนี้หลายช่องทาง
1: โ
2: หลดแล้วค่ะ
1: คือ
2: จะบอกเหมือนฟังแล้วเหมือนดิฉันแก่เลยเนาะคือก่อนสมัยก่อนเนี่ยไม่คือมีแค่อยู่ไม่กี่ช่องทางทางวิทยุเนี่ยก็จะอย่างที่ว่านะคะหลักๆเลยก็ FM 92.5 MHz AM 891
1: 819
2: ใช่ถูกต้องแล้วก็จะมีเครือข่ายที่รับสัญญาณนะคะแล้วก็ Facebook ก็จะมีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ณปัจจุบันนี้เพิ่มช่องทางไปอีก
1: โอ้โหหลากหลายช่องทางมาก
2: YouTube ด้วยใช่มั้ย
1: YouTube ด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน MBT Plus คือจะบอกว่าพอเราเข้าไป MBT Plus เนี่ยเราจะเห็นบันทึกสถานการณ์ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยล่ะ
2: จริงเหรอ
1: ใช่เพราะว่าหนึ่งคือติดอันดับ
2: จริงเหรอคุณ
1: นี่แสดงว่าคุณโหลดมาแต่คุณไม่เข้าไปใช่ไหม
2: คือดิฉันด้วยความอายุเนาะดูก็ดูไม่ค่อยจะเป็นว่าติดอันดับมันคือยังมันจะขึ้น
1: มันก
2: ็
1: จะม
2: ี
1: การอัปเดตตลอดนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยคลิปไหนที่มีคนสนใจแล้วเข้าไปดูกันเยอะนะครับก็ฝากบันทึกสถานการณ์ของเราไว้ด้วย
2: ใช่ค่ะคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านวิทยุบางทีอาจจะถ้าไม่สะดวกเปิดวิทยุเนาะถ้ามีแอปพลิเคชันตัวนี้เอาไว้เนี่ยก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้น
1: ถูกต้อง
2: นะคะ
1: ก็สำหรับใครที่ใช้สมาร์ทโฟนโหลดได้ฟรีนะครับท
2: ั
1: ้ง Android แล้วก็ iPhone ครับ
2: ใช่ค่ะ
1: มาวันนี้เรามาดูกันบ้างว่ามีอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังนะครับ
2: คุณก็หลายเรื่องหลายราวนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมฟ้าอากาศเรื่องของการเมืองเรื่องของที่เป็นประเด็นอยู่ก็การที่มีเขาเรียกอะไรไปประเมินการทุจริตนะคะเขาก็มีการตั้ง
1: การคอร์รัปชัน
2: ตั้งมีการนายกท่านสั่งให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบขึ้นมาดูเดี๋ยวเราไปไล่เรียงในเรื่องของรายละเอียดกันแต่อย่างอื่นเลยเหนือสิ่งอื่นใดมาเช็คพื้นที่เสี่ยงกันหน่อยเพราะว่ากรมทรัพยากรธรณีเขามีการออกมาเตือนนะคะในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแผ่นดินถล่มในห้วงเวลาเนี่ย20ถึง22พฤษภาคมนี้นะคะเพราะว่าทางกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยก็เฝ้าระวังในเรื่องของเรื่องของดินถล่มเพราะว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะในหลายๆพื้นที
1: ่
2: ปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โห200มิลลิเมตรนะแล้วก็มีการตกแบบต่อเนื่องสะสมมาหลายวันเริ่มในบางพื้นที่เนี่ยเริ่มที่จะมีน้ำป่าไหลหลากแล้วล่ะนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ก็อยากจะขอให้เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์เชียงรายตากน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ภูเก็ตจังหวัดที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเฝ้าระวังสักนิดนะคะ
1: ค
2: ในเรื่องของแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างที่บอก20ถึง22พฤษภาค
1: ม
2: ช่วงนี้ก็เฝ้าระวังแล้วก็พยายามติดตามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรธรณีหรือว่ากรมอุตุเองก็ดีนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนอยู่แล้วล่ะอยู่ตลอดเวลาเรื่องของฝนฟ้าอากาศเรื่องของดินอะไรแบบนี้นะคะ
1: คือ200มิลลิเมตรที่เมื่อกี้คุณสัมพรนำเสนอไปนะครับต้องบอกว่าสูงมากๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย คือถ้าสมมติวัดเกณฑ์ในเรื่องของความเสี่ยงปริมาณน้ำฝนนะครับถ้าสูงกว่า100มิลลิเมตรเนี่ยก็คือว่าฝนตกหนักมากแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยนะครับแต่ว่าพอถึง200มิลลิเมตรเนี่ยมันเสี่ยงค่อนข้างที่จะถึงขั้นว่าดินอุ้มน้ำทำให้ดินเนี่ยถล่มลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางกรมทรัพยากรธรณีก็มีการประกาศแจ้งเตือนน
2: ะ
1: สำหรับจังหวัดที่ได้เรียงไปเมื่อสักครู่นะครับก
2: ็
1: เฝ้าระมัดระวังกันไว้ด้วยนะครับส่วนสำหรับวันนี้เนี่ยสภาพอากาศ
2: เป็นยังไงกันบ้างเน
1: า
2: ะ
1: ต้องบอกว่าก็มีฝนตกหลากหลายพื้นที่อยู่ครับเรียกว่าเป็นเข้าสู่ฤดูฝนอย่าง
2: เขาเรียกว่าชุ่มฉ่ำทั่วประเทศเลย
1: ออกประกาศเตือนออกมาเป็นฉบับที่17แล้วนะครับสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพอากาศเป็นไงบ้าง
2: สภาพอากาศเดี๋ยวฉันดูนะโอ้โห6ส่วนใหญ่แล้วนะคะ 60% ฝนฟ้าคะนองแล้วก็อาจจะมีตกหนักบางแห่งไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้นะฝั่งอ่าวไทยนะคะอันเนี้ยที่พูดขึ้นมาเนี้ย 60% ของพื้นที่จะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งส่วนที่ตกหนักกว่าเพื่อเลยนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามัน
1: ครับ
2: 70% ของพื้นที่นะคะพี่น้องชาวเรือต่างๆเวลาจะเดินเรือก็เดินเรือกันด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็เฝ้าฟังกรมอุตุให้ดีเผื่อว่าบางทีก็อาจจะมีประกาศแจ้งเตือนว่าอ้าวห้ามออกจากฝั่งนะเรือเล็กก็อาจจะงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะเพราะเขาบอกว่าไอ้ช่วงที่มีฝนตกหนักๆมากๆเนี่ยคลื่นในทะเลเนี่ยอาจจะสูงขึ้นไปถึง 2-3 เมตรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวเรือก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 40% เท่านั้นแต่ 40% ที่ว่านี้ทำถึงทุกวันนะคะ
1: ตกทุกวันเลยนะ
2: มาตอกบัตรเข้างานตรงเวลาทุกวัน 4:30
1: เริ่มเลย
2: ใช่จะมาตรงเวลาทุกวันแม่ตรงกว่านี้ไม่มีแล้วนะ
1: ตรงกว่าเรามาทำงานอีกแล้วเนี่ย
2: มาคือพอเราตอกบัตรจะเลิกงานเขาตอกบัตรเข้างาน
1: เรียกว่าเป็นการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนผัดยามกัน
2: ใช่ถูกต้องก็ขับรถขับรากันระมัดระวังด้วยนะคะเวลาจะเดินทางกลับบ้านคือช่วงเย็นตกช่วงเย็นไม่เป็นไรไม่ต้องรีบก็ค่อยๆไปก็ถึงบ้านอยู่แล้วแต่เวลาตกช่วงเช้าบางทีก็หงุดหงิดเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: กว่าจะถึงที่ทำงานก็รถติดนะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะตอนนี้นักโรงนักเรียนเขาก็
1: เปิด
2: เทอมกันอย่างเต็มอัตราแทบจะ 100% แล้ว
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นในหลายๆพื้นที่ก็น่าจะรถลานหนาแน่นอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่านะในส่วนของอากาศบ้านเราแม้ว่าจะบอกว่าฝนตกหนักแค่ไหนแต่ว่าเช้ามาคือแดดจ้านะ
2: แดดจ้าใช่แดดจ้าแดดแรงแดดทำถึงเหมือนกัน
1: ถูกต้องนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับในเรื่องของการเดินทางรวมด้วยควบคู่ไปด้วยกันนะคร
2: ับ
1: ก็ติดตามกันนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้กับผู้ฟังได้รับฟังแบบนี้ในทุกๆเช้านะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีของเราก็เรียกว่ามีภารกิจนะครับในส่วนของการนั่งเป็นประธานถกทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนครับในเรื่องของการยกระดับปราบโกงซึ่งก็มีการสั่งทุกหน่วยงานใช้เทคโนโลยีอุดช่องโหว่คอร์รัปชันนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลรัฐรวมถึงในเรื่องของกฎหมายที่ล้าสมัยตรงนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่าไม่เห็นด้วยนะ
2: ใช่
1: น
2: ะครับก็จะปรับเปลี่ยน
1: ไปตามยุคสมัยนะครับแล้วก็ในส่วนของดัชนี CIP ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันก่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากทางคุณฉัตรบงกตศรีวัฒนสารครับอดีตนักวิชาการชำนาญการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับวันนี้มาพูดคุยในประเด็นของงานขออภัยครับวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับส่วนรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นยังไงนั้นครับไปพูดคุยกับท่านได้ครับตอนนี้ท่านอยู่กับสายแล้วในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะอาจารย์คะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าเดี๋ยววันที่22พฤษภาคมนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็แหมมีความคุ้นเคยกับเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าค่ะอยากจะให้อาจารย์เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสักนิดว่าทำไมพระองค์จึงเป็นที่รักแล้วก็สถิตอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยมาจนถึงวันนี้คะ
3: ค่ะในฐานะที่เคยเป็นนักวิชาการที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะก็อยากจะบอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีรัชกาลที่7นะคะว
1: ่
3: าพระองค์เนี่ยมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างไรบ้างกับปวงชนชาวไทยนะคะก็คือว่านับตั้งแต่ พระองค์ประสูตินะคะวันที่20ธันวาคม2447ค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ย120ปีแห่งวันประสูติแต่ว่าเป็น100ปีของการดำรงเป็นสมเด็จพระบรมชินีนะคะ1ศตวรรษพอดีนะคะแล้วก็วันที่22พฤษภาเนี่ยจะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านก็คือท่านสวรรคตเมื่อวันที่22พฤษภาคมพ.ศ.2527นี่ก็ผ่านมา42ปีแล้วนะคะไม่ทราบเคยยังระลึกกันได้อยู่หรือเปล่านะคะตอนนั้นก็มีการจัดการถวายพระเพลิงที่ท้องสนามหลวงเช่นเดียวกันนะคะ
2: ค่ะ
1: ครับครับแล้วในปีนี้นะครับมีงานเฉลิมพระเกียรติเป็นยังไงบ้างครับรายละเอียดของงานในปีนี้ครับ
3: รายละเอียดของงานในปีนี้ค่ะเนื่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกเนี่ยยกย่องให้พระองค์ท่านเนี่ยในฐานะที่มีพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนแล้วก็ความเสมอภาคทางเพศนะคะรัฐบาลก็เลยร่วมกำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโดยมีการจัดทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์นี้ค่ะวันที่22พฤษภาคมนี
1: ้
3: ปีพ.ศ.นี้นะคะก็เวลา 7:00 นแล้วก็มีพระสงฆ์100รูปค่ะที่วัดราชบพิตรสถิตมหาศีลารามค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะแล้วมีกิจกรรมอื่นๆอะไรอีกไหมคะอาจารย์คะ
3: ก็จะมีทุกจังหวัดนี้ก็จะมีการจัดงานนะคะน้อมล้อมน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดจันทบุรีค่ะมีจัดคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็วันที่22พฤษภาเนี่ยค่ะก็จะมีการจัดทำบุญตักบาตรในจังหวัดต่างๆในสารคดีจังหวัดต่างๆด้วยนะคะก
2: ็
3: จะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะ
2: ค่ะอาจารย์คะแล้วมีในส่วนพิธีสำคัญอะไรไหมคะที่พี่น้องประชาชนจะสามารถเข้าร่วมได้ค่ะ
3: อ๋ออันนี้เราสามารถร่วมน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะเนื่องจากจะมีการจัดทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์นี้แล้วเนี่ยก็ในช่วง10โมงค่ะก็จะมีการสวดถวายพระราชกุศลพระองค์ท่านด้วยที่วัดราชบพิตรนะคะแต่ว่าที่วัดอื่นๆตามจังหวัดต่างๆเนี่ย ก็จะมีการจัดเช่นเดียวกันแต่ว่าเราคนไทยนะคะที่เป็นคนไทยเองค่ะพี่วัดก็อยากจะให้น้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะ
1: ครับในเรื่องของประวัติของท่านครับพระวิริยะอุตสาหะในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตรงนี้อยากให้อาจารย์ช่วยขยายความช่วยเล่าให้เห็นภาพให้คุณผู้ฟังได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของท่านเนี่ยครับ
3: ค่ะพระราชกรณียกิจของท่านนะตั้งแต่นับตั้งแต่100ปีที่ผ่านมาที่ท่านเป็นพระราชินีรัชกาลที่7เนี่ยก็คือในพิธีบรมราชาภิเษกใช่ไหมคะก็มีการสถาปนาพระราชินีในวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2468ตอนนั้นยังนับเป็น68อยู
2: ่
3: ก
2: ็
3: คือนั้นเป็นคือเดือนกุมภาใช่ไหมคะ
1: ค
3: แต่ปัจจุบันเนี้ยเราก็จะนับเป็น69เพราะว่าเรานับมกราเป็นปีใหม
1: ่
3: แต่ว่าตอนนั้นเรานับเมษาเป็นปีใหม่ตอนนั้นเรายังเป็น68อยู่แล้วก็เนี่ยค่ะในปีนี้ก็ครบ100ปีพอดีพระองค์ท่านได้เคียงข้างกับรัชกาลที่7ในการเสด็จเยี่ยมราษฎรเหนือสุดถึงเชียงรายแล้วก็ใต้สุดถึงปัตตานีแล้วก็มีการเรียกว่าจะครบอีกปีหน้าเนี่ยค่ะจะครบ100ปีการเสด็จเรียบมณฑลพยัพนะคะเคยได้ยินไหมคะ
1: ค
3: ือเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์กับพระราชินีเนี่ยเสด็จเยือนมณฑลพยัพหรือว่าภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยเป็นครั้งแรกในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์นะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีรัชกาลที่6ตอนเสด็จเป็นพระยุพราชนะคะแต่ก็ที่เป็นพระมหากษัตริย์เลยเนี่ยเคียงคู่กับพระราชินีเนี่ยก็คือสมัยรัชกาลที่7ค่ะ
2: ค
3: ือปีหน้าจะครบ100ปีการเสด็จเรียบมณฑลพยัพด้วยนะคะแล้วก็ทางภาคเหนือเขาก็จะมีการจัดงานเพราะตอนนี้อย่างเชียงใหม่ก็จะมีการได้รับมรดกโลกเหมือนกันนะคะก
1: ็
3: จะมีการจัดงานเช่นเดียวกันก็น้อมรำลึกถึงพระองค์พระคุณของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เลยทั้งรัชกาลที่7แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะจากที่หลังจากที่ขึ้นครองราชรัชกาลที่7นะคะแล้วก็สมเด็จพระราชินีได้เป็นสถาปนาพระราชินีเนี่ยปีแรกก็คือได้เสด็จมณฑลพยั
2: พ
3: แล้วก็มีการเสด็จเยี่ยมราษฎรนะคะทั้งภาคใต้ก็คือถึงปัตตานีที่พี่ไว้บอกนะคะก็คือว่ามีการทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ปัตตานีในปี2472แล้วก็มีการเยี่ยมราษฎรด้วยนะคะคือท่านไปเหนือสุดใต้สุดแล้วก็ภาคตะวันออกแต่ยังไม่ได้ไปภาคอีสานนะคะคือถ้าเราสังเกตดูว่าในช่วงนั้นอ่ะภาคอีสานเนี่ยกำลังทำทางรถไฟอะไรต่ออะไรแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองซะก่อนก็เลยยังไม่ได้เสด็จภาคอีสานแต่พอมาถึงสมัยรัชกาลที่9เนี่ยพอท่านขึ้นครองราชเนี่ยสถานที่แห่งแรกที่ท่านเสด็จคือภาคอีสานนะคะคือรัชกาลที่9นี่ก็เป็นการสืบสานจากสมัยรัชกาลที่7 รัชกาลที่9ท่านก็น่าจะทราบดีว่าอย่างไม่ได้เสด็จภาคอีสานท่านก็เสด็จภาคอีสานก่อน
1: ครับ
3: นี่ก็คือเป็นลักษณะคติที่ไว้สันนิษฐานข้อสันนิษฐานของพี่นะคะ
1: คร
3: ับก็นอกจากนี้นอกจากที่การที่ท่านเสด็จเยี่ยมราษฎรในประเทศแล้วก็ยังมีการเสด็จเยือนต่างประเทศด้วยนะคะ
1: อ
3: ันนี้อยากให้คิดตามไปเลยว่าไม่ว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนท่านก็จะมีการเสด็จเยือนต่างประเทศแม้ว่ารัชกาลปัจจุบันก็ตามนะคะที่เคียงข้างกับสมเด็จพระราชินีเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีการชื่นชมกันเป็นอย่างดีเลยค่ะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีเรียกว่าเป็นมีความเจริญแล้วก็ทั้งสมเด็จพระราชินีเนี่ยก็มีพระสิริโฉมที่งดงามไม่ว่าเป็นการแต่งกายหรือว่าเป็นการมีเรียกว่าแบบเองความเป็นกันเองนะคะกับ รัษฎรอะไรเงี้ยค่ะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเองก็เช่นเดียวกันนะคะคือพระองค์ท่านเนี่ยเป็นพระราชินีเมื่ออายุแค่24เท่านั้นเองใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับว่าตามเสด็จรัชกาลที่7ไปทุกโขนทุกแห่งเหมือนกันนะคะช่วงนั้นแล้วก็เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในพระชนชีพเลยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายน2475ค่ะทั้งสองพระองค์เนี่ยประทับอยู่ที่วังไกลกังวลที่หัวหินแต่ว่า

0: ให้เป็นขัตติยมานะราชินีอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความเกี่ยวกับพระองค์ท่านในเรื่องนี้สักนิดค่ะ
1: คำว่าขัตติยมานะราชินีนะคะก็คือเป็นสมเด็จพระราชินีที่มีความเข้มแข็งอดทนแล้วก็มีความยืดหยุ่นเหมือนกับว่าปรับพระองค์ได้ในทุกสถานการณ
2: ์ครับ
1: ในพระชนชีพของพระองค์ท่านเนี่ยแต่สิบพันเกือบไปสิบพันษาเนี่ยมีการผ่านร้อนผ่านหนาวหรือว่ามีวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลายเรื่องมากๆอย่างที่พี่ไว้เกินไปแล้วนะคะในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะแล้วก็พระองค์ท่านอยู่เคียงข้างกันตลอดแล้วก็หลังจากที่ทรงสละสมบัติแล้วอยู่ที่ประเทศอังกฤษสมเด็จพระนางเจ้าพระนีท่านก็ทรงดูแลรัชกาลที่7เป็นอย่างดีจนพระองค์ท่านสวรรคตในตอนช่วงนั้นนะคะเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นสมเด็จพระนางเจ้าพระนีท่านเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนของคนไทยในการที่ช่วยเหลือในเรื่องของราชาสากลอะไรพวกนี้
0: ค
1: ่ะในการที่จะไปช่วยเหลือของในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และพอหลังจากที่เสด็จกลับมาเนี่ยท่านก็ยังมีประกอบพระราชกรณียกิจช่วยเหลือในเรื่องของดูแลรัษฎรในสมัยรัชกาลที่9นะคะรับแต่ว่าท่านเนี่ยปลีกพระองค์ไปประทับที่จังหวัดจันทบุรีด
2: ัง
1: นั้นพระองค์ก็เลยได้รับยกย่องว่าเป็นพระราชินีของเมืองจันทบูรหรือว่าจันทบุรีด้วยในการที่จะไปช่วยเหลือชาวบ้านในการที่จะช่วยอาชีพนะคะเรื่องการทอเสื้อเรื่องของการเกี่ยวกับพัฒนาเรื่องการเกษตรกรรมอะไรพวกนี้ค่ะเข้าไปที่ราชพัฒน์ลำไพพรรณีเนี่ยจะมีนิทรรศการแล้วก็มีพระราชประวัติของพระองค์ท่านจัดแสดงอยู่ที่ตำหนักเทาที่ประทับของท่านเลยเข้าไปแล้วจะแบบประทับใจมากค่ะเป็นพระตำหนักเล็กๆกำหนดเรียบง่ายแล้วก็เข้าใกล้ชิดกับธรรมชาติคือพระองค์เนี่ยท่านปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีกับคนไทยเลยในเรื่องของการประหยัดหรือว่าเรื่องของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนนะคะความเสมอภาคทางเพศนี่ก็เรื่องของการที่จะให้สตรีเนี่ยมีอาชีพนะคะแบบว่าช่วยเหลือทางบ้านก็เมื่อก่อนมีอาชีพทางเกษตรกรรมแต่ว่าผู้หญิงก็สามารถเพิ่มรายได้ในการทอเสื่อหรือว่าทำในด้านเกษตรกรรมอะไรพวกนี้ค่ะ
2: ค่ะอันนี้อยากให้ท่านฝากครับถึงข้อคิดสั้นๆนะครับให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะได้น้อมนำในเรื่องของพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านรวมถึงพระวิริยะอุตสาหะนะครับคำว่าขัตติยมานะเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ครับ
1: ค่ะขัตติยมานะเนี่ยก็คือว่าความเข้มแข็งนะคะคือพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้แค่มีความอ่อนหวานเท่านั้นแต่ความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวน้ำพระทัยที่กล้าหาญเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะสำหรับประชาชนของไทยเราไม่ว่าทั้งหญิงและชายนะคะตอนนี้ผู้หญิงกับผู้ชายก็มีฐานะเท่าเทียมกันแล้วใช่ไหมคะเลยเรื่องอาชีพเรื่องของอะไรก็ตามเนี่ยผู้หญิงสามารถขับเครื่องบินได้สามารถเป็นทหารเป็นแพทย์พยาบาลอะไรพวกนี้ก็คือความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7ค่ะ
2: ครับ
1: เนี่ยก็อยากจะฝากน้องๆนักศึกษาหรือว่าประชาชนที่ท่านรับฟังตอนนี้นะคะอยากจะให้เป็นสงชาหอหรือว่าเป็นข้อคิดว่าพระมหากษัตริย์พระราชินีของไทยเราเนี่ยมีความพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยมาตลอดเลยนะคะทุกราชการ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ครับก็ถือว่าเป็นข้อคิดนะครับแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ยึดถือในหลักครั้งนี้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับร
0: ่
2: วมงานฉลองขออภัยครับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ของรัฐบาลที่จะจัดขึ้นด้วยนะครับ
0: ค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณคุณฉัตรบงกตศรีวัฒนสารอดีตนักวิชาการผู้ชำนาญการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่หัวด้วยนะครับ
0: ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
1: ยินดีค่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมงานกันได้22พฤษภาคมนี้นั่นคือวันพรุ่งน
0: ี้
2: น
0: ั่นเองพรุ่งนี้แล้ว
2: นะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้เรามีเรียกว่าเป็นสัมภาษณ์พิเศษ
0: ค่ะ
2: เป็นสัมภาษณ์ Exclusive นะครับ
0: เกี่ยวกับเรื่อง
2: ไทยช่วยไทย Plus
0: พอพูดเรื่องนี้มีคุณผู้ฟังนะคะคอมเมนต์มาใน Facebook Live ของเราอยากจะทราบถึงรายละเอียดเรื่องนี้เหมือนกัน
2: ครับซึ่งครั้งนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางท่านเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางคุณปณิสราพานแก้วก็ได้มีการไปสัมภาษณ์กับท่านด้วยนะครับซึ่งก็มีเทปสัมภาษณ์มาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยเดี๋ยวเชิญรับฟังกันเลยครับ
0: ค่ะ
3: ครับโครงการไทยช่วยไทย Plus นะครับที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไปนะครับเรามีจุดประสงค์ก็คือช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนเพื่อฝ่าวิกฤตพลังงานรอบนี้ไปด้วยกันนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็เห็นชัดเจนครับว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นมาจาก

0: ติดตะวันออกกลางเนี่ยมันส่งผลกระทบประชาชนผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นค่าครองชีพที่แพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะครับรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการที่จะช่วยประชาชนนะครับโดยที่จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพโดยค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับโดยเฉพาะค่ากินค่าใช้นะครับก็ภาครัฐเนี่ยจะสมทบให้ 60% นะครับส่วนประชาชนก็คือสมทบ 40% เพราะว่าต้องการเป็นการเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากค่าของชีพที่แพงขึ้นนะครับก็เราให้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเป็นเวลา4เดือนนะครับก็อันนี้ก็ช่วยบรรเทาค่าของชีพให้กับประชาชนเรามีทั้งหมด30ล้านสิทธิ์ก็คิดว่าจะเพียงพอนะครับแล้วก็จะเริ่มวันที่25ถึงวันที่29ที่จะลงทะเบียนก็จะเป็นภาครัฐกับประชาชนมาช่วยกันไม่ใช่แค่ช่วยบรรเทาค่าครองชีพฝั่งผู้ซื้อนะครับเราต้องการช่วยผู้ค้าขายรายย่อยช่วยต่อลมหายใจเขาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดร้านเล็กๆต่างๆเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องการช่วยพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยก็ไทยมาช่วยไทยพลัสกันนะครับก็ผมเชื่อว่าอันนี้จะช่วยบรรเทาค่าของชีพนอกจากนั้นในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเรายังมีอีกส่วนนึงคือส่วนที่เป็นบัตรสวัสดิการสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับที่อยู่ในบัตรสวัสดิการเนี่ยเราเติมเงินให้ก็รวมเป็น 1,000 บาทก็เป็น4เดือนเช่นเดียวกันก็คือคนเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ในบัตรสวัสดิการ 13.2 ล้านคนอันนี้ไม่ต้องมาสมทบกับภาครัฐนะครับเราให้เลยก็คือรวมจากของเดือน300อีก700เป็น 1,000 บาทต่อเดือนก็จะได้มาช่วยบรรเทาค่าของชีพผมก็เชื่อว่าโครงการนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันวิกฤตที่จะมาเป็นระลอกนะครับวันนี้เราเจอวิกฤตระลอกผ่านระลอกแรกไปแล้วคือราคาพลังงานที่สูงแล้วก็วันนี้มันจะสู่วิกฤตต้นทุนของแพงแล้วถ้าเราต้องการจะหยุดตรงนี้บรรเทาค่าของชีพก่อนจะไปสู่วิกฤตกำลังซื้อเราก็หวังว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยพยุงกำลังซื้อไปได้ประมาณสัก4เดือนนะครับก็ป้องกันปัญหาที่ธุรกิจจะปิดตัวคนจะตกงานอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่รัฐบาลออกโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าโครงการนี้เนี่ยมันจะช่วยบรรเทาค่าของชีพให้ประชาชนที่รู้สึกว่าวันนี้ต้นทุนของมันแพงขึ้นเราช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายของประชาชนครับวันนี้ถึงไม่ได้เรียกชื่อโครงการคนละครึ่งนะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ภาครัฐเราสมทบให้มากกว่าภาครัฐสมทบให้60ประชาชนก็40สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าประชาชนไม่ต้องกังวลครับถ้าลงทะเบียนแล้วในเป๋าตังค์เนี่ยเวลาใช้จ่ายทั้งหลายเนี่ยสมมุติว่าของซื้อ100บาทเนี่ยท่านก็ใช้จ่ายแค่40บาทภาครัฐก็ออก60บาทเพราะฉะนั้นง่ายๆของไปซื้อ100บาทไปท่านออกแค่40บาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักของโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มันเราถึงไม่ได้เรียกโครงการคนละครึ่งแล้วเพราะว่ารัฐออกมากกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจุดประสงค์จริงๆเนี่ยอันนี้เราต้องย้ำเน้นว่าเราไม่ได้ช่วยต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราต้องการช่วยลดค่าของชีพลดค่าใช้จ่ายเขาแต่แน่นอนผลของไทยช่วยไทยพลัสอ่ะมันก็จะช่วยพยุงกำลังซื้อผมไม่คิดว่าโครงการนี้เนี่ยผลพลอยได้นะครับที่จะช่วยก็ผมคิดว่าอาจจะช่วยเศรษฐกิจให้ช่วยขยายตัวได้ดีกว่าในช่วงที่ถ้าเราไม่มีโครงการนี้ก็ประมาณ 0.5 หรือ 0.6% ของ GDP นะครับก็ผมเชื่อว่าอันนี้จะช่วยพยุงกำลังซื้อของประเทศป้องกันการตกงานธุรกิจที่จะเปิดตัวได้
1: ก็ถือว่าเป็นการย้ำนะจากทางท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสนะครับซึ่งก็ถือว่านโยบายในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเป็นการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับแล้วก็มีการใช้งบประมาณที่ไม่ใช่มาจากแค่ในส่วนของการกู้ 200,000 ล้านบาทเท่านั้นแต่ว่าก็ยังมีงบอื่นๆที่เอามาผนวกด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านรองนายกเองเนี่ยก็ย้ำว่ามาตรการนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการพยุงราคากำลังซื้อกำลังซื้อของประชาชนด้วยแล้วก็ราคาสินค้าตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่มาตรการที่นำมากระตุ้นเศรษฐกิจแต่อย่างใดแต่ว่าการที่เศรษฐกิจดีไปข้างหน้าเนี่ย มันเป็นผลพลอยได
2: ้
1: จากการที่โครงการนี้เนี่ยมีการมาเยียวยาประชาชนนั่นเองนะคร
2: ับ ใช่ค่ะซึ่งเมื่อวันนี้นะคะท่านก็ให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่ง ประเทศไทยหรือว่า NBT2HD นะคะ
1: ค
2: ท่านได้มาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทำไมก็พูดถึงเรื่องประเด็นนี้ละค่ะว่าอ่ะเดี๋ยวจะมีการเปิดลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็ท่านก็พูดถึงว่าโครงการนี้เป็นการบรรเทาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐเนี่ยจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนเนี่ยจ่ายเองร้อยละ40ค่ะเช่นนี้เนี่ยรัฐก็มองว่าเงินช่วยเหลือเนี่ยเดือนละ 1,000 บาทต่อเดือนระยะเวลา4เดือนเนี่ยโดยไม่สามารถสะสมได้ซึ่งเปิดกลุ่มผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกลงทะเบียน25ถึง29พฤษภาคมนี
1: ้
2: ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคน รัฐจะเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทนะคะรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนแล้วก็เป็นระยะเวลา4เดือนเช่นกันแล้วก็เน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นการโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะแต่รัฐบาลต้องลดภาระฝั่งผู้ซื้อและผู้ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวค่ะ
1: นั่นแหละครับก็เป็นในเรื่องของการเยียวยานะครับที่เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นผลพลอยได้จากการที่พอเยียวยาเสร็จปุ๊บนะครับในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องที่จะตามมา
2: ใช่ค่ะตามลำดับ
1: นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เตรียมตัวไว้นะครับ25พฤษภาคมวันจันทร์นี้แล้วนะคร
2: ับ กดเตือนไว้เลย
1: กดเตือนเลยคุณ
2: ตั้งปลุก
1: คุณพร้อมไหม
2: พร้อมมาก
1: ผมก็พร้อมตั้งแต่วันนี้เลย
2: ใช่ค่ะดิฉันตั้งปลุกเอาไว้เลย
1: ครับสำหรับการเยียวยาประชาชนครั้งนี้นะครับรัฐบาลก็หวังว่าจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถกลับมามีรากฐานชีวิตที่แข็งแรงขึ้นนะครับก็รอติดตามนะครับสำหรับโครงการนี้4เดือนตั้งแต่มิถุนายนไปจนถึงกันยายนนะครับ
2: ค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนเนาะนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ค่ะ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เรามาพูดคุยครับในประเด็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกซึ่งตอนนี้ท่านจะมาให้สัมภาษณ์และอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านรองครับ
8: สวัสดีค่ะคุณณัฐพลแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทุกท่านค่ะ
1: ครับท่านครับ
8: เชิญท่านมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะคะ
9: ครับผมท่านครับตามที่รัฐบาลไทยได้มีการให้การต้อนรับนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองและผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับและก็ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนและก็มีการร่วมกันเป็นประธานนะครับในการประชุมกลไกหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและจีนเป็นครั้งที่3เมื่อช่วงวันที่23-25เมษายนที่ผ่านมาที่จังหวัดกระบี่ก็ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับในการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศในโอกาสนี้ครับอยากให้ท่านมาร่วมแบ่งปันข้อมูลครับกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งไทยและก็จีนในการเยือนที่ผ่านมาครับ
8: ค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันขอเริ่มชี้แจงแบบนี้นะคะ
9: ครับ
8: ขออนุญาตนำเรียนเนี่ย3ประเด็นหลักเลยนะคะประการแรกเลยเนี่ยท่านรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการเมืองจีนนะคะแล้วก็ในด้านต่างประเทศของจีนท่านหวังอี้เนี่ยเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของไทยดังนั้นเนี่ยท่านจึงตัดสินใจมาเยือนไทยในจังหวะที่มีความหมายมากๆเพราะท่านเนี่ยถือเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนแรกๆนะคะที่มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการหลังจากที่ไทยได้ตั้งรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะคะ
9: ครับ
8: เพียงไม่กี่เดือนเองเนี่ยก็มาแล้วดังนั้นเนี่ยจึงถือว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่ารัฐบาลจีนเห็นว่าไทยสำคัญต่อจีนแล้วก็จีนพร้อมจะร่วมทำงานกับรัฐบาลใหม่ของไทยเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะ
9: ครับ
8: แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือเพราะว่าในห้วงเวลานี้เราในภูมิภาคและในโลกของเราเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็ท้าทายหลายด้านมากในประการที่สองนะคะท่านหวังอี้มาไทยเนี่ยก็เพื่อประชุมกลไกหารือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสองฝ่ายนะคะถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญมากๆที่เราใช้พูดคุยกับจีนในทุกๆเรื่อง
9: ครับ
8: แล้วก็ท่านได้มาหารือกับท่านเสียศักดิ์พวงเก็บแก้วท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเกี่ยวกับเรื่องการต่อยอดความร่วมมือด้านนโยบายการต่างประเทศแล้วก็พัฒนาการด้านการเมืองเศรษฐกิจในภูมิภาคของเราและโลกเพื่อดูว่าเราทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างไรได้บ้างก็เป็นการย้ำอีกว่าจีนมองไทยเป็นประเทศยุทธศาสตร์สำคัญที่จีนต้องเข้าหาเราคุยด้วยแล้วก็ในประการที่สามนะคะเรื่องความสัมพันธ์ไทยกับจีนนั้นเนี่ยถือว่าเวลานี้เนี่ยเราอยู่ในห้วงของการฉลองความสัมพันธ์หรือการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ50ปีนะคะซึ่งครบรอบเมื่อปีที่แล้วนะปี2568แต่ในความเป็นจริงแล้วอย่างที่เราทราบกันนะความสัมพันธ์ไทยกับจีนเนี่ยมีการไปมหาสู่กันเนี่ยนับเป็นพันปีแล้วนะคะแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่จีนก่อตั้งเป็นประเทศในระบอบปัจจุบันนี้นะ
9: ค
8: ะแล้วก็แม้ว่าเราทั้งสองประเทศจะมีระบอบการปกครองที่แตกต่างกันแต่ด้วยความผูกพันทางประวัติศาสตร์แล้วก็เชื้อชาติจีนก็ได้เคยกล่าวไว้นะคะในหลายโอกาสเลยว่าจีนถือแล้วก็ยกย่องให้ความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยเป็นต้นแบบความสัมพันธ์ที่จีนเนี่ยอยากจะมีกับประเทศต่างๆในอาเซียนด้วยดังนั้นเนี่ยนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะความร่วมมือของเราเนี่ยขยายมาถึงจุดที่เรียกว่าใกล้ชิดในทุกระดับเมื่อปลายปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนอย่างเป็นทางการในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ไทยจีนเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จเยือนจีนนะคะจึงถือว่าเป็นจุดเรียกว่าจุดของพลวัตที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของไทยจีนเลยนะคะทุกวันนี้เนี่ยจีนเนี่ยก็ถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยติดต่อกันมาเกิน13ปีแล้วเป็นทั้งนักลงทุนและแหล่งที่มาของนักท่องเที่ยวลำดับต้นๆอย่างที่เราทราบกันดีแล้วก็ไทยเองเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในเชิงการค้าและการลงทุนของจีนเช
9: ่
8: นกันนะคะดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ไทยจีนจึงถือว่าใกล้ชิดทุกระดับนะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือที่รอบด้านในทุกมิติแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของมิตรภาพระหว่างประชาชนที่ยาวนานถือว่า เป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษมีความผูกพันและผลประโยชน์ร่วมกันในทุกมิติค่ะ
9: ครับแล้วในห้วงเวลาของการเยือนบรรยากาศในการหารือเป็นยังไงบ้างครับมี

0: มีการเจรจาการค้าสร้างเครือข่ายธุรกิจแล้วก็อัปเดตเทรนด์มาเปิดมุมมองใหม่ในธุรกิจกันค่ะโดยได้รวบรวมสินค้าจากผู้ประกอบการทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติรวมทั้งสิ้นเนี่ย56ประเทศด้วยกันเอามาไว้ในงานเดียวนะคะซึ่งมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปเทคโนโลยีด้านอาหารแช่แข็งผักแล้วก็ผลไม้นะคะเนื้อสัตว์ข้าวอาหารทะเลขนมแล้วก็ของขบเคี้ยวต่างๆในงานเนี่ยแบ่งเป็นโซนๆค่ะแต่ละโซนเนี่ยก็มีความหลากหลายนะคะทั้งอาหารสำหรับผู้บริโภคทั่วไปอาหารฮาลาลอาหารออร์แกนิกอาหารเพื่อสุขภาพอาหารโภชนาการเฉพาะด้านอาหารแห่งอนาคตคุณนะอาหารแห่งอนาคตแล้วก็ความยั่งยืนแล้วก็ต่างๆอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้มากมายเลยอธิการสัมมนาด้านการส่งออกเวทีเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์นะคะรวมถึงนิทรรศการพิเศษต่างๆอย่างเช่นไทยซีเล็กนะคะไทยฮาลาลพาวิเลียนนะคะแล้วก็การประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกโดยเขามีไฮไลท์สำคัญก็คือนิทรรศการสินค้าผลไม้ไทยภายใต้แนวคิด Thailand The Land ofTropical Fruit นะคะซึ่งมีทั้งผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปหลายรูปแบบเลยทีเดียวพร้อมทั้งสินค้าที่ได้รับรางวัล Agri Export Star Pitching Challenge นะคะนำมาจัดแสดงในงานนี้ด้วย Thai Fake Anuga Asia 2026นะคะจัดขึ้นที่ Impact ค่ะคุณผู้ฟังที่เมืองทองธานีนี่เองปีนี้เนี่ยเขาขยายพื้นที่จัดงานเพิ่มไปยังอาคาร4รวมพื้นที่ทั้งหมด12อาคารด้วยกันนะคะครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร1ถึง3 Impact Forum อาคาร4ค่ะแล้วก็ Impact Exhibition Center อาคาร5ถึง12โดยเปิดเจรจาธุรกิจในวันที่26ถึง29พฤษภาคมนะคะเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาเจรจาธุรกิจและจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยในวันที่30พฤษภาคมค่ะ10นาฬิกาถึง18นาฬิกาเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: ในเรื่องของการแต่งกายนะคะผู้เข้าร่วมงานเนี่ยควรแต่งกายชุดสุภาพนะคะอาจจะเป็นชุดสูทหรือสมาร์ทแคชชวลงดการแต่งกายที่เป็นขาสั้นงดรองเท้าแตะนะคะแล้วก็ต้องผู้เข้างานเนี่ยต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปค่ะแต่สำหรับในวันที่30พฤษภาคมกับคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยนะคะเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่จำกัดการแต่งกายแล้วก็ไม่จำกัดอายุ30พฤษภาเนี่ยไปได้หมดเลยแต่งกายแบบใดก็ได้นะคะเนื่องจากว่างานนี้นะโอ้โหคุณผู้ฟังมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากแนะนำว่าใช้รถสาธารณะดีที่สุด
1: ครับ
0: นะคะสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานี Impact เมืองทองธานีได้เลยนะคะหรือว่าสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีค่ะแล้วก็เดินเข้างานได้เลยแล้วก็เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าชมงานนะคะแบบว่าไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิวเนี่ยก็แนะนำคุณผู้ฟังว่าให้ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าที่ www.thaifake-anuga.com นะคะเมื่อไปถึงงานเนี่ยก็สามารถไปรับบัตรเข้างานได้ทันทีเลยโดยรับได้ที่อาคาร4อาคาร6อาคาร9อาคาร10แต่ใครที่บางทีไม่รู้ว่าจะไปวันไหนแน
1: ่ๆ
0: walk in ได้นะสามารถ walk in ไปได้แล้วก็ไปลงทะเบียนเข้างานได้ที่จุดเดียวกันอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะใครที่อยู่ในแวดวงอาหารเครื่องดื่มบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดและใครที่กำลังมองหาไอเดียการทำธุรกิจไม่ควรพลาดเช่นกันเพราะว่ามีไอเดียต่างๆให้ไปช็อปไปดูอีกมากมาย
1: ครับหลากหลายวันนะสามารถเข้าไปร่วมงานนี้กันได้นะครับก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วก็ใครที่อยากเห็นภาพบรรยากาศก็เข้าไปที่เว็บไซต์ที่พี่มิ้มบอกก็ได้
0: ได้เลย www.thaifake-anuga.com
1: พอดูปุ๊บเห็นว่าวันไหนเราว่างปั๊บก็สามารถจองได้เลย
0: จองวันแล้วก็ไปรับบัตรหน้างานได้เลย
1: สะดวกด้วยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับและก็มีหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับอีกหนึ่งข่าวจากทางการไฟฟ้านครหลวงนะครับหรือว่า MEA ก็มีการขอประชาสัมพันธ์ครับงานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองถนนลาดพร้าวถนนศรีนครินทร์และถนนเทพารักษ์ครับระยะทางรวม 15.8 กิโลเมตรเพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงเพียงพอที่จะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเมืองมีความปลอดภัยและมีทัศนียภาพที่สวยงามกำหนดนะครับเสร็จแล้วเสร็จเนี่ยในช่วงปี2569นั่นคือปีนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการดำเนินงานไปแล้วกว่า 89.25% นะครับส่วนแผนงานในการดำเนินงานนะครับในสำหรับเดือนพฤษภาคม2569นี้นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด6งานด้วยกันนะครับงานแรกคืองานจมบ่อพักติดตั้งฐานอุปกรณ์และงาน

0: วางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินบนทางเท้านะครับพร้อมการคืนสภาพชั่วคราวให้ด้วยรวมถึงงานลากสายไฟฟ้าต่อสายไฟฟ้าติดตั้งตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าและงานตัดถ่ายสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำงานลากสายไฟฟ้าและติดตั้งเสาพร้อมด้วยโครงไฟฟ้าส่องสว่างนะครับบริเวณสาธารณะนะครับตรงเกาะกลางนะครับและสุดท้ายก็คืองานคืนสภาพทางเท้าบนถนนลาดพร้าวตั้งแต่ถนนลาดพร้าวไปจนถึงแยกบางกะปินั่นเองนะครับส่วนงานที่สองครับคืองานลากสายไฟฟ้าแรงดันกลางและงานต่อสายไฟฟ้าแรงดันสูงตั้งแต่แยกบางกะปิถึงแยกลำสาลีครับงานที่3ครับงานตัดถ่ายไฟฟ้าแรงดันกลางตั้งแต่ถนนลาดพร้าวถึงแยกบางกะปิครับงานที่4ครับงานวางแผ่นปิดคอนกรีตชั่วคราวและงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีไปแจ็คกิ้งนะครับสำหรับในส่วนของระบบไฟฟ้าแรงดันกลางและไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับจากบริเวณแยกบางกะปิถึงในส่วนของถนนนวมินทร์นะครับงานที่5คืองานหรือย้ายสายสื่อสารนั่นเองนะครับที่บริเวณแยกบางกะปิและงานสุดท้ายครับงานรื้อถอนเสาบริเวณถนนเทพารักษ์ช่วงถนนสุขุมวิทถึงถนนศรีนครินทร์นะครับก็การทำงานดังกล่าวนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปิดจราจรจำนวน2ช่องทางด้วยกันตั้งแต่ช่วงเวลา4ทุ่มตรงไปจนถึงตี5ของทุกคืนนะครับโดยทางการไฟฟ้านครหลวงก็ได้มีการกำชับให้ทางผู้รับจ้างปฏิบัติงานเนี่ยปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็พยายามลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้น้อยที่สุดแล้วก็หลีกเลี่ยงในการทำงานในช่วงฤดูฝนนะครับที่มักจะมีการเกิดน้ำรอระบายตรงนี้ก็จะมีการกำชับแล้วก็เรียกว่าดูแลให้ไม่เกิดผลกระทบกับประชาชนนะครับซึ่งทาง MEA เนี่ยได้เน้นย้ำในทุกโครงการนะครับให้หลีกเลี่ยงการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการการกำกับนะครับรวมถึงการควบคุมคืนสภาพผิวจราจรชั่วคราวบริเวณบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุดนั่นเองนะครับซึ่งประชาชนก็สามารถสอบถามข้อมูลข่าวสารและก็เรียกว่าแจ้งเหตุก็ได้นะครับถ้าเกิดความแบบเรียกว่าอาจจะมีติดขัดบ้างหรือว่าอยากจะแนะนำนะครับแจ้งได้ที่ผู้ประสานงานโครงการคุณพิสิทธิ์ปิงสุทธิวงศ์ครับหมายเลขโทรศัพท์0956542535คุณพิสิทธิ์ปิงสุทธิวงศ์หมายเลขโทรศัพท์0956542535หรือว่าที่ MEA Call Center หมายเลขโทรศัพท์1130นะครับจำไว้เลย1130โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะใครมีปัญหาอยากจะแนะนำไม่สะดวกตรงไหนโทรไปได้เลยนะคะ
2: ค
1: เอามาดูเรื่องโซลาร์เซลล์กันบ้า
2: ง
1: ค
2: ุ
1: ณวางแผนที่จะติดบ้างไหมเนี่ย
2: พอเห็นว่า รัฐบาลมีการจะมีการปรับโครงสร้างพลังงานก็รู้สึกว่าน่าสนใจนะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่น่าสนใจใครที่กำลังจะติดแผงโซลาร์เซลล์หรือว่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านนะคะหรือว่าโซลาร์รูฟท็อปเนี่ยนะคะเพื่อหวังว่าจะประหยัดค่าไฟเนี่ยฟังทางนี้ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ากลายเป็นช่องทางของกลุ่มพ่อค้าหัวใสนะที่จะนำเข้าอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมาหลอกขายจนเกิดความเสียหายทั่วประเทศค่ะฉะนั้นค่ะทำให้เมื่อวานนี้นะคะทางด้านคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบค่ะท่านไม่นิ่งนอนใจนะท่านนำทีมเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังบุกตรวจตลาดดังย่านคลองถมทันทีเลยพร้อมกับสั่งอายัดสินค้าไม่ได้มาตรฐานจำนวนมากค่ะแล้วก็ประกาศลุยตรวจปูพรมทั่วประเทศค่ะการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะโดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยพร้อมด้วยที่ปรึกษาเลขาธิการสคบแล้วก็ตัวแทนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอนะคะรวมไปถึงการไฟฟ้านครหลวงก็ร่วมกันลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจฉลากแล้วก็มาตรฐานของสินค้าโซลาร์เซลล์ค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีบอกว่าได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะคะที่ไปจ้างผู้ประกอบการมาติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็พบปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชำรุดเสียงไฟไหม้บ้านนะคะและที่เจ็บใจที่สุดนะคุณผู้ฟัง
2: คุ
1: ณน้องโดนัทก็คือค่าไฟมันไม่ลดจริงนะคะตามที่เขามีการโฆษณาชวนเชื่อไว
2: ้
1: เพราะว่าตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมานะคะมันมีสถิติการร้องเรียนเรื่องของโซลาร์เซลล์เนี่ยพุ่งสูงถึง150 56เรื่องซึ่งทางสคบดำเนินการเรียบร้อยไปแล้วกว่า84เรื่องแต่ที่น่าตกใจก็คือมูลค่าของความเสียหายค่ะมูลค่าความเสียหายรวมที่ประชาชนร้องเรียกค่าเสียหายนั้นเนี่ยสูงกว่า40ล้านบาท
2: ครับ
1: ปัญหาหลักๆก็คืออุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสัญญาจ้างนะคะสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้คุณผู้ฟังแม้ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือดีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบสินค้าบางส่วนผิดกฎหมายนะ
2: ครับ
1: ไม่มีฉลากภาษาไทยไม่ระบุชื่อผู้นำเข้าไม่มีคำเตือนความปลอดภัยซึ่งทางสคบเองได้สั่งยึดแล้วก็อายัดสินค้าเหล่านั้นไว้ทันทีพร้อมส่งหมายเรียกให้ผู้นำเข้าแล้วก็ผู้ขายเข้ามาให้ถ้อยคำภายใน7วันค่ะงานนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีสุภมาศคาดโทษหนักนะคะให้ลงโทษตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคทันทีนะคะก็คือสำหรับคนขายถ้าเกิดว่าขายสินค้าไม่มีฉลากไม่ถูกต้องนะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน100,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับสำหรับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโทษจะหนักกว่าเท่าตัวค่ะก
2: ็
1: คือจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยทางสคบจะมีการปูพรมทั่วประเทศในลักษณะเดียวกันนะคะยังไงแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนนะคะท่านรัฐมนตรีเป็นห่วงนะคะก็เวลาจะซื้ออะไรก็ตรวจเช็คฉลากให้ดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนเจอปัญหานี้อยู่นะคะโทรแจ้งไปที่สายด่วนสคบได้เลยค่ะ1166 1166นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเช็คเลขมอกเนี่ยเช็คให้ถูกนะบางทีมีมอกปลอมด้วยนะ
1: ใช่
2: ครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอเพื่อเอาเลขมอกเนี่ยมากรอก
1: จะได้รู้ว่า
2: จริงหรือปลอมนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ครับต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
1: ดิฉันสันพรปัญญาดิลกพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลย์ครับแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงทหารในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีเด็กหญิงวัย7ขวบถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
11: พันเอกเอกวริศชอบสูผลรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงกำลังพลในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 19:00 นบริเวณหน้าบ้านในพื้นที่บ้านสาวออีเลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสโดยคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนลอบยิง10เอกมูฮัมหมัดอัมมูดีแวสอฮออายุ29ปีสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ขณะเดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวในพื้นที่จากเหตุดังกล่าว10เอกมูฮัมหมัดอัมมูดีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกระสุนปืนบริเวณลำตัวและยังมีเด็กหญิงอายุ7ปีซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นขาซ้ายภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและฝ่ายปกครองได้เข้าควบคุมพื้นที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายกรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอประณามการใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กพร้อมยืนยันเดินหน้าดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ต่อไปปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกคนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ในงานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดระนองจำนวน2เวทีในวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 13:30 นถึง 17:00 นที่ห้องราชาวดีชั้น3 Heritage Grand Convention อำเภอเมืองจังหวัดระนองและในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569เวลา 8:30 นถึง 12:00 นที่โรงคุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการและขอบเขตการศึกษาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่ Heritage Grand Convention และโรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดในวันที่20และ21พฤษภาคมนี้เพราะเสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที
13: ่ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
15: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะ
16: แต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
17: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
16: อ๋อได้ๆพี
18: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะมาจะเจอกันในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569กำลังนึกเดือนอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือกำลังจะเตือนคุณผู้ฟังว่านับถอยหลังเข้าดาวแล้วนะคะคุณผู้ฟังสำหรับการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะคะหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากโครงการคนละครึ่ง plus นี่แหละแต่รอบนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะรายละเอียดการใช้จ่ายไม่ได้คนละครึ่งไง60-40ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นไทยช่วยไทย plus เผื่อหลายคนยังงงอยู่นะคะว่าเอ๊ะโครงการอะไรแล้วคนละครึ่งจะมีหรือเปล่าจะมีวันไหนอะไรยังไงก็มาเน้นย้ำกันนะคะตอนนี้ไทยช่วยไทย plus นะคะนับถอยหลังเข้าดาวแล้วอีก4วันค่ะเราจะเริ่มลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เพื่อจะได้รับเงิน 4,000 บาทแต่จะแบ่งออกเป็นงวดละ 1,000 บาทเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายนนะคะรายละเอียดการสนับสนุนของรัฐบาลรอบนี้ก็รัฐบาลช่วยสนับสนุนให้60บาท60%พูดอย่างนี้ดีกว่า 60% และเราก็จ่ายเอง 40% ถ้าเปรียบเทียบกับเงิน100บาทก็คือรัฐบาลออกให้60บาทและเราก็จ่ายเองไป40บาทประมาณนั้นเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะอย่าลืมค่ะฝากประชาสัมพันธ์กันไปด้วยนะคะ30ล้านสิทธิ์คุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะคะสำหรับไทยช่วยไทย plus ที่ต่อยอดมาจากโครงการคนละครึ่ง plus นั่นแหละค่ะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราจะมาย้ำเตือนกันในทุกๆวันเลยค่ะคุณผู้ฟังทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลากหลายช่องทางเลยค่ะทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์แล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ผ่านทางเครือข่ายทั้งสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมไลฟ์สดทางแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยก็ได้นะคะทักทายคุณต้นน้ำมาตามนัดเลยค่ะมาแต่เช้าด้วยนะคะทักทายค่ะสวัสดีค่ะสุราษฎร์ธานีอากาศเป็นยังไงบ้างคุณต้นน้ำเพราะว่าตอนนี้ระนองเริ่มมีแสงแดดรำไรมาแล้วนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมาประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เห็นจะได้คุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เริ่มนิ่งยังไม่มีแดดออกนะเมื่อวานแต่ว่าเริ่มนิ่งๆนะคะไม่มีฝนในช่วงบ่ายๆแล้วก็พอช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีแสงแดดมาด้วยค่ะชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วก็ชื่นใจกันหน่อยนะคะพอแดดออกแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่หลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องอย่างที่บอกมาอาทิตย์2อาทิตย์เลยนะคะก็สถานการณ์ที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะพูดคุยกันเข้ามาได้ใครที่ฟังทางวิทยุก็ลองไปเปลี่ยนฟังทางติดตามรับชมรับฟังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ไลฟ์ดูได้นะคะสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คุณผู้ฟังเพราะว่าคือเราไม่อยากให้ทุกคนน่ะพลาดการติดตามข่าวสารแฟนเพจของเราอะค่ะคืออัปเดตข่าวสารกันแบบตลอดกันแบบเรียลไทม์คือมีข่าวอะไรใหม่ๆมาปุ๊บก็คืออัปเดตเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวจากระนองหรือว่าข่าวในพื้นที่ส่วนกลางข่าวอะไรที่กำลังเป็นกระแสอยู่คือเราก็พยายามนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันนะคะใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุก็ลองเปลี่ยนดูไหมลองมาฟังทางแฟนเพจ Facebook ไลฟ์ดูได้นะคะแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูสภาพอากาศกันสักหน่อยค่ะวันนี้วันที่21พฤษภาคมนะคะก็เป็นการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงนี้ยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็ปริมาณฝนวันนี้ภาพรวมทั่วประเทศไม่ต่างจากเมื่อวานสักเท่าไหร่ค่ะแต่เอ๊แปลกนะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเขาบอกฝน 70% แต่จังหวัดระนองแดดออกแต่เช้าต้องรอลุ้นค่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องรอลุ้นว่าในช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นจะมีตกลงมาบ้างหรือเปล่าค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันอย่างที่บอกนะคะ 70% เดี๋ยวไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันรอบนี้เริ่มจากภาคใต้ก่อนส่วนภาคใต้ในฝั่งอ่าวไทยวันนี้ 60% คุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก 60% ด้วยเช่นกันมีกรุงเทพฯล่ะค่ะกรุงเทพวันนี้น้อยที่สุดแล้วปริมาณฝน 40% ของพื้นที่นะคะใครอยู่ในพื้นที่ไหนก็ลองบริหารจัดการกันดูติดตามสภาพอากาศปกติแล้วเขาก็จะมีกรมอุตุของแต่ละจังหวัดเนาะเราลองไปติดตามในแบบนั้นก็ได้น่าจะชัวร์กว่าน่าจะตรงกว่านะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะได้มาพบปะพูดคุยกันในหลายๆประเด็นคุณผู้ฟัง
มาดูข่าวสารแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะพูดคุยกันไปหลายๆเรื่องและเดี๋ยวจะลืมอ่านข่าวให้ฟังกันนะคะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้เดินหน้าป้องกันเรื่องของการทุจริตยกระดับหน่วยงานโปร่งใสตรวจสอบได้ก็จากที่มีกระแสข่าวออกมาแล้วก็มีผลโพออกมาแล้วก็มีเขาเรียกอะไรความคิดเห็นของหลายๆท่านนะเนาะท่านนายกด้วยแล้วก็ท่านสุชาติด้วยหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องมาคลิกบทบาทการทำงานหลังจากนี้กันสักหน่อยว่ารัฐบาลจะเอายังไงในการทำให้หน่วยงานต่างๆของประเทศไทยเนี่ยเป็นหน่วยงานที่โปร่งใสแล้วก็เดินหน้าต่อต้านการทุจริตกันไปค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเอาไว้ให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี71ตอนนี้69และ69 70 71เหลือเวลาอีกประมาณ2ปีนิดๆ นะคะก็ในการเข้าร่วมในครั้งนี้นะคะเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันเป็นการเร่งปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบแล้วก็ระบบข้อมูลมาตรฐานการทำงานของรัฐบาลไทยแล้วก็การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วมันถึงตอบโจทย์ไงคะว่าต่อให้มีข่าวหรือว่าผลโพลอะไรออกมาแต่ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยก็อยากรู้ว่าบทบาทการทำงานหรือการแก้ไขปัญหาส่วนนี้ของรัฐบาลจะเป็นไปยังไงเพราะว่าไหนๆเราก็ตั้งใจว่าจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD แล้วอะค่ะแล้วการจะเข้าร่วมได้เนี่ยคือคุณต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันแบบจริงจังจนทำให้ระดับของเราเนี่ยมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วต้องมาดูบทบาทหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะให้ปลอดจากการทุจริตแล้วก็สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ OECD เมื่อวันที่19พฤษภาคม69ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะเพื่อที่จะได้กำหนดทิศทางเร่งรัดแล้วก็ต้องติดตามการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในประเทศไทยเลยนะคะให้ปราศจากการคอร์รัปชันให้ปราศจากการทุจริตโดยมีบทบาทการทำงานกระบวนการเนี่ยหลายมิติมากค่ะทั้งด้านของเศรษฐกิจกฎหมายธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้สอดคล้องกับระดับมาตรฐานนะคะคือตั้งใจว่าอยากจะปลูกฝังจิตสำนึกด้านการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปแบบแล้วก็ต้องเห็นผลด้วยแล้วก็ต้องเกิดความยั่งยืนค่ะเพื่อจะได้ต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชันให้หมดไปจากประเทศไทยถ้าไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะคือมันมีแหละนะหน่วยงานเล็กๆน้อยๆยิบๆย่อยๆที่มีการทุจริตหรือคอร์รัปชันกันไปอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เราต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคุณผู้ฟังเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็มีพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้แต่เราแค่อยากรู้ว่าหลังจากนี้รัฐบาลจะแก้ไขปัญหายังไงให้มันเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นว่าคุณจะเอาจริงเอาจังแล้วคนไม่ว่าหน่วยงานไหนหรือในตัวบุคคลหรือในตัวหน่วยงานจะได้ไม่กล้ากระทำผิดในลักษณะของการทุจริตหรือการคอร์รัปชันได้อีกอันนี้ก็ฝากเน้นย้ำกันด้วยนะคะก็เป็นบทบาทของรัฐบาลถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันเวลา2ปีกว่าคิดว่าเราน่าจะมีเวลาเพียงพอในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันในการฝังรากลึกในระดับโครงสร้างของประเทศไทยน่าจะเห็นบทบาทที่ดีในปี2ปีนี้นะคะก็รอติดตามกันไปได้ค่ะมาดูอีก1ภารกิจแล้วกันค่ะลงกันไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันสักหน่อยค่ะเพราะว่าท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ลงไปที่จังหวัดยะลาค่ะตั้งอยู่ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะเพื่อไปหารือแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านเสียศักดิ์ยืนยันค่ะ
ว่าท่านเนี่ยพร้อมจะรับฟังการแก้ไขปัญหาของคนในพื้นที่ในทุกมิติเลยการพัฒนาหน่วยไหนว่ายังไงว่ามาด้านความมั่นคงหน่วยทหารว่ายังไงด้านการเจรจาการพูดคุยกัน เรื่องของความยุติธรรมการยกระดับอัตลักษณ์ของพื้นที่ทุกมิติเลยใครที่แบบมีความเกี่ยวข้องด้านไหนเข้ามาพูดคุยกับท่านเสียศักดิ์นะคะซึ่งเขาบอกว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความซับซ้อนในหลายมิติมากๆการทำงานจึงจำเป็นจะต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจริงๆจริงๆคุณผู้ฟังนัดเองเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาประมาณ3ปีกว่าๆเรารู้สึกว่าเออมันซับซ้อนอ่ะมันหลายมิติอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำแก้หน่วยไหนหน่วยนึงเข้าไปแก้ไขอย่างเดียวไม่ได้จริงๆค่ะมันต้องร่วมกันอย่างเช่นความมั่นคงอ่ะหน่วยทหารว่ายังไงพอเรื่องของการพัฒนาหน่วยทหารเองก็ต้องลงไปพัฒนาช่วยกับสอบตกับหน่วยงานอื่นๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือทุกคนมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยอ่ะแล้วมันมีความซับซ้อนในหลายๆมิติเพราะฉะนั้นต้องทำงานร่วมกันจริงๆนะคะในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็การลงไปพูดคุยเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเน้นย้ำเรื่องของการขับเคลื่อนด้านการศึกษาด้วยนะคะเพราะว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เขามีสถิติพบว่านักเรียนในพื้นที่ค่ะมีความเหลื่อมล้ำในด้านของการศึกษามากกว่าพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะก็เลยต้องดำเนินการในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ว่าจะลดความเหลื่อมล้ำยังไงการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชนได้อย่างไรบ้างคุณเสียศักดิ์บอกในนามรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมสนับสนุนการทำงานของสอบตในทุกกระบวนการเพื่อจะได้ทำให้งานมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาสอบตเองเขาก็ยกระดับความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้กับพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียสู่การเป็นเมืองคู่แฝดแห่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมเชื่อมโยงชายแดนร่วมกันค่ะก็เห็นในมุมมองของการสร้างเขื่อนป้องกันหรือการสร้างถนนหนทางเราก็มีการพูดคุยแล้วก็ประสานความร่วมมือกับทางฝั่งประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็การสร้างความเข้าใจกับประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามหรือว่า OIC ค่ะเพื่อสนับสนุนแนวทางสันติวิธีในเวทีนานาชาติท่านเสียศักดิ์เมื่อวานนี้ยังได้พูดคุยแล้วก็รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะเน้นย้ำว่าความมั่นคงมันจะต้องไปต่อแล้วมันจะต้องเดินหน้าต่อไปการพัฒนาด้านเศรษฐกิจก็จะต้องเดินหน้าต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นภาคไหนภาคเอกชนภาครัฐหรือคุณจะเป็นภาคประชาชนทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารนโยบายของรัฐบาลที่นำมาฝากกันในวันนี้คุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีข่าวสารในระดับพื้นที่ทั้งภูเก็ตพังงากระบี่ระนองก็มีข่าวสารมาฝากกันด้วยเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงหน้าก่อนอื่นทักทายกันก่อนค่ะฟังผ่านวิทยุในรถสัญญาณเสียงซ้อนไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นที่ที่รับสัญญาณของเราจะไม่ซ้อนนะคะคุณอะไรนะคุณบุ๊กเหรอคะคุณบุ๊กคะถ้าเกิดว่าฟังตามสัญญาณที่เราบอกไปเนี่ยจะเสียงจะไม่ซ้อนนะคะอย่างเช่นสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะสัญญาณจะไม่ซ้อนเลยค่ะสัญญาณจะชัดนะคะคุณบุ๊กฟังอยู่ในพื้นที่ไหนคะก็สามารถบอกกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวเราจะให้ทางฝ่ายช่างลองเช็คสัญญาณให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงค่ะก็พูดคุยกันเข้ามาได้แบบนี้เลยคุณผู้ฟังคือเราชอบบรรยากาศแบบนี้ให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมกันนะคะพูดคุยทักทายกันช่องทางไหนก็แล้วแต่มันได้อรรถรสหมดทุกอย่างเลยแล้วที่สำคัญคือทุกคนได้ติดตามข่าวสารด้วยแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวขอเบรกไปฟังผลงานเพลงสัก2ผลงานเพลงวันนี้เป็นคิวของเพลงลูกทุ่งนะคุณผู้ฟังใครที่เป็นคอสตริงก็อดใจรอหน่อยนะคะสลับกันไปลูกทุ่งบ้างสตริงบ้างนะคะเดี๋ยวไปฟังสัก2ผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันต่อค่ะ

0: ราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: เพราะทุกศาสนา

าวบางกรวยค่ะผลงานเพลงจากออนอรดีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้ค่ะหลบมาอยู่แค่ผลงานเพลงจากพี่อู๋พันทางนะคะเป็นไงบ้างคุณผู้ฟังถูกใจหรือเปล่าถ้าถูกใจก็ขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะยังทันอยู่ค่ะอีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังเมื่อกี้นี้ขอบคุณพี่พีรศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่บุ๊กด้วยนะคะสัญญาณมันน่าจะซ้อนจริงๆแหละพี่บุ๊กตอนนี้เนี่ยมีการแก้ไขระบบหลังบ้านอยู่แล้วก็มีการประสานจากทางที่รับสัญญาณอยู่นะคะให้แก้ไขตัวระบบนะคะก็เรียกภาษาช่างอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าแจ้งให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่แจ้งข่าวสารกันเข้ามาค่ะใครฟังชัดไม่ชัดคุณผู้ฟังทักมาบอกได้เลยเดี๋ยวจะรีบแก้ไขให้เลยนะคะคือเข้าใจฟังวิทยุอ่ะถ้ามันฟังไม่ชัดใช่ไหมมันจะฟังยังไงอ่ะมันต้องฟังแบบชัดๆเสียงแบบแจ๋วๆกันหน่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกท่านค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเริ่มที่ภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันค่ะก็ยังคงเดินหน้าติดตามเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศแล้วก็การแก้ไขปัญหาในช่วงนี้นะคะนำทีมโดยท่านสุภโชคละอองเพชรค่ะท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะคะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงแบบใกล้ชิดกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ฟังป้องกันแล้วก็เพื่อป้องกันแล้วก็บรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยเนื่องจากตอนนี้อย่างที่ทุกคนรู้แล้วค่ะคือฝนตกทั่วทุกพื้นที่จริงๆจริงๆแทบจะทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะที่มีการประกาศแจ้งเตือนฝนแล้วก็ฝนตกหนักมากด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และยิ่งเป็นฝั่งอันดามันฝนตกหนักมากจริงๆค่ะตอนนี้ก็มีการดูแลในระบบต่างๆอยู่นะคะซึ่งท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเองก็ได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำค่ะแล้วก็มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งเก็บขยะแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆเพื่อจะได้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าน้ำระบายไม่ทันแน่นอนน้ำมันท่วมขังแล้วก็ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมเพราะจากการระบายไม่ทันอะไรประมาณนี้ก็ต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ค่ะเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องบวกกับระดับน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นมาด้วยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเทศบาลเองก็ขอความร่วมมือให้ตัวพี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารประกาศแจ้งเตือนจากทางหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะลงลำคลองคูน้ำท่อระบายน้ำต่างๆเพื่อลดปัญหาการอุดตันแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยนะคะอันนี้ขอความร่วมมือไปด้วยคุณผู้ฟังทางเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่แล้วณขณะนี้ค่ะจากภูเก็ตมาดูที่พังงากันบ้างคุณผู้ฟังเขาทำกันไปหลายวันแล้วค่ะแต่ว่าก็อยากนำมาเล่าให้ฟังกันนะคะเรื่องของใครที่สนใจอยากจะไปเที่ยวในพื้นที่ของพังงาณขณะนี้นะคะ30กว่าสวนผลไม้อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสกันมันเป็นช่วงฤดูผลไม้พอดีอ่ะแล้วมันเหมาะแก่การท่องเที่ยวมากๆคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของพาณิชย์จังหวัดพังงานะคะตอนนี้ก็ได้พูดถึงแนวทางการกระจายผลไม้ของกระทรวงพาณิชย์ค่ะมีการเน้นยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดพร้อมการคาดการว่าปริมาณของผลผลิตเนี่ยจะออกมาประมาณ 1,500 ตันในฤดูกาลนี้แล้วก็ขอให้เกษตรกรค่ะงดตัดทุเรียนอ่อนเพื่อรักษาคุณภาพแล้วก็ต้องคงมาตรฐานของทุเรียนสาลิกาเอาไว้ค่ะพูดแล้วก็นะอยากกินอีกอ่ะทุเรียนสาลิการสชาติเดี๋ยวมันยังคงอบอวลอยู่ในแบบความทรงจำอยู่เลยคุณผู้ฟังนะเราเคยมีโอกาสกินแค่ครั้งเดียวจริงๆนะแต่เราก็ติดใจแล้วก็หลงไหลเพราะฉะนั้นค่ะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองไปสัมผัสดูใครไม่เคยไปใครไม่เคยกินเดินทางไปพังงาสักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะติดใจทั้งอาหารการกินยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงผลไม้อย่างที่เราบอกสักช่วงประมาณสัปดาห์ที่แล้วไหมทางททเองเขาก็ได้ออกมาจัดแคมเปญให้ทุกคนได้ไปเปิดฤดูการท่องเที่ยวแล้วเป็นฤดูการผลไม้ด้วยนะคะเชิญชวนทุกคนเลยจริงๆค่ะใครอยากไปเที่ยวแบบไหนเวไหนศึกษาข้อมูลแล้วก็เดินทางไปได้เลยค่ะแล้วก็ทางด้านเรื่องของผลผลิตแล้วก็การแก้ไขปัญหาทุเรียนที่อาจจะล้นตลาดหรือ
การควบคุมประสิทธิภาพณขณะนี้ทางพาณิชย์จังหวัดนะคะเขาก็ได้ดูแลแบบเต็มระบบเลยค่ะโดยมีการพูดคุยทำความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมผลไม้จากแหล่งผลิตต่างๆนะคะทั้งสหกรณ์ลงจุดรวบรวมผลไม้แล้วก็มาบูรณาการร่วมกันว่าจะหาช่องทางการตลาดในพื้นที่ไหนได้บ้างนะคะและทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ดำเนินการในส่วนต่างๆไปค่ะตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาก็ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดต่างๆนะคะที่เป็นตัวกลางอะค่ะก็จะมีการส่งสินค้าไปนำไปขายนำไปกระจายให้ทุกคนได้ลิ้มลองกันไปค่ะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าขอความร่วมมือให้ทางเกษตรกรเนี่ยยังคงรักษาคุณภาพของผลผลิตทุเรียนสาลิกา GI เอาไว้โดยขอความร่วมมือให้ทุกคนไม่ตัดทุเรียนอ่อนเพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงแล้วก็เป็นการรักษาคุณภาพของทุเรียนสาลิกาของจังหวัดพังงานะคะไม่ฉวยโอกาสจำหน่ายผลผลิตในราคาที่มันสูงเกินไปต้องติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนคือมันเป็นองค์ประกอบองค์รวมที่มันต้องทำร่วมกันคุณผู้ฟังจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ตรวจสอบคุณภาพแล้วก็ต่อให้ราคาดีมันก็ไม่ได้เพราะว่าขายราคาถูกแต่ไม่มีคุณภาพคนก็ไม่ซื้อแต่ถ้าเกิดว่าขายในราคาที่แพงแล้วคุณภาพอะไรเงี้ยมันหลายปัจจัยคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าทางหน่วยงานเองเขาก็พยายามกันอยู่นะแต่สิ่งที่เราจะทำได้อ่ะคือเราต้องไปลองด้วยตัวเองอันนี้ไม่พูดถึงภาคของภาคการตลาดหรืออะไรอย่างนี้นะเอาแบบไปในเวแบบท่องเที่ยวแบบสายกินเลยอ่ะทุกคนจะต้องเดินทางไปลองด้วยตัวเองแล้วมันฟินขนาดไหนถ้าเกิดว่าเราได้ไปเที่ยวในเมืองแห่งหุบเขาแล้วก็ได้ไปเข้าไปในสวนทุเรียนแล้วก็ไปทานผลไม้สดๆทานทุเรียนสดๆในสวนเลยอ่ะมันฟินมากนะแล้วมันก็มีการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้เยอะมากค่ะคุณผู้ฟังลองหาข้อมูลดูนะแล้วก็เชิญชวนทุกคนไปเที่ยวกันด้วยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันต่อค่ะ

0: ธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: ผลงานเพลงใจอ่อนค่ะจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะก็เป็นผลงานเพลงเก่ามากแล้วตั้งแต่เด็กๆอ่ะเพลงนี้ที่ฟังนะคะแต่ก็ยังคงจำได้อยู่แล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ยังคงคิดถึงบทเพลงนี้ก็เลยนำมาเปิดให้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะพี่บุ๊กบอกมาว่าสัญญาณเสียงชัดเจนแล้วครับไม่ซ้อนแล้วขอบคุณมากค่ะพี่บุ๊กขาก็โอเคนะคะแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังใครที่ฟังไม่ชัดพื้นที่ไหนแจ้งข่าวมาได้เลยเดี๋ยวเราให้ทีมช่างเรานะคะเดินกันปั่นป่วนวุ่นวายให้มาแก้ไขปัญหาให้อีกนะคะก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนได้ฟังกันแบบชัดๆอ่ะนะคะก็มาติดตามข่าวสารกันต่อเลยนะคะในพื้นที่ของกระบี่กันบ้างค่ะมีการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ค่ะงานนี้นะคะก็มีทางด้านของหน่วยงานในสังกัดของเกษตรจังหวัดกระบี่นะคะที่ได้ดําเนินการในการอบรมให้ความรู้เพิ่มคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะอย่างเช่นศักยภาพของการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนจะต้องทำอย่างไรนะคะก็มีการพูดคุยแล้วก็ได้มาอบรมได้มารับความรู้ร่วมกันสิ่งที่เขาจัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้นมาเขาตั้งใจอยากจะพัฒนาศักยภาพเรื่องของการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันคุณผู้ฟังสำหรับผู้ที่รับจ้างเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันของจังหวัดนะคะจะได้สร้างความยั่งยืนในการทำสวนปาล์มให้กับเกษตรกรนะคะแล้วก็มันเป็นห่วงโซ่มันเป็นระบบไปหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเก็บเกี่ยวปาล์มที่มีคุณภาพเราก็จะไปสู่กระบวนการรับซื้อที่ได้ราคาดีแล้วพอรับซื้อได้ราคาดีปุ๊บผลปาล์มที่นำที่ซื้อไปมันก็กลั่นออกมาเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพนั่นเองนะคะแล้วก็เขาก็ต้องมีการอบคือต้องพูดง่ายๆว่าให้ความรู้ตั้งแต่ต้นทางถ้าต้นทางมันดีกลางทางมันก็ดีปลายทางมันก็ดีอันนี้คอนเฟิร์มได้เลยนะคะก็มีการอบรมให้ความรู้กันไปและยิ่งในพื้นที่ของกระบี่อะค่ะคือมีสวนปาล์มเยอะมากแล้วเกษตรกรทั้งเป็นตัวเจ้าของสวนเองหรือว่าเป็นผู้รับจ้างเก็บเกี่ยวผลปาล์มเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะแบบนี้หมดนะคะทุกคนก็ต้องมารับความรู้แล้วก็อบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้กันทั้งหมดเลยนะคะก็มีการจัดอบรมกันไปค่ะมีทั้งเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มแล้วก็ผู้ที่รับจ้างเก็บเกี่ยวทลายปาล์มน้ำมันในพื้นที่กระบี่ประมาณ35รายที่มารับการอบรมกันค่ะการอบรมที่เขาจัดขึ้นนะคะก็มีทั้งนักวิชาการในสายของการเกษตรในด้านนี้นะคะก็มาพูดคุยแล้วก็มาสอนเรื่องของความสำคัญของการเก็บเกี่ยวทลายปาล์มที่มันมีคุณภาพสูงเนี่ยมันจะสร้างประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็การคัดเลือกทลายปาล์มให้มันเหมาะสมว่ามันสุกหรือยังมันดิบเกินไปหรือเปล่ามันเป็นยังไงก็มีการพูดคุยกันในหลายๆประเด็นด้วยกันค่ะแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานการใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธีจะต้องทำยังไงทุกอุปกรณ์ที่เขาเรียกอะไรอ่ะในการเก็บเกี่ยวทลายปาล์มมันก็อันตรายนะคุณผู้ฟังแล้วเจ้าตัวทลายปาล์มอ่ะบางทลายมันหนักมากเห็นภาพที่เขาไปเก็บแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะโอ้มันหนักแล้วก็เคยมีเคสนะนัทเห็นติดตามข่าวเคยมีเคสที่คนไปเก็บปาล์มแล้วก็ทลายปาล์มทับลงมาใส่ตัวจนเสียชีวิตอะค่ะโอ้อันนี้มันก็อันตรายเนาะก็มีการพูดคุยกันในหลายๆอย่างนะคะเอาจริงๆทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดแหละอยู่ที่ว่าเราจะมีสติแล้วก็ไม่ประมาทกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี่ก็เป็นการใช้ชีวิตได้ดีที่สุดนะคะในการไม่ว่าเราจะเจอกับปัญหาอะไรก็แล้วแต่ขอแค่คุณมีสติมันเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันคุณได้ในระดับหนึ่งจริงๆค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของคุณภาพก็ว่ากันไปนะคุณผู้ฟังเนาะเรื่องของคุณภาพเรื่องของอะไรก็ต้องขอความร่วมมือแล้วก็สร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่นี่แหละค่ะว่าร่วมด้วยช่วยกันในการที่ทำให้ปาล์มที่เราเก็บมาเนี่ยมันมี

คุณภาพมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะว่ามันก็จะเป็นหน้าเป็นตามันก็จะเป็นชื่อเป็นเสียงของประเทศไทยเราเพราะว่าปาล์มในประเทศไทยเราก็มีการส่งออกไปในต่างประเทศด้วยแล้วก็ในหลายๆมุมมองด้วยนะคะก็ว่ากันไปค่ะจากในพื้นที่ของกระบี่เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะระนองเมื่อวานนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะได้นำทีมส่วนราชการของจังหวัดระนองร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะได้เดินทางกันไปนะคะนำทีมส่วนราชการต่างๆหลายท่านมากค่ะประมาณเกือบ20-30ท่านนะคะเดินทางไปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครค่ะท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยท่านลัคนารักษินท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าทั้งสองท่านค่ะหัวหน้าส่วนราชการมีเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการของศาลทหารตำรวจปลัดจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะได้ร่วมใจกันค่ะในการประมาณ50คนได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสนี้ท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะก็ได้ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะในพื้นที่ต่างๆที่นำมาฝากกันในวันนี้คุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยค่ะวันนี้นะนัดเองเสียงขึ้นจมูกเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เช้าถึงแม้ว่าไม่มีฝนแล้วค่ะแต่มันก็อากาศมันเย็นๆมันชื้นๆน่ะเนาะแล้วในพื้นที่ระนองแบบนี้ค่ะก็ทำให้ป่วยเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายๆดูแลสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะหรือพื้นที่ไหนที่ฝนยังตกหนักอยู่จะออกไปไหนขับรถขับราด้วยความระมัดระวังนะคะไม่ประมาทอย่างที่เราบอกว่าอย่าประมาทนะคะเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆยิ่งในช่วงที่สภาวะแบบนี้ทัศนวิสัยในการมองเห็นการเดินทางมันก็ไม่ค่อยจะดีอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆแล้วก็ขับช้าๆดีที่สุดค่ะจะได้เดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะเป็นความห่วงใยจากทีมงานสวทรนองกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะณัฐเองขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะคะที่อยู่ติดตามรับฟังรายการของเราในทุกๆวันแล้วก็ทุกคอมเมนต์ทุกแบบความคิดเห็นที่ทุกคนได้แสดงกันเข้ามาพูดคุยทักทายกันเข้ามามันทำให้เราชื่นใจว่าทุกคนฟังรายการกันอยู่นะเราเองก็พยายามนำข่าวสารมาฝากกันค่ะอย่าลืมค่ะติดตามกันได้ในทุกช่องทางนะคะทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารที่เรานำมาอัปเดตกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการอันดามันวันนี้แล้วค่ะนันท์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งขยายตลาดและยกระดับรายได้ประชาชนฐานรากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งขยายตลาดและยกระดับรายได้ประชาชนฐานราก
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายนพพงษ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยถึงแนวทางการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการ SME ในภาคการเกษตรโดยเฉพาะการพัฒนาเกษตรแปรรูปการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการยกระดับ SME เกษตรควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรฐานรากโดยจะเร่งผลักดันมาตรการลดต้นทุนเพิ่มรายได้ผ่านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้แก่ระบบเกษตรแม่นยำการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและการสนับสนุนพลังงานทางเลือกนอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนและเครือข่าย SME เร่งขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปพร้อมกับยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกและผลักดันให้เกิดการจับคู่ธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางการค้าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนชาวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดพังงาเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้เตรียมติดตั้งเครื่องจักรช่วยในการระบายน้ำในพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซาก
12: นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่หนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าโดยแผนในการแก้ปัญหาคือการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรในการสูบน้ำและระบายน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนำเครื่องจักรมาติดตั้งอีก2เครื่องที่บริเวณวัดพดุงธรรมโพธิวาสและตรงข้างศูนย์การแพทย์เขาหลักพร้อมกันนี้ยังมีการมอบหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่าสำรวจท่อระบายน้ำที่อาจจะมีดินโคลนให้ไปตรวจสอบและทำการขุดลอกพื้นที่ โดยจะมีการทำการขุดลอกปากคลองเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยระบายน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เขาหลักซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพังงารองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงายังได้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ชัดชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกาศสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่6อำเภอเร่งระดมแจกจ่ายน้ำต่อเนื่องพร้อมสำรวจเยียวยาความเสียหายพื้นที่เกษตรกรรม
13: นายธนวัฒน์เรืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยกรณีภัยแล้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวม6อำเภอ19ตำบล177หมู่บ้าน3ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 82,172 คน 34,460 ครัวเรือนได้แก่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์2ตำบล22หมู่บ้านอำเภอปราณบุรี1ตำบล6หมู่บ้านอำเภอทับสะแก4ตำบล38หมู่บ้านอำเภอหัวหิน3ตำบล33หมู่บ้านอำเภอบางสะพาน5ตำบล47หมู่บ้าน3ชุมชนและอำเภอบางสะพานน้อย4ตำบล31หมู่บ้านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงระดมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยสูบน้ำและแจกจ่ายน้ำให้แก่ครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำและเติมน้ำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านปริมาณรวมกว่า534ล้านลิตรส่วนปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่1มีนาคม2569ถึงปัจจุบันจำนวน156เที่ยวบินมีพื้นที่ลุ่มได้รับน้ำเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจำนวน17แห่งขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างการสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายจากภัยแล้งเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเบื้องต้นมีข้อมูลพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 7,100 ไร่และต้องเฝ้าระวังสภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นสมิทธ์ รัตนเชชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ดื่มน้ำด้วยดี
2: ไม่ได้เดี๋ยวติดไวรัสตับอักเสบบีนะ
1: โอ้ยติดอะไรไวรัสตับอักเสบบีติดจากแม่สู่ลูกเป็นหลักและติดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันถูกเลือดหรือสารคัดหลั่งเพราะงั้นน้ำลายไม่ติดหรอกจูบกันยังไม่ติดเลย
2: แต่จะติดโรคอื่นมากกว่านะสิยังไงก็ไม่ควรดื่ม

0: ภูมิก็ฉีดวัคซีนป้องกันได้ไวรัสตับอักเสบบีป้องกันด้วยวัคซีนเด็กแรกเกิดและทารกทุกคนมีสิทธิ์ส่วนผู้ใหญ่หากยังไม่มีภูมิคุ้มกันให้ฉีดจำนวน3เข็มและหญิงตั้งครรภ์ทุกรายควรตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีป้องกันการถ่ายทอดเชื้อสู่ลูกน้อยหากพบว่ามีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีรักษาฟรีตามสิทธิการรักษาร
1: วดเร็ว
0: รักษาได
1: ้ทางไกลมะเร็งตับ
0: สอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: วิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมชาวไทยเชื้อสายจีนผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างศาสนาอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคร่วมเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมนำสันติสุขสู่ชายแดนใต้โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7จังหวัดภาคใต้ตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: เอาละครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมทั้งทางวิทยุเครือเสียงประเทศไทยของเรานะครับผมจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ท่านที่ดูในไลฟ์สดนะครับผมทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับผมรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตของเรานะครับสวทพังงาสวทตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมน้องดิววสุนะครับหรือวสุรัตน์วีระใสนะครับผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันนี้นะครับปกติแล้วก็จะเป็นพี่หนูรีเนาะในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับเจอกับผมในวันอังคารและวันพฤหัสเนาะส่วนในเดือนหน้าเนี่ยจะเจอพี่หนูรีเต็มๆ1เดือนเพราะว่าผมติดภารกิจยาวเลยนะครับผมก็จะกลับมาเจอกับผมหลังจากวันที่10กรกฎาคมนะครับซึ่งก็จะเป็นผมยาวและหลังจากนี้นะครับผมก่อนจะมาเล่าข่าวมาถ่ายทอดข่าวทุกท่านฟังนะครับก็พักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: Phuket isn't just a place to visit. It's where Khmer's comfort, world-class healthcare, delivered with warmth you can feel. From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket.Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries
3: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับกลับเข้ามาสู่ของช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับช่วงแรกของรายการนะครับก็จะติดตามข่าวเด่นต่างๆที่มาจากส่วนกลางแล้วก็ข่าวที่เขาเรียกว่าเชื่อมโยงกับทุกท่านทั่วประเทศไทยเลยไม่ใช่แค่จังหวัดภาคใต้ของเราหรือฝั่งอันดามันของเรานะครับเอาละข่าวแรกนะครับคุณผู้ฟังเปิดมาก็ต้องเตือนภัยในเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างละครับโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยช่วงนี้ต้องยกการ์ดสูงๆเลยนะเพราะว่ากรมทรัพยากรธรณีเพิ่งร่อนประกาศเตือนให้ระวังนะครับน้ำป่าไหลหลากแล้วก็แผ่นดินถล่มลากยาวไปจนถึงวันที่22พฤษภาคมนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังกันอย่างมากๆเลยนะครับสาเหตุก็มาจากฝนนะครับที่เทลงมาหนักมากซึ่งเราก็จะเห็นแล้วอย่างเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้ลงพื้นที่ไปเนี่ยโอ้โหฝนเยอะมากน้ำในตลิ่งน้ำในคลองที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้แบบพยายามเขาเรียกว่าขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆน้ำเยอะจริงๆนะครับผมบางพื้นที่ในประเทศไทยของเรานะครับว่าปริมาณน้ำฝนรอบ24ชั่วโมงเนี่ยทะลุเกิน2,000มิลลิเมตรไปขออภัยครับ200มิลลิเมตรไปแล้วนะครับแถมตกสะสมหลายวันจนดินอุ้มน้ำไม่ไหวนะครับตอนนี้บางจุดก็เริ่มมีน้ำป่าไหลหลากนำร่องมาแล้วนะครับผมเสี่ยงจะเจอแผ่นดินถล่มซ้ำซากมากๆเลยครับมาเช็คจังหวัดเสี่ยงภัยกันหน่อยครับภาคเหนือกับภาคกลางก็มีที่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดเชียงรายนะครับตากน่านพิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์แล้วก็กาญจนบุรีครับในส่วนของภาคตะวันออกนะมีจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดตราดครับสองจังหวัดเนาะส่วนภาคใต้ของเราก็มีนี่เลยโหฟังเรานี่เอง จังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่สุราษฎร์แล้วก็ภูเก็ตเอาจริงๆเครือข่ายเรา4จังหวัดเนี่ยที่กำลังเข้ารับสัญญาณอยู่เนี่ยบอกเลยว่าครบหมดเลยนะครับเนี่ยภูเก็ตพังงากระบี่ระนองเห็นไหมครับสุราษฎร์ธานีแถมเข้ามาด้วยนะครับผมก็ให้ระมัดระวังกันนะครับย้ำนะครับช่วงที่20-22พฤษภาคมเนี้ยใครที่อยู่ใกล้ทางน้ำหรือเชิงเขาเนาะให้สังเกตนะครับผมดีๆเลยนะครับว่าสิ่งรอบตัวมีอะไรเปลี่ยนไปหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าส่งให้ส่งแบบเขาเรียกว่าอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็อย่างเช่นถ้าเห็นลำธารเริ่มเปลี่ยนเป็นสีโคลนหรือมีเสียงคลื่นดังมาจากบนเขาเนี่ยตีได้เลยนะครับภัยกำลังมานะครับผมก็อย่ารอช้ารีบอพยพขึ้นที่สูงหรือหาพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับผมถ้าสำหรับใครที่เขาเรียกว่าคิดว่ามีพื้นที่เสี่ยงจริงๆนะครับผมแล้วก็มั่นใจว่าอาจจะเกิดเหตุในอนาคตเนี่ยก็ขอให้แจ้งนะครับผมทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปภ.หรือหน่วยงานที่เรารู้จักก็ได้เขาอาจจะช่วยประสานงานให้นะครับเอาละครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับผมขยับมาดูเรื่องอากาศเนาะอากาศกันบ้างหลังจากที่เราทนเขาเรียกว่าทนดมฝุ่นกันมานานในหลายๆพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เราไม่ค่อยมีหรอกจริงๆนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นภาคกลางกับภาคเหนือที่เจอกันนะครับผมก็คือเรื่อง PM 2.5 เนี่ยตอนนี้บอกเลยว่าสามารถสูดหายใจได้เต็มปอดแล้วครับคุณผู้ฟังเพราะล่าสุดนะครับนายสุรินทร์วงศ์กิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับออกมาได้บอกกับตัวเองเลยนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ทั่วประเทศไทยนะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเย้ปรบมือครับจริงๆนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ทุกๆพื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วก็เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่เขาเรียกว่าปลอดภัยนะครับผมต่อตัวบุคคลแล้วก็ช่วงนี้ก็สามารถถอดแมสได้นะครับผมอย่างที่ผมได้เห็นในแพลตฟอร์มออนไลน์หลายเรียกว่าหลายแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปดำนะครับผมหลายๆคนถ่ายภาพเนี่ยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครของเราเห็นภูเขาจากระยะไกลซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเป็นภาพที่ไม่ได้เห็นมานานมากนะครับส่วนจังหวัดชลบุรีนะครับแถวบางแสนเนี่ยก็มองเห็นตึกในกรุงเทพเหมือนกันกระแสให้เห็นว่า PM 2.5 บางลงจนสามารถแบบมองทะลุไปไกลได้ขนาดนั้นเลยนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับผมซึ่งปัจจัยหลักๆก็มาจากที่กรมอุตุได้ประกาศให้บ้านเรานะครับเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละครับพอฝนตกต่อเนื่องลมก็ระบายอากาศได้ดีนะครับฝุ่นที่เคยสะสมเอ้ยนานาช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลภาคเหนือภาคกลางและอีสานเนี่ยรวมถึงหมอกควันข้ามแดนจากเพื่อนบ้านตอนนี้ก็โดนฝนชะล้างไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องเสียเนาะเรื่องดีก็คือ PM 2.5 หายเรื่องข้อเสียก็คือเราต้องระมัดระวังสิ่งที่อาจจะตามมาในหน้าฝนนะครับที่ผ่านมานะครับทางกรมควบคุมมลพิษเข้าบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเลยนะครับลุยงัดสารพัดมาตรการมาสู้ฝุ่นอย่างต่อเนื่องเลยทั้งแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ครับ Line Alert แล้วก็ทำยุทธศาสตร์ฟ้าใสร่วมกับต่างประเทศเพื่อควบคุมหมอกควันข้ามแดนไปด้วยก็หลายมาตรการจริงครับแต่ถึงแม้ว่าในเรื่องของฝุ่นPM 2.5 ที่จะจางลงนะครับผมทางกรมเองก็ไม่ได้เขาเรียกว่านิ่งนอนใจเนาะยังมีเขาเรียกว่าการเกาะติดแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องนี้กันต่อนะครับผมไม่ได้ปล่อยเอาไว้ทิ้งไว้ว่าโอเคPM 2.5 ลดลงแล้วโอ้ยฉันไม่สนใจแล้วมันดีแล้วฉันจะปล่อยเรื่องนี้ไม่ครับมีการควบคุมกันอย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าติดตามสถานการณ์กันอย่างไม่วางมือเลยนะครับผมส่วนคุณผู้ฟังคนไหนที่อยากเช็คสภาพอากาศแบบวันต่อวันเลยอ่ะก็สามารถเข้าไปดูได้เรื่อยๆในนะครับที่แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ Air4 ไทยนะครับผมสะกดแบบนี้ครับตัว A I R เลข4แล้วก็ T H A I ครับผม Air ที่แปลว่าอากาศแล้วก็เลข4แล้วก็ไทยของเรานี่แหละครับผมเช็คได้เลยส่วนตัวผมก็เช็คแทบทุกวันเลยนะครับว่าโอ้ยวันนี้ผมจะสามารถเดินออกจากบ้านแล้วก็สูดหายใจแบบนี้แรงๆได้ไหมนะครับผมก็ใครที่อยากจะดูสภาพอากาศสภาพฝุ่น PM 2.5 ก็เข้าไปเช็คกันได้นะครับทั้งแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ก็ได้นะครับผมเอาละครับมาต่อที่ข่าวที่3นะครับคุณผู้ฟังท่านผู้ชมครับขยับมาดูเรื่องสาธารณสุขระดับโลกกันหน่อยนะครับผมตอนนี้ทางรัฐบาลของเราได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคอีโบลาครับก็โรคนี้เป็นชื่อที่เราคุ้นเคยกันมาเมื่อ นานมาแล้วเป็นชื่อที่ดังกระฉ่อนเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่องค์กรการอนามัยโลกหรือ WHO นะครับได้ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติไปแล้วนะครับเรื่องนี้ทางคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกรัฐบาลออกมาย้ำชัดๆเลยนะครับให้สบายใจกันเลยนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยครับแต่ที่ต้องตื่นตัวเพราะว่าโรคนี้มีความรุนแรงสูงบางคนนะครับในแพลตฟอร์มออนไลน์ตื่นตกใจเห็นทางรัฐบาลเนี่ยมีการเผยแพร่ทั้งอินโฟกราฟิกรวมถึงคลิปการเตือนว่าโรคอีโบลาเนี่ยเป็นยังไงมีวิธีป้องกันหรือว่าต้องระมัดระวังยังไงบ้างซึ่งคนหลายๆคนอย่างประชาชนตัวเราเองเนี่ยถ้าเห็นแล้วก็อาจจะตกใจว่าเอ้ยทำไมอยู่ดีๆมีการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ขึ้นมานะครับผมก็คือเป็นการตื่นตัวไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยกับโรคที่เราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็ส่งผลหนักมากนะครับผมต่อประเทศไทยของเราการตื่นตัวไว้ก่อนย่อมดีเสมอป้องกันก่อนการเกิดย่อมดีเสมอครับผมหลักๆแล้วนะครับอีโบลาเนี่ยจะติดต่อผ่านการสัมผัสเลือดแล้วก็สารคัดหลั่งโดยตรงนะครับเช่นน้ำลายการอาเจียนหรืออุจจาระของผู้ป่วยนะครับผมไม่ได้แพร่กระจายง่ายๆทางอาการเหมือนโควิดหรือโรคหัดนะครับผมอาการเริ่มต้นก็จะคล้ายๆไข้ทั่วไปเลยมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็บางรายเนี่ยอาจจะมีเลือดออกผิดปกติด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าข้อดีของโรคนี้ที่ไม่เหมือนโควิดแล้วก็โรคหัดเนี่ยก็คืออาการจะชัดเจนมากๆทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตามตัวแล้วก็คัดแยกและควบคุมโรคได้ง่ายครับก็ให้วางใจไปเปราะนึงเนาะว่ามันไม่เหมือนโควิดที่มีทั้งระยะฟักตัวระยะที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเอ้ยเราติดมาแล้วก็คือมาอีกทีนึงก็คือโอ้ไข้สมและไม่ไหวแล้วครับคุณหมอช่วยฉีดยาผมหน่อยให้ยาผมทีผมไม่ไหวแล้วโรคโควิดติดผมแล้วนะโรคนี้ก็คือพอมีอาการปุ๊บเนี่ยคือมันมีเลยติดปุ๊บมีเลยแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเรารู้สึกว่ามีเข้าแก๊ปอาการพวกนี้ไปหาคุณหมอทันทีนะครับผมอย่าปล่อยเอาไว้นะก็ตอนนี้นะครับรัฐบาลได้สั่งเตรียมพร้อมไว้หมดเลยทั้งระบบห้องแยกโรคอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ห้องแลบเผื่อเจอเคสต้องสงสัยในอนาคตนะครับสิ่งสำคัญคือคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งที่จะตื่นตระหนกนะครับหรือใช้ข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการกรองหรือง่ายๆคือข่าวปลอมนะครับให้เน้นปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนี่ยไอ้เรื่องนี้ยังใช้ได้เสมอจริงๆครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือถ้าเราปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดเนาะโอกาสที่จะเกิดโรคเหล่านี้นะก็น้อยลงไปด้วยนะครับเอาล่ะมาพักกันสักครู่นะครับผมมาฟังเพลงเพราะๆสักเพลงหนึ่งแล้วก็กลับมาที่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2นะครับ
4: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ๊อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มา

0: ละครับจบไปแล้วกับเพลงพอๆกันนะครับมาลุยกันต่อในเบรกที่2เลยนะครับผมในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับยังมีต่อกันอีกนิดนึงนะครับผมก็มาด้วยในเรื่องของข่าวดีของสายช็อปสายกินกันหน่อยนะครับก็เตรียมมือถือกันให้พร้อมเลยนะครับเพราะล่าสุดมีข้อมูลของโครงการไทยช่วยไทย plus ครับออกมาแล้วเลยนะครับผมซึ่งโครงการนี้เป็นนโยบายช่วยลดค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงานนะครับผมที่อัปเกรดมาจากโครงการที่เรารู้จักคุ้นเคยกันอย่างดีเลยนะครับก็คือคนละครึ่ง plus นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ารอบนี้ใจปั้มกว่าเดิมนะครับเพราะแจกวงเงินสูงสุดนะครับถึง 4,000 บาทครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับไม่ผิดนะครับ 4,000 บาทเลยนะครับแล้วก็ขยายเวลาให้ใช้สิทธิยาวๆเลยนะครับถึง4เดือนเต็มๆนะครับแต่ก็ต้องย้ำดังๆเลยนะว่ารอบนี้ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ใหม่นะครับผมผ่านแอปกระเป๋าตังค์เอาเข้าไปครับแอปเป๋าตังค์เฉยๆนะแอปกระเป๋าตังค์ไม่มีนะอย่าโหลดผิดนะครับก็ต้องบอกว่าลงตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเปิดระบบตั้งแต่ 6:00 นถึง 4:00 นนะครับผมคนที่เคยลงคนละครึ่ง plus ไปแล้วก็เค้าเรียกว่ากดรับสิทธิ์นะครับผมไม่อย่าปล่อยนะใครที่คิดว่าโอ้ฉันเคยลงไปแล้วฉันไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ได้นะครับเข้าไปที่แอปเป๋าตังเพื่อกดยืนยันรับสิทธิ์นะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยก็ต้องทำการลงทะเบียนนะครับผมห้ามพลาดนะบอกเลยจุดนี้อาจจะมีหลายคนที่ไม่เข้าใจนะครับก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะว่าทุกคนในวันจันทร์เนี้ยตั้งเวลาไว้เลย 6:00 นถึง 4:00 นเนี่ยลงทะเบียนนะครับผมเข้าแอปเป่าตังไปลงทะเบียนนะครับห้ามพลาดนะครับผมก็ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึง29นั่นเองนะครับลงไปเลยนะครับผมจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์นะครับผมถ้าครบแล้วก็เท่านั้นเลยหมดนะครับก็ต้องรีบลงกันเลยนะครับมาเช็คเงื่อนไขกันหน่อยนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยมีใครที่จะได้สิทธิในเรื่องนี้บ้างนะครับอย่างแรกเลยมีการปรับเกณฑ์เรื่องอายุครับต้องอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนแล้วก็เป็นคนที่มีสัญชาติไทยครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่ไม่มีต้องไม่เป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมก็คือไม่มีบัตรสวัสดิการนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิคนละครึ่งในเฟส1ถึง5แล้วก็คนละครึ่งพาสเดิมนี่แหละก็คือง่ายๆใครที่โดนตัดสิทธิ์ในเรื่องของการทำผิดกฎระเบียบแล้วก็กฎที่ได้รัฐบาลได้ตั้งเอาไว้ก็จำให้ได้นะครับผมในเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะครับผมต้องดูให้ดีนะว่าตัวเองเข้าเกณฑ์ไหมนะครับผมตัวเองมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมถ้าไม่มีแล้วพยายามไปลงอยู่มาโอ้ยทำไมฉันไม่ได้ทำไมฉันโอ้อย่างนั้นอย่างนี้ก็คือท่านไม่มีสิทธิ์นะครับใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ได้นะครับผมสำหรับเงิน 4,000 บาทนี้นะครับเขาจะแบ่งจ่ายให้เราเดือนละ 1,000 บาทครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ4เดือนเต็มๆเลยนะครับผมความเจ๋งของเรื่องนี้เลยคือต้องบอกว่ารอบนี้ทำไมถึงมีการเปลี่ยนชื่อจากคนละครึ่ง plus มันมีเหตุอยู่ครับก็คือรอบนี้รัฐจ่ายให้ 60% ครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับคนละครึ่งคือ 50-50 นะแต่ไทยช่วยไทย plus เนี่ยรัฐจ่ายปั๊มขึ้นกว่าเดิมนะครับผมคือจ่ายให้เรา 60% แล้วก็เราจ่ายเองเพียง 40% เท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าจะจำกัดวงเงินใช้จ่ายไม่เกิน200บาทต่อวันนะครับก็ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 5:00 นของทุกวันสามารถใช้ได้แค่ช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับบางคนฉันจะใช้ตี 2:00 เอาล่ะทำไมกดใช้ไม่ได้ทำยังไงดีแอปเสียหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเขาเปิดช่วงเวลาให้เราได้ใช้โครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็คือ6:00 นถึง 5:00 นย้ำนะครับคือ6:00 นถึง 5:00 นนะครับเดี๋ยวบางคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆนะอาจจะมีเงินอยู่ประมาณนึงคิดว่าสามารถใช้ไทยช่วยไทย plus ได้ในจำนวนประมาณนี้แล้วถึงเวลาประมาณ 4-5 6:00 นเที่ยงคืนตี 1:00 นเป็นต้นไปเนี่ยเอาละฉันจะใช้แล้วใช้ไม่ได้เงินก็ไม่มีจะจ่ายอย่างเงี้ยครับมันก็จะส่งผลเสียต่อเรานะครับผมก็ใครนะครับผมที่จะใช้จริงๆก็ให้ดูเวลาดีๆนะครับมาในเรื่องของผู้ที่เขาเรียกว่าชอบสั่ง delivery กันบ้างนะครับในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปรวมถึงบริการขนส่งสาธารณะเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเรียกไง delivery เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะใครที่อยากจะสั่ง delivery เหมือนครั้งที่แล้วก็ต้องรอเวลาก่อนนะครับผมวันที่1มาปุ๊บจะสั่ง delivery เอ้ยทำไมไม่มีปุ่มไทยช่วยไทย plus เลยนะครับผมตรงนี้ไม่ได้นะยังไม่ได้ต้องรอวันที่15มิถุนายนก่อนนะครับของที่ใช้สิทธิซื้อได้ก็จะเป็นพวกอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไป ส่วนพวกเหล้าเบียร์บุหรี่ลอตเตอรี่บัตรกำนันหรือร้านนวดสปาทำผมทำเล็บเนี่ยมันนี่ก็หมดสิทธิ์นะครับไม่ได้ใช้นะย้ำนะครับผมใช้ได้แค่เรื่องของอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปแล้วก็รวมถึงบริการขนส่งสาธารณะด้วยนะครับผมปะหมุดทำลายกันใหม่นะครับ 25-29 นี้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังนะครับส่วน1มิถุนายนเริ่มใช้สิทธิวันแรก Delivery 15มิถุนายนวันแรกนะครับแล้วก็จะหมดเขตโครงการในวันที่30กันยายน2569ครับย้ำนะครับผมหมดเขตในวันที่30กันยายน2569นะครับใครที่เข้าเงื่อนไขวันที่25นี้หรือวันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยตั้งเลยครับปลุกรอเลยนะครับผม 6:00 น.นะครับผมมาลงทะเบียนกันนะครับเอาล่ะไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายในของเบรกนี้กันเลยนะครับผมก็ต้องพาไปดูในเรื่องของอีสานใต้ไปดูพิกัดอันซีนหนึ่งเดียวในเมืองไทยนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีกันครับเพราะล่าสุดนะครับผมทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เผยภาพความสวยงามของภาพสลักคุณตำพระนารายณ์บรรทุมสินใต้น้ำครับคุณผู้ฟังความพิเศษคือโบราณสารชิ้นนี้นะครับสลักอยู่บนแก่งหินในลำน้ำธรรมชาตินะครับบริเวณวังมนลำน้ำลำโดมใหญ่เอาไว้นะชื่ออาจจะฟังดูงงๆนิดนึงนะครับบริเวณวังมนลำน้ำลำโดมใหญ่นะครับในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยนะครับอำเภอน้ำยืนนะครับผมแถวๆเทือกเขาพนมดงรักครับขออภัยนะครับเพราะว่าชื่อค่อนข้างอ่านแล้วงงนิดนึงนะครับว่าจะอ่านยังไงดีนะครับอุทยานแห่งชาติภูจงนายอยนะครับผมตอนแรกจะอ่านนายอยผมก็มันแปลกๆนะครับขออภัยในส่วนนี้ด้วยนะครับที่บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็อ่านสีสุดๆก็เพราะว่าในรอบ1ปีเนี่ยภาพสลักนี้จะโผล่พ้นน้ำมาให้เราเห็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นย้ำนะครับในรอบ1ปีจะโผล่มาแค่ครั้งเดียวก็คือช่วงหน้าน้ำหลากนี่แหละครับผมภาพจะจมอยู่ใต้น้ำมองไม่เห็นเลยแต่พอเข้าช่วงหน้าแล้งแล้วประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนพอน้ำลดลงปุ๊บภาพแกะสลักนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาเห็นซึ่งชาวบ้านก็จะจัดพิธีบวงสรวงใหญ่กันเป็นประจำทุกปีครับย้อนกลับไปนะครับภาพนี้ถูกค้นพบตั้งแต่ปี2521นะครับโดยชาวบ้านที่ไปหาปลาก็ได้เจอภาพสลักนี้เลยแหละครับผมก็ทำให้เป็นที่ฮือฮากันมากเลยนะครับคาดว่ามีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่15-16นู่นเลยโอ้ใครมากนานมากจริงๆครับเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมตะแคงขวาอยู่บนตัวพญานาคสามเศียรครับมีรูปพระพรหมนั่งอยู่เหนือดอกบัวและมีนางรัศมีอยู่ที่ปลายเท้าครับคนโบราณนะครับเชื่อว่าสายน้ำไหนที่ไหลผ่านรูปสลักนี้นะครับจะกลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลไปหล่อเลี้ยงชุมชนให้อุดมสมบูรณ์นั่นเองครับอ๋อแต่อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าถ้าใครคิดจะไปชมเนี่ยต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเลยนะเพราะว่าการเดินทางต้องเดินเท้าเข้าไปอย่างเดียวครับท่านฟังผู้ชมครับระยะทางไปกลับนะครับประมาณ14กิโลเมตรครับใช้เวลาเดินราวๆ5ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งในอดีตเมื่อปี2534นะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับผมก็เคยเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทนะครับทรงพระดำเนินเท้าเข้าไปทอดพระเนตรภาพสลักนี้ด้วยระยะทาง14กิโลเมตรเช่นกันครับใครที่อยากจะตามรอยท่านนะครับก็สามารถไปกันได้นะครับก็นับเป็นความปลื้มของชาวบ้านที่นั่นเป็นที่สุดเลยนะครับทั้งหมดนี้คือในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับพักกันสักครู่แล้วก็กลับมาในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio

ียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนโกมารพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับกลับมาในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวอันดามันของเรานะครับผมช่วงนี้นะครับมาติดตามข่าวสารจากพื้นที่จากฝั่งจังหวัดอันดามันกันบ้างนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาหรือข่าวที่น่าสนใจที่อยากจะนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับก็มาประเดิมกันที่ข่าวแรกที่จังหวัดภูเก็ตของเราเช่นเคยนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ช่วยมอบแสงสว่างแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมแถมยังจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบครับ3มิถุนายนพุทธศักราช2569ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับด้วยที่วัดลัทธิวนารามหรือวัดใต้ที่เรารู้จักกันนะครับตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตเนี่ยสภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตนะครับเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ครับเข้ามาให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคตาให้แก่พระสงฆ์แม่ชีนะครับนักบวชทุกศาสนาเลยกลุ่มชาติพันธุ์นะครับรวมถึงผู้ได้โอกาสนะครับย้ำเลยนะว่าฟรีครับก็ในส่วนนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับผมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ช่วยให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงการรักษาทางตาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโดยพิธีเปิดเมื่อวานนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระอุดมวชิรมงคลเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตครับและพระครูนิมิตมังคลาธรเจ้าอาวาสวัดใต้ของเราร่วมประกอบพิธีนะครับผมโดยมีดร.อภิชาติชินวนโนนะครับผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการต่างประเทศได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีครับพร้อมด้วยพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีนะครับผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์นะครับผมนายรัฐพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเรานางกุสุมาลพงศิทธิถาวรนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตแล้วก็คณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลจิตอาสาต่างๆก็ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างหนาแน่นเลยนะครับผมต้องบอกว่าภูเก็ตแม้จะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามีผู้สูงอายุนะครับผมพระสงฆ์แล้วก็ผู้ด้อยโอกาสอีกหลายคนที่เข้าถึงหมอตาเฉพาะทางเนี่ยได้ยากมากๆนะครับท่านเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตเลยประสานเพื่อดึงรถคลินิกจักษุเคลื่อนที่เนี่ยลงพื้นที่ยาวๆเลยนะครับผมตั้งแต่วันที่18ถึง22พฤษภาคมล่าสุดนะครับมีตัวเลขผู้เข้ารับการรักษาออกมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับยอดรวมทั้งหมดนะครับพุ่งไปถึง143รายเลยนะครับเพียงแค่สองสามวันที่รถคลินิกเคลื่อนที่ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็รักษาคนไปแล้ว143รายนะครับมีพระสงฆ์52รูปครับแม่ชีผู้นำศาสนาอิสลามรวมถึงเด็กและผู้ได้โอกาสด้วยนะครับผมในจำนวนนี้นะครับมีคนที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนนะครับทั้งโรคต้อกระจกต้อเนื้อแล้วก็โรคเปลือกตารวมแล้วนะครับ39รายแทบจะเป็น1ใน3ของผู้ที่ได้รับเข้าการรักษาเลยนะครับแล้วก็มีการแจกแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุไปอีก51รายนะครับเรียกได้ว่าช่วยให้พวกผู้ที่ขาดโอกาสผู้ที่ขาดโอกาสนะครับผมได้รับการรักษาแล้วก็เป็นการมอบแสงสว่างแห่งโอกาสนะครับผมให้กลับมามองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับบางรายนะครับบางรายซึ่งตัวผมเองก็ได้เข้าไปสอบถามแล้วก็ได้ฟังข้อมูลต่างๆเขาเรียกว่ายังไงดีไม่ได้รับโอกาสในการรักษามาถึง8ปีนะครับมองไม่เห็นแทบจะมองไม่เห็นแบบ 100% เลยคือประมาณว่าข้างหนึ่งบอดแล้วอีกข้างหนึ่งคือพร่าจนชนิดที่เหมือนหยิบจับอะไรไม่เห็นแล้วนะครับผมก็คือยังพอคลำทางได้แต่มองอะไรแทบไม่เห็นเลยนะครับ8ปีที่พยาย

อุ้มกลับมาฟื้นตัวครับหลังจากการผ่าตัดนะครับผมคุณหมอก็ได้บอกว่าให้รอรุ้นก่อนอย่าเพิ่งตัดใจนะครับว่าอาจจะมองเห็นแต่ถ้ามองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็จะพยายามช่วยเหลือดูแลกันไปต่อแต่กลายเป็นว่าปฏิหาริย์ไม่จริงเริ่มมองเห็นครับเริ่มมองเห็นในระยะไกลด้วยไม่ได้เป็นแค่กลับมามองเห็นเบลอๆจางๆแต่มองเห็นได้เลยนะครับผมก็มีการฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆซึ่งคุณลุงก็มีการอาการน้ำตาคลอแล้วก็ขอบคุณยกมือไหว้นะครับผมเหล่าผู้ที่เกี่ยวข้องว่าขอบคุณมากจริงๆที่มอบโอกาสครั้งนี้ให้8ปีแล้วที่คุณลุงมองแทบจะไม่เห็นใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากนะครับผมก็เป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ทำให้ผมเองตัวผมเองเนี่ยที่ไปทำข่าวไปลงพื้นที่ในวันนั้นก็รู้สึกแบบปลาบปลื้มใจนะครับผมน้ำตาคลอไปด้วยเลยฟังคุณลุงให้สัมภาษณ์ผมก็โอ้น้ำตาคลอขนลุกไปหมดนะครับถือเป็นเรื่องราวดีๆจริงๆที่อยากนำเสนอทุกท่านได้ฟังนะครับเอาละครับมาต่อที่ประเด็นร้อนๆนะครับผมในเรื่องของที่มีการแชร์คลิปเจ้าของร้านค้าแห่งหนึ่งในย่านเมืองภูเก็ตเดือนขอไปครับคลิปเจ้าของร้านค้าแห่งหนึ่งในย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่กำลังมีปากเสียงนะครับผมกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ดุเดือดเลยจนทัวร์ลงและกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันให้แซ่ดเลยในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายสองครึ่งนายศิวัตรระวังกูลนายอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับไม่รอช้านะครับจับมือร่วมกับปลัดอำเภอตำรวจสพเมืองภูเก็ตนะครับตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็เทศบาลนครภูเก็ตนะครับส่วนที่กำลังกันลงพื้นที่ไปยังร้านที่เกิดเหตุทันทีนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนเยาวราชตำบลตลาดใหญ่เพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและเคลียร์ใจกับเจ้าของร้านครับจากสถานการณ์นะครับผมแล้วก็การสอบถามเนี่ยการจับเข่าคุยกันเลยทางเจ้าของร้านก็ได้เล่านะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาชนวนเหตุเนี่ยมาจากที่ร้านมีนโยบายในการจัดเก็บค่าเข้าชมสถานที่นะครับผมคนละ40บาทแล้วน่าจะเกิดการสื่อสารคลาดเคลื่อนจนกลายเป็นปากเสียงกันตามในคลิปนั่นแหละครับก็คือทางร้านก็อย่างได้บอกไปนะครับก็คือมีการจัดเก็บค่าเข้าเพราะว่าร้านมีการตกแต่งให้สวยงามนะครับแต่ข่าวดีคือการเจรจาเมื่อวานนี้เต็มไปด้วยความเรียบร้อยครับทางหน่วยงานรัฐแล้วก็ตัวผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยได้ตกลงร่วมกันแล้วว่าจะปรับแนวทางการต้อนรับใหม่นะครับย้ำเรื่องการสื่อสารให้ชัดเจนนะครับว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็ถ้าจะเข้าชมนะครับรวมถึงใครที่จะเข้าชมเนี่ยก็จะมีการติดป้ายประกาศหรือว่าการสื่อสารให้ชัดเจนก่อนนะครับผมว่าจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างนะครับก็ต้องพยายามสื่อสารให้มีความนุ่มนวลแล้วก็เป็นมิตรมากยิ่งขึ้นไม่ให้มีปากเสียงนะครับเพื่อช่วยประคับประคองแล้วก็รักษาภาพลักษณ์ของเมืองเก่าภูเก็ตให้ดีขึ้นนะครับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยเองด้วยนะครับแม้ก็เรื่องค้าขายกับการท่องเที่ยวเนี่ยก็บางทีเรื่องภาษาแล้วก็กฎกติกาของร้านก็ต้องเคลียร์ให้ชัดๆเนาะถ้าไม่ชัดเจนก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับผมเอาละครับมุ่งหน้ากันไปที่จังหวัดเพื่อนบ้านของเรากันบ้าง นะครับคือจังหวัดระนองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นความปลาบปลื้มใจครั้งสำคัญของข้าราชการแล้วก็พี่น้องชาวระนองนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับ20พฤษภาคมพุทธศักราช2569ช่วงเวลา1ทุ่มตรงเนี่ยที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะครับกรุงเทพมหานครท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็พร้อมด้วยนะครับนางลัคนารักษิณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนางสาวคณาทิพย์สุจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองแล้วก็นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ตุลาการทหารตำรวจประจำจังหวัดแล้วก็ผู้บริหารองค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมถึงข้าราชการทุกหมู่เหล่ารวม50ท่านได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตร่วมเป็นเจ้าภาพครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้ร่วมกันวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็ความร่วมใจในการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นความปลาบปลื้มใจเนาะที่ได้ร่วมกันนะครับผมประกอบพิธีในครั้งนี้นะครับในการวางพวงมาลาถวายราชสักการะนะครับผมเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นผู้ที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยหลายๆคนนะครับต้องขออภัยนะครับหาก
รีบอ่านจนเกินไปเพราะว่าอยากจะนำเสนอข่าวให้ครบทุกจังหวัดให้

ังผู้ชมได้รับทราบกันนะครับเวลาใกล้จะหมดลงตัวผมก็แอบตื่นเต้นนะครับว่าจะนำเสนอให้ครบทุกท่านฟังได้ครบไหมนะครับเอาล่ะมาต่อกันที่จังหวัดพังงาเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทั่วทั้งภาคใต้นะครับล่าสุดเมื่อวานนี้นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับได้นำเป็นประธานประชุมด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สำนักงานเทศบาลตำบลคึกคักนะครับเพื่อติดตามและวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรบนถนนเพชรเกษมนะครับหรือทางหลวงหมายเลข4ช่วงตะกั่วป่าแล้วก็เขาหลักนะครับผมรวมถึงคึกคักด้วยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเนี่ยซึ่งจุดนี้ถือเป็นเส้นทางหลักเลยนะครับโดยที่ประชุมได้เช็คสภาพอากาศแล้วก็ข้อมูลของในเรื่องของความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมนะครับเพื่อร่วมกับวางแผนป้องกันเร่งด่วนไม่ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับรวมถึงหาทางเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้เร็วกว่าเดิมแผนรับมือเร่งด่วนในวันนี้นะครับทางจังหวัดสั่งลุยเลยทันทีเลยนะครับโดยจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมรวมเป็น4เครื่องครับพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ลงไปลุยขุดลอกคูคลองแล้วก็ดูดทรายที่อุดตันในท่อน้ำขนาดใหญ่เพื่อเปิดทางให้น้ำสามารถไหลระบายได้สะดวกยิ่งขึ้นครับใครที่ต้องใช้เส้นทางสายเพชรเกษมหรือว่าช่วงตะกั่วป่าเขาหลักเนี่ยช่วงนี้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็คอยเช็คสภาพอากาศกันดีๆนะครับผมอย่าให้เกิดอุบัติเหตุเลยนะครับขยับมาปิดท้ายช่วงของข่าวใต้รายวันกันที่จังหวัดกระบี่ครับคุณผู้ฟังทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของการปรับตัวในยุคดิจิทัลกันบ้างนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นะครับได้จัดงานอบรมใหญ่ปลุกพลังเครือข่ายเปิดตัวกิจกรรมที่ชื่อว่า PRD นะครับผมหรือ PRDEE เนี่ยกระบี่ทีมณโรงแรมกระบี่รอยัลอำเภอเมืองกระบี่ครับงานนี้ได้รับเกียรติจากนายอังกูลศรีวาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะครับพร้อมด้วยนางศิรินทิพย์นะครับผมศิลาเทวากูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่นายปฐมพงษ์แก้วบัณฑิตนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่และนางสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสวทกระบี่ครับรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนและเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เข้าร่วมกันเพียบเลยพร้อมเพียงกันมากนะครับผมโดยท่านผู้ว่าอังกูได้เน้นย้ำกลางที่ประชุมเลยนะครับว่าทุกวันนี้โลกดิจิทัลไปไวมากนะครับผมพฤติกรรมการเสพข่าวของประชาชนก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นนะครับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐยุคนี้จะต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีต้องสื่อสารอย่างถูกต้องนะครับโปร่งใสแล้วก็รวดเร็วนั่นเองนะครับผมที่สำคัญเลยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือความน่าเชื่อถือนะครับเพื่อป้องกันและรับมือข่าวจำพวกข่าวปลอมแล้วก็เฟคนิวส์นั่นเองนะครับผมซึ่งเฟคนิวส์เนี่ยก็จะสร้างความสับสนให้กับผู้ฟังหรือว่าผู้รับข่าวอย่างมากเลยนะครับโดยการปั้นทีมสมาร์ท PR หรือ PRDEE กระบี่ทีมเนี่ยก็มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการสื่อสารดิจิทัลเชิงรุกนะครับเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องส่งตรงถึงมือคุณผู้ฟังและพี่น้องชาวกระบี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับถือเป็นมิติใหม่ของการทำงานสื่อภาครัฐที่ต้องบอกเลยว่าน่าชื่นชมมากๆนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่กรมประชาสัมพันธ์ของเราเองก็ได้เน้นย้ำอยู่เสมอนะครับว่าความถูกต้องรวดเร็วแล้วก็ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจังหวัดกระบี่ก็ได้พัฒนาแล้วก็ส่งเสริมในส่วนนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมเอาละครับใกล้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมวันนี้รีบจริงๆนะครับเพราะว่าข่าวสารเยอะมากๆอยากจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับผมถ้าผิดพลาดส่วนไหนในวันนี้ก็ขออภัยจริงๆนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็ติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้นะครับผมเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับคลื่น FM 96.75 MHz นะครับวันนี้ผมวสุรัตน์วีระไสนะครับแล้วก็ทีมงานสวทภูเก็ตขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและความร่วมมือภูมิภาค
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกประจำปี2569ณเมืองซูโจวมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในปีนี้ภายใต้หัวข้อเสริมสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันโดยที่ประชุมจะมุ่งขับเคลื่อน3ประเด็นสำคัญได้แก่การส่งเสริมระบบการค้าและเศรษฐกิจที่เปิดกว้างโปร่งใสและคาดการได้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยจะนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติพร้อมสนับสนุนการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนที่เชื่อถือได้ตลอดจนหารือประเด็นเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนากรอบกำกับดูแล AI และการยกระดับศักยภาพ MSMEรวมทั้งเตรียมหารือทวิภาคีกับเศรษฐกิจสำคัญเช่นสาธารณรัฐประชาชนจีนและสิงคโปร์เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยกับเศรษฐกิจเอเปกมีมูลค่ารวมกว่า 490,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 72.24 ของมูลค่าการค้ารวมของไทยปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปีนี้เพื่อเตรียมรับมือทั้งภัยแล้งและอุทกภัย
10: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากสภาวะการเอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลให้ฤดูฝนปี2569มีฝนตกน้อยลงเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ LOT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำน้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรขณะเดียวกันยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMSLINE และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังญี่ปุ่นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงเหลือเพียง 3.6 ล้านคนองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ GNTO รายงานว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังญี่ปุ่นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 5.5 มาอยู่ที่ 3.6 ล้านคนโดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นชาวเกาหลีใต้รองลงมาคือไต้หวันเวียดนามและสหรัฐJNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อพิจารณาจากประเทศและภูมิภาคจำนวนนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางยังลดลงกว่าร้อยละ 21.4 ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางอากาศรวมถึงเที่ยวบินจากยุโรปที่ต้องผ่านตะวันออกกลางมายังญี่ปุ่นน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: ปีปัจจุบันรู้ไหมรัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจมั้ยจ๊ะ
13: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวป้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
14: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
15: ์โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายทุกรายอย่าวางใจเมื่อถูกสุนัขกัดเมื่อรักสัตว์ควรปฏิบัติดังนี้
16: นำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนเมื่อสัตว์อายุ 2-4 เดือนในปีแรกต้องฉีด2ครั้งปีต่อไปต้องฉีดซ้ำทุกปีไม่นำสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของมาเลี้ยงไม่ปล่อยสุนัขออกมาเพ่นพ่านหากพบสุนัขที่เป็นโรครีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยใกล้บ้าน
15: เมื่อถูกสุนัขกัดควรปฏิบัติดังนี้รีบล้างแผลให้สะอาดให้เร็วที่สุดด้วยน้ำสบู่หลายๆครั้งขังสัตว์ดูอาการ15วันรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
16: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
17: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้ อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: พอไปถึงที่ทำงานสำรวมจิตใจเป็นธรรมานุสติหน้าที่การงานคือธรรมะเรากำลังจะทำหน้าที่การงานเราเคารพในการงานบูชาการงานพอใจในการทำการงานพอจะได้ทำการงานก็พอใจว่ามันเป็นธรรมะว่าเป็นสุขซะแล้ว
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันพระรหัสบดีที่21นะคะพฤษภาคม2569และจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะคะในวันนี้ก็ทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็ส่วนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้นะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่ต้องมีการพูดคุยกันนะคะเพราะว่าทางด้านของครม.เองก็ได้มีการเคาะแล้วนะคะวันหยุดพิเศษWork for Home ค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงประชุมใหญ่ระดับโลกซึ่งก็มีมติเห็นชอบนะคะมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในช่วงการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกค่ะและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยมีการกำหนดนะคะให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกำหนดให้หน่วยงานราชการในพื้นที่ค่ะปฏิบัติงานนอกสถานที่ในวันจันทร์นะคะจันทร์ที่12ตุลาคม2569และวันพุธที่14ตุลาคม2569วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะซึ่งสำหรับวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนโดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะขอความร่วมมือพิจารณามาตรการนะคะที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่แล้วก็รูปแบบของการทำงานซึ่งการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจระดับโลกนะคะที่สำคัญโดยจะมีผู้เข้าร่วมโครงการ 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักวิชาการแล้วก็ผู้นำทางความคิดระดับนานาชาติค่ะทั้งนี้มาตรการดังกล่าวนะคะก็มีขึ้นเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาการจราจรแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในเรื่องของการเดินทางรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยสูงสุดตลอดช่วงการประชุมกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องมีการเคาะเป็นวันหยุดพิเศษนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันด้วยมากันที่อีกหนึ่งประเด็นค่ะกับทางด้านของรัฐบาลร่วมเอกชนนะคะร่วมยกระดับปราบโกงนะคะอนุทินเร่งสร้างระบบราชการโปร่งใสทั้งประเทศค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อที่จะยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะโดยในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานนะคะและเครือข่าย6ประการพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะนำไปทบทวนแล้วก็ปรับปรุงกลไกการทำงานภายในโดยเฉพาะเปิดเผยข้อมูลการบูรณาการข้อมูลรวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลค่ะเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตนายกรัฐมนตรีก็ดังได้มีการชื่นชมภาคเอกชนนะคะที่ได้จัดทำข้อมูลเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมานอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็ยังเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกนะคะควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญเรื่องของการยกระดับการป้องกันและการปราบปรามทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าภาคเอกชนได้แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลนะคะที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วหลังได้รับรายงานนะคะก็สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถือว่าเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนนะคะมีการปฏิบัติงานโปร่งใสในรูปแบบของการปฏิบัติราชการค่ะหนึ่งก็คือให้ทุกหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถที่จะปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดค่ะให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับงานที่ต้องให้บริการพี่น้องประชาชนให้ลดขั้นตอนให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุดและที่สำคัญค่ะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งนี้นะคะให้ทุกหน่วยงานค่ะเปิดเผยข้อมูลการทำงาน
แก่สาธารณะแล้วก็เร่งสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานของท่านปฏิบัติด้วยความโปร่งใสปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกของรายการนะคะที่นำมาพูดคุยกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังไปรับฟังสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

กลับมาในช่วงที่2นะคะก็มีการกำชับนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขติดตามการระบาดโรคอีโบลาค่ะอย่างใกล้ชิดย้ำยังไม่พบระบาดในไทยขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกค่ะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่าตามที่องค์การอนามัยโลก WHO ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาค่ะในจังหวัดนะคะอิตุริค่ะทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติซึ่งรัฐบาลเองกำชับนะคะกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดซึ่งทั้งนี้นะคะโรคดังกล่าวเนี่ยก็เป็นโรคที่ติดเชื้อไวรัสที่มีขนาดความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดแล้วก็สารคัดหลั่งของผู้ป่วยอย่างเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระนะคะโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือว่าการแพร่เชื้อส่วนใหญ่ก็มักเกิดในครอบครัวค่ะบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตและไม่ได้รับแพร่กระจายง่ายนะคะทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการรายงานระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยสำหรับอาการเริ่มต้นนะคะของโรคก็คืออาจจะคล้ายไข้ทั่วไปเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยนะคะคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจจะมีเลือดออกผิดปกติหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะคะโรคก็อาจจะมีอาการรุนแรงและมีอันตรายนะคะการเสียชีวิตสูงแต่ด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนค่ะทำให้สามารถที่จะติดตามผู้สัมผัสแยกกักหรือว่าควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิดกันด้วยค่ะนี่ก็ต้องป้องกันนะคะแล้วก็ยังไม่มีการระบาดในส่วนของประเทศไทยอีกด้วยค่ะกับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะกับการอนุมัติปรับแผนบริหารหนี้สาธารณะให้สอดคล้องทิศทางเศรษฐกิจย้ำคุมวินัยการคลังหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 68.603 ไม่เกินกรอบร้อยละ 70รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับเสถียรภาพการเงินของประเทศค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้เห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณนี้นะคะครั้งที่2เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจการบริหารงบประมาณและภารกิจของรัฐบาลซึ่งการปรับแผนครั้งนี้นะคะเป็นการทบทวนให้สอดคล้องกับการใช้งบประมาณตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็คงยึดกรอบวินัยการคลังเป็นหลักสำคัญนะคะให้ความสำคัญกับการรักษานะคะสมดุลระหว่างการใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจกับการรักษาเสถียรภาพการคลังของประเทศซึ่งทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าสาระสำคัญของการปรับแผนบริหารหนี้อยู่ที่การปรับปรุงสอดรับกับภารกิจด้านการลงทุนการบริหารสภาพคล่องและการกู้เงินของหน่วยงานรัฐบางส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปตามภารกิจแล้วก็ความพร้อมของโครงการทั้งหมดนะคะดำเนินการภายใต้กรอบและการบริหารหนี้ที่รอบคอบไปอยู่บนหลักการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพค่ะพร้อมกันนี้ค่ะครม.ก็ได้มีการอนุมัติการบรรจุโครงการรายการเพิ่มในแผนหนี้สาธารณะ4โครงการซึ่งเป็นโครงการที่ครม.อนุมัติแล้วอย่างเช่นเรื่องของเงินกู้ค่ะเพื่อที่จะดำเนินแผนโครงการภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงานเงินกู้ระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องนะคะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะภายหลังการปรับปรุงแผนสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเนี่ยก็จะอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่สามารถที่จะมากำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ70สะท้อนว่ารัฐบาลยังสามารถที่จะบริหารภาระหนี้ได้อย่างมีเสถียรภาพและยังมีพื้นที่ทางการคลังเพียงพอสำหรับรองรับสถานการณ์จำเป็นต่อไปในอนาคตกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในช่วงที่2ของรายการนะคะปิดท้ายด้วยผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ที่จังหวัดพังงานะคะกับทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะเปิดอบรมเสริมศักยภาพการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมมอบประกาศนียบัตรนะคะอปท.ผลประเมินดีเด่นก็มีนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะในการเปิดหลักสูตรนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐณอาคารศูนย์ประชุมโครงการชุมชนบ้านน้ำใสตำบลลำแก่นอำเภอไทเหมืองจังหวัดพังงาโดยจะมีผู้บริหารนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวน51แห่งรวม102คนนะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่นให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นซึ่งทั้งนี้ค่ะทั้งด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเองก็เป็นการกล่าวนะคะว่าการอบรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญเรื่องของการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างค่ะและการบริหารพัสดุภาครัฐให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพซึ่งก็จะช่วยระดับนะคะยกระดับการบริหารงบประมาณของท้องถิ่นให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนรวมไปถึงขับเคลื่อนเม็ดเงินงบประมาณลงสู่ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการเขาเรียกว่ามอบประกาศนียบัตรนะคะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนการประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่นในปี2566ถึงปี2568เกินร้อยละ90นะคะเพื่อที่จะเชิดชูและก็สร้างขวัญกำลังใจในการพัฒนาประสิทธิภาพนะคะการบริหารการคลังท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องกันด้วยค่ะ

อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาก็เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งกระโปรงเทรลค่ะในวันที่6ถึง7มิถุนายน2569ที่โรงเรียนกระโปรงวิทยาคมอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงานะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นการรับสมัครนะคะถึงวันที่30พฤษภาคม2569พบกับกิจกรรมเดินวิ่งในเส้นทางป่าใต้ค่ะชมสวนผลไม้ของชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ทานทุเรียนสาลิกามังคุดทิพพังงานะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีการจัดกันทุกๆปีนะคะในช่วงของเทศกาลในช่วงของผลไม้ในพื้นที่จังหวัดพังงานะก็เชิญชวนนะคะดูเวลาและความผู้ฟังก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามในส่วนของรายการนะคะผ่านสวทพังงาเรดิโอนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรการรถไฟแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้าตรวจสารเสพติดเชิงรุกในกลุ่มพนักงานฝ่ายเดินรถล่าสุดพบพนักงานมีผลเป็นบวก2รายสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
1: รัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุยิงเครื่องบินพลเรือนตกทีมเทควันโดท่ารำภูมิเซ่ไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและความร่วมมือภูมิภาค
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกประจำปี2569ณเมืองซูโจวมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในปีนี้ภายใต้หัวข้อเสริมสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันโดยที่ประชุมจะมุ่งขับเคลื่อน3ประเด็นสำคัญได้แก่การส่งเสริมระบบการค้าและเศรษฐกิจที่เปิดกว้างโปร่งใสและคาดการได้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยจะนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติพร้อมสนับสนุนการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนที่เชื่อถือได้ตลอดจนหารือประเด็นเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนากรอบกำกับดูแล AI การยกระดับศักยภาพ MSME รวมทั้งเตรียมหารือทวิภาคีกับเขตเศรษฐกิจสำคัญอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนและสิงคโปร์เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนทั้งนี้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกประกอบด้วยสมาชิก21เขตเศรษฐกิจอาทิสหรัฐอเมริการัสเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและเวียดนามโดยในปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยกับเอเปกมีมูลค่ารวม 494,646 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 72.24 ของมูลค่าการค้าร่วมของไทยปุริมปัตโสภาภาสรายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้าตรวจสารเสพติดเชิงรุกในกลุ่มพนักงานฝ่ายเดินรถล่าสุดสุ่มตรวจ2วันพบพนักงานมีผลเป็นบวก2รายสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีพร้อมส่งสอบวินัยและเข้าสู่กระบวนการบำบัด
3: นายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารฟท.เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงโดยล่าสุดได้ดำเนินมาตรการตรวจหาสารเสพติดเชิงรุกในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ผลการตรวจในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาจากพนักงาน157รายไม่พบสารเสพติดแต่จากการตรวจสอบต่อเนื่องในวันที่20พฤษภาคมจากพนักงาน141รายพบผู้มีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวกจำนวน2รายซึ่งหลังทราบผลรฟท.ได้สั่งการให้พนักงานทั้ง2รายหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งตัวให้แพทย์ตรวจยืนยันผลอย่างเป็นทางการและตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยควบคู่ไปกับการส่งตัวเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาตามแนวทางสาธารณสุขทั้งนี้รฟท.จะเดินหน้ามาตรการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องกับพนักงานฝ่ายเดินรถทั่วประเทศโดยจะไม่มีการละเว้นเด็ดขาดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดยาเสพติดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานที่เข้มงวดและปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอบรมครูแกนนำนำปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนขับเคลื่อนนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กเพื่อพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลอย่างยั่งยืน
4: นายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลโดยบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูมและถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศโดยนายวิษณุกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ5นโยบายหลักเพื่อพลิกโฉมการศึกษาไทยโดยเฉพาะนโยบายคืนเวลาให้ครูคืนอนาคตให้เด็กที่มุ่งลดภาระงานเอกสารและธุรการเพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนรู้และดูแลนักเรียนมากขึ้นการอบรมครั้งนี้จึงมุ่งนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์และประเมินผลผู้เรียนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ครูพัฒนาการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้อย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมาระบบการประเมินผลยังเน้นการวัดเพื่อจัดลำดับคะแนนมากกว่าการพัฒนาผู้เรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดแนวทางใหม่ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลด้วยเครื่องมือประเมินที่หลากหลายยืดหยุ่นเน้นทักษะการคิดขั้นสูงและรายงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงคุณภาพโดยไม่ตัดอันดับผู้เรียนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์ตรงถึงรัฐมนตรีใช้ระบบคล้ายทราฟฟี่ฟองดูเพื่อแก้ปัญหารายงานทุกมิติน
5: ายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแรงงานส่งตรงถึงรัฐมนตรีภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมคณะทำงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของแรงงานอย่างรวดเร็วพร้อมระบุว่าการจัดตั้งดังกล่าวเพื่อเปิดช่องทางให้แรงงานร้องเรียนปัญหาถึงกระทรวงแรงงานได้โดยตรงหลังพบว่าปัจจุบันมีแรงงานจำนวนมากร้องเรียนผ่านเพจหรือสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบางกรณีอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและมีผู้แสวงหาผลประโยชน์จากผู้เดือดร้อนเกิดการซ้ำเติมปัญหาส่วนรูปแบบการดำเนินงานเบื้องต้นจะจัดทำเป็นเว็บไซต์กลางในลักษณะเดียวกับระบบทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาได้สะดวกซึ่งในระหว่างรอพัฒนาระบบได้เปิดช่องทางผ่าน LINE Official ภายใต้ชื่อร้องทุกแรงงาน
6: เมื่อแจกงานไปที่ต้นสังกัดของเขาเนี่ยในเบื้องต้นเราบอกว่าภายใน7วันคุณจะต้องตอบกลับให้เราว่าปัญหานี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยมันไปติดขั้นตอนไหนเมื่อเราทราบผลเบื้องต้นเราไปติดขั้นตอนไหนแล้วเนี่ยเราก็จะตอบกลับไปถึงคนที่ร้องเรียนมาหลังจากนั้นในแต่ละศูนย์ที่สังกัดในแต่ละหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ต้องบอกเหตุผลแล้วก็ต้องบอกขั้นตอนในการดำเนินการว่าสักกี่วันประมาณกี่วันเสร็จแก้ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะอะไรช้าเพราะอะไรจะให้ผู้ที่ได้ร้องเรียนได้รับคำตอบภายใน15วันอย่างช้านี่เขาต้องรู้ว่าเรื่องของเขามันติดอยู่ตรงไหน
5: โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยด้วยว่าขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานยังเตรียมจัดตั้งทีมแก้ปัญหาแรงงานเชิงรุกที่จะลงพื้นที่ทันทีเมื่อเกิดเหตุหรือได้รับสัญญาณปัญหาแรงงานโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญเช่นภูเก็ตพังงาพัทยาและชลบุรีรวมถึงติดตามสถานการณ์แรงงานต่างชาติทั้งในและนอกระบบเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัล Thailand Postmart ดันสินค้า SME และ OTOP ไทยสู่ตลาดโลกพร้อมสั่งบริหารต้นทุนพลังงานสะอาดหนุนองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าการยกระดับศักยภาพองค์กรด้านโลจิสติกและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้มอบนโยบายให้ไปรษณีย์ไทยนำเทคโนโลยีมาต่อยอดแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ควบคู่กับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรเพื่อผลักดันสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้สามารถเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้มอบแนวทางให้ไปรษณีย์ไทยเร่งบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและความผันผวนของราคาน้ำมันโดยส่งเสริมให้มีการนำพลังงานสะอาดเข้ามาปรับใช้ในระบบการขนส่งซึ่งไปรษณีย์ไทยพร้อมขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายของกระทรวง DE โดยจะเร่งผลักดันแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ให้เป็นกลไกหลักในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยพร้อมทั้งเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายการขนส่งและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกของประเทศต่อไป
7: บางครั้งเรื่องที่ดูเล็กๆไม่มีอะไรเช่นการใช้รถหลวงไปธุระส่วนตัวอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายความเชื่อมั่น
8: ผมบันแค่สับเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตัวผมเองนี้สอบสวนวินัยของข้าราชการท้องถิ่นอย่างกรณีการใช้รถเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่จะมองเป็นเรื่องเล็กไปทำงานออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็แวะไปธุระส่วนตัวไปรับลูกจากโรงเรียนอย่างนี้คดีปปช.ที่มูลศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิดร้ายแรงทั้งสิ้นครับทั้งทางวินัยทั้งการไล่ออกจากราชการแล้วก็คดียาการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของผลประโยชน์ทับซ้อนเจ้าที่รัฐต้องมีจิตสำนึกแม้มีโอกาสทุจริตต้องไม่ทำ
7: หน้าที่ของรัฐคืองานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อความสะดวกของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีนี้
10: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่12ได้มีมติให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณโดยเห็นชอบให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีนี้และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีร่วมกับคณะสงฆ์มีมติให้สวดบทสุทิตาปรมราชินีวรธานคาถาซึ่งเป็นบทที่มหาเถรสมาคมได้มีมติให้สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงรจนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมทั้งเผยแพร่บทถวายพระพรชัยมงคลพิเศษนี้ผ่านเว็บไซต์และเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาริชโยรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยส่วนใหญ่แสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน
11: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายสมพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งส.ส.ส่วนใหญ่สะท้อนปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกหนักในระยะนี้รวมถึงปัญหาการระบายน้ำล่าช้าส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายกระทบต่อการเดินทางสัญจรของประชาชนขณะที่บางพื้นที่ยังเผชิญกับปัญหาฝ่ายกั้นแม่น้ำปิงและคลองส่งน้ำชำรุดยังไม่ได้รับการซ่อมแซมเกรงว่าในช่วงฤดูฝนอาจเกิดน้ำหลากและสร้างความเสียหายกับประชาชนในพื้นที่
12: เมื่อถึงฤดูน้ำหลากมีน้ำส่วนเกินที่เก็บไว้ในอ่างมีปริมาณมากเกินต้องมีการระบายน้ำออกลงสู่ลำห้วยดอนเท้าแต่ทางระบายน้ำออกมีขนาดเล็กเกินไปทำให้เกิดน้ำท่วมขังในที่นาเป็นระยะเวลานานหลายเดือน
13: ปัจจุบันคลองภูมินาถดำริดหรือว่าคลองร.1ได้รับความเสียหายจำนวนมากเนื่องจากคลองแห่งนี้ครับเป็นที่รองรับเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งมีความยาวกว่า20กิโลและจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการซ่อมบำรุงนี่ก็เหลือเวลา6เดือนแล้วครับท่านประธานจะถึงฤดูฝนใหญ่แต่คลองร.1ยังไม่รับการซ่อมแซมเลยครับและหากปีนี้น้ำท่วมอีกความปลอดภัยของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ริมคลองร.1จะได้รับผลกระทบ
14: ฝายที่แตกอยู่ช่วงตรงกลางฝายเลยนะประมาณ30ถึง40เมตรในช่วงแตกตรงนี้เพราะนั้นก็อยากจะฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานว่าให้รีบซ่อมแซมฝายกั้นแม่น้ำปิงแห่งนี้โดยเร็วเพราะว่าฝายแห่งนี้นะเป็นฝายที่ทดน้ำเข้าคลองซึ่งคลองหนองขวัญตรงนี้เนี่ยเป็นคลองเส้นหลักที่ผันน้ำเข้าสู่ภาคการเกษตรใน3จังหวัดด้วยกันนะฮะนั่นก็คือกำแพงเพชรไหลผ่านเข้านครสวรรค์และไหลไปที่จังหวัดพิจิตร
11: นอกจากนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังได้หารือถึงปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงปัญหาค่าครองชีพที่กระทบต่อผู้ค้ารายย่อยและประชาชนในหลายพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิ์และเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในยุคดิจิทัลเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นกุญแจสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลด้านอื่นของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในปัจจุบันที่การเข้าถึงเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นไปได้ง่ายจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานหลัก3ด้านได้แก่การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและแนวปฏิบัติการยกระดับการกำกับดูแลผู้ควบคุมข้อมูลและการสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กผู้ปกครองและสถาบันการศึกษาพร้อมเปิดช่องทางร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ์เพื่อบรรเทาผลกระทบและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ขณะเดียวกันสคสยังได้ร่วมมือกับยูนิเซฟประเทศไทยพัฒนาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชนรวมทั้งมีแผนจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กให้มีมาตรฐานระดับสากล
15: เด็กก็ถือเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายถูกละเมิดหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีแนวทางในการดูแลส่วนผู้ปกครองแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆก็จะมีแนวทางในการที่จะดูแลสามารถที่จะใช้ข้อมูลหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและมีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะที่ผ่านมาในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA เรามีความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยดีตลอดมาแล้วครับดังนั้นตรงนี้เห็นว่าการดำเนินการในการคุ้มครองข้อมูลหรือการที่กำหนดแนวทางในการดำเนินการเนี่ยต้องอาศัยสมดุลระหว่างความสะดวกสบายกับความปลอดภัยที่เหมาะสมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อาศัยความร่วมมือ
1: นอกจากนี้สคส.ยังเดินหน้าต่อยอดนโยบายรัฐบาลในการป้องกันภัยสังคมและภัยไซเบอร์โดยมุ่งป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนตกไปอยู่ในมือมิจฉาชีพพร้อมยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในหน่วยงานต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายและส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ผ่านหลักสูตรอบรมและเครือข่ายวิทยากรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ประชาชนในระยะยาวสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และกรมชลประทานร่วมกันเพิ่มความแข็งแกร่งการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบโครงข่ายน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและรองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจในอนาคต
16: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยช่วงกลางปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคม2570ซึ่งมีความเสี่ยงจะเกิดภาวะฝนน้อยกว่าค่าปกติสทนช.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศจึงให้กรมชลประทานนำข้อมูลคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า6เดือนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาใช้ในการประเมินปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในพื้นที่พร้อมเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้มากที่สุดรวมถึงการวางแผนสูบน้ำคลองสะพานเส้นที่1ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองในปี2569ปริมาณน้ำรวม25ล้านลูกบาศก์เมตรโดยขอให้กรมชลประทานหาแนวทางการสูบน้ำให้ได้เต็มศักยภาพสูงสุดคืออยู่ที่50ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนในพื้นที่ EEC โดยต้องคำนึงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระดับด้านท้ายน้ำคลองสะพานสำหรับการบริหารจัดการน้ำและเชื่อมโยงโครงข่ายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งมีระบบผันน้ำระหว่างอ่างเก็บน้ำเป็นกลไกสำคัญในการกระจายน้ำไปยังพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
17: คือโครงข่ายในน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าถ้าเรามองดูกระแสเป็นน้ำที่จะเอาน้ำจากภาคตะวันออกก็คือจากวังตะโนดหรือจากสถานีสูบน้ำแห่งนี้คลองสะพานแล้วก็ที่กำลังก่อสร้างจุดที่2เพื่อจะเก็บน้ำไปใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่ระยองตรงนี้เองต้องมาดูว่าถ้าเราสูบมาแล้วน้ำในกระแสเยอะก็ไม่มีความจำเป็นต้องสูบเพราะว่าถ้าสูบก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นคือค่าแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เองกรมชลประทานก็ต้องดูว่าปริมาณฝนที่คาดการจะตกลงในอ่างจะอย่างไรเพื่อให้การสูบเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่ผมเรียนว่าในการก่อสร้างอ่างก็จะทำหน้าที่หลายหน้าที่ก็คือในเรื่องของการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในห่วงฤดูแล้งหรือใช้ในเรื่องภาคอุตสาหกรรมหรือระบบอุปโภคบริโภคในขณะเดียวกันก็เป็นการตัดยอดน้ำที่จะลดผลกระทบด้านท้ายน้ำ
16: เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติย้ำว่าปัจจุบันโครงการพัฒนาคลองลุ่มน้ำวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ3อ่างได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองประแกดอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวและอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่โดยยังเหลืออ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดเมื่อสร้างแล้วเสร็จครบทั้ง4อ่างจะช่วยสร้างความมั่นใจในการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสไปยังอ่างเก็บน้ำหนองค้ออ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำบางพระเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออกและรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศได้อย่างยั่งยืน ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่ชี้แจงแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569จังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับมือทั้งภัยแล้งน้ำท่วมเร่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด
18: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากสภาวะการเอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลให้ฤดูฝนปี2569มีฝนตกน้อยลงเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นพุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ LOT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำน้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรขณะเดียวกันยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMSLINE และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ประกาศภัยแล้ง6อำเภอเร่งระดมแจกจ่ายน้ำต่อเนื่องพร้อมสำรวจเยียวยาความเสียหายพื้นที่เกษตรกรรม
19: นายธนวัฒน์เรืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยกรณีภัยแล้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวม6อำเภอ19ตำบล177หมู่บ้าน3ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 82,172 คน 34,460 ครัวเรือนได้แก่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์2ตำบล22หมู่บ้านอำเภอปราณบุรี1ตำบล6หมู่บ้านอำเภอทับสะแก4ตำบล38หมู่บ้านอำเภอหัวหิน3ตำบล33หมู่บ้านอำเภอบางสะพาน5ตำบล47หมู่บ้าน3ชุมชนและอำเภอบางสะพานน้อย4ตำบล31หมู่บ้านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงระดมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยสูบน้ำและแจกจ่ายน้ำให้แก่ครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำและเติมน้ำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านปริมาณรวมกว่า534ล้านลิตรส่วนปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่1มีนาคม2569ถึงปัจจุบันจำนวน156เที่ยวบินมีพื้นที่ลุ่มได้รับน้ำเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจำนวน17แห่งขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างการสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายจากภัยแล้งเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเบื้องต้นมีข้อมูลพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 7,100 ไร่และต้องเฝ้าระวังสภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นสมิทธิ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดพังงายังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเตรียมติดตั้งเครื่องจักรเพื่อช่วยในการระบายน้ำออกจากผิวจราจรในพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซาก
20: นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่หนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าโดยแผนในการแก้ปัญหาคือการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรในการสูบน้ำและระบายน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนำเครื่องจักรมาติดตั้งอีก2เครื่องที่บริเวณวัดพดุงธรรมโพธิวาสและตรงข้างศูนย์การแพทย์เขาหลักพร้อมกันนี้ยังมีการมอบหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่าสำรวจท่อระบายน้ำที่อาจจะมีดินโคลนให้ไปตรวจสอบและทำการขุดลอกพื้นที่โดยจะมีการทำการขุดลอกปากคลองเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยระบายน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เขาหลักซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพังงา
21: ประสานทางปภ.เขต18จังหวัดภูเก็ตนะครับในการที่จะนำเครื่องจักรมาติดตั้งในพื้นที่เขาหลักนะครับรวมทั้งหมด2เครื่องด้วยกันนะครับซึ่งจุดที่จะติดตั้งก็คือหน้าวัดโพธิวาสนะครับแล้วก็ตรงข้างกับศูนย์การแพทย์เขาหลักนะครับเพื่อที่จะระบายน้ำกรณีที่น้ำเอ่อล้น ข้ามาในพื้นที่ถนนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการมอบหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่านะครับได้สำรวจตรวจสอบพื้นที่ท่อระบายน้ำต่างๆที่อาจจะมีวัสดุดินโคลนต่างๆอุดตันนะให้ลงไปตรวจสอบแล้วก็ทำการขุดลอกพื้นที่เพื่อให้น้ำได้ระบายได้ดีขึ้น
20: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงายังได้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ซึ่งจังหวัดพังงามีฝนตกสะสมมากกว่า150มิลลิเมตรและยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งยังต้องเฝ้าระวังเรื่องดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษชัดชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงเครื่องบินพลเรือนขององค์การผู้ลี้ภัยคิวบาอเมริกันจำนวน2ลำตกเมื่อปี2539ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4รายในจำนวนนี้3รายเป็นพลเมืองสหรัฐด้านรัฐบาลคิวบาออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรโดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำอันน่ารังเกียจและเป็นการทำให้ชื่อเสียงซึ่งมีเจตนายั่วยุทางการเมืองพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คิวบายิงเครื่องบิน2ลำเมื่อปี2539
1: ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่ารัฐบาลเกาหลีใต้กำลังติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอาจเดินทางเยือนเกาหลีเหนือภายในสัปดาห์หน้าหรือภายในช่วงปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้าพร้อมแสดงความหวังว่าจีนจะช่วยเป็นตัวกลางในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศที่มีมาอย่างยาวนานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐหารือร่วมกันที่กรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่าจีนอาจเพิ่มบทบาททางการทูตระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือในระยะต่อไป
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองทุนต่อต้านการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมูลค่า 1,776 ล้านดอลลาร์สหรัฐกำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังพรรคเดโมแครตกล่าวหาว่ากองทุนดังกล่าวอาจถูกใช้เพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มผู้สนับสนุนทางการเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่นักกฎหมายหลายฝ่ายมองว่าการยื่นฟ้องคัดค้านกองทุนดังกล่าวอาจทำได้เนื่องจากพรรครีพับลิกันยังครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐทั้งนี้กองทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยุติคดีความระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับกรมสรรพากรสหรัฐจากกรณีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังข้อมูลภาษีของเขาถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยข้อตกลงดังกล่าวยังระบุห้ามหน่วยงานรัฐตรวจสอบภาษีย้อนหลังของประธานาธิบดีทรัมป์ครอบครัวรวมถึงธุรกิจของเขา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติสนับสนุนความเห็นของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยคะแนนเสียง141ต่อ8ที่ระบุว่าประเทศต่างๆมีพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและรับมือกับภาวะโลกร้อน แม้ว่าความเห็นดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยตรงแต่คาดว่าจะถูกนำไปใช้อ้างอิงในคดีด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกโดยมติดังกล่าวถูกเสนอขึ้นโดยประเทศวานูอาตูซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคโอชิเนียทั้งนี้สหรัฐซึ่งเป็นประเทศปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ที่สุดในโลกลงมติคัดค้านร่วมกับรัสเซียอิสราเอลอิหร่านและซาอุดีอาระเบียโดยนางแทมมี่บรูซรองเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่ามติดังกล่าวมีลักษณะผลักดันวาระด้านเชื้อเพลิงฟอสซิลมากเกินไปและไม่มีความจำเป็นที่สหประชาชาติจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในประเด็นนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการโชว์ฟอร์มอดีตแชมป์2สมัยตบเอาชนะนิคาเด็กดินดาอามาตยาปราวติวีจากอินโดนีเซีย21-16ทั้ง2เกมทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านันบันโตวาจากบัลการีขณะที่พิงพิชามนโอภาสนิพัทมืออันดับ27ของโลกตบเอาชนะทันวีชามาจากอินเดีย2-0เกม21-10 21-19มาเข้ารอบ2ได้เช่นกันส่วนชายเดี่ยวภคพลเทระรัตสกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะยูแทบินจากเกาหลีใต้23-21 21-12ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปขณะที่หญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิรีนาโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทาราเบะจากญี่ปุ่น2-0เกม21-17 21-19ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ1แพ้กับภคพลธีรรัตน์สกุลกับสัตวิรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลก11-5รีไทยเนื่องจากคู่ของเดชาพลกับสุพิศราบาดเจ็บขอถอนตัวทำให้คู่ของภคพลกับสัตวิรีผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปด้านชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีรรัตน์สกุลแพ้ให้กับดานิเอลลุนการ์ดกับเมดเวสเตอร์การ์ดจากเดนมาร์ก0-2เกม17-21และ14-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอาชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยวัย23ปีมืออันดับ6ของรายการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะหลี่ย่าซวนนักหัวสาวไต้หวัน2-0เซต6-4และ6-3อาชิสาผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างเอมี่จูจากสหรัฐอเมริกาหรือจางกีโอนักหัวเจ้าถิ่นจากเกาหลีใต้ต่อไปศึกเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ ISTAF เซปักตะกร้อ World Cup 2026ที่สนามติติวังสาประเทศมาเลเซียทีมนักหวดลูกพลาสติกหนุ่มไทยเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์3-0เกมประเดิมชัยประเภททีมชุดชายโดยนัด2จะลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียวันสุดท้ายทีมภูมิเซ่ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมชายที่มีนักกีฬาจาก9ชาติทีมไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยณัฐชัยสุธาธนาเขียวลายเลิศนักศิลปกรเวชกรปฏิวงชวนช่วงท่าได้อย่างยอดเยี่ยมทำคะแนนได้ 8.970 คะแนนเอาชนะทีมไต้หวันที่ทำได้ 8.890 คะแนนคว้าเหรียญทองป้องกันแชมป์ได้สำเร็จจากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองโดยได้จากฟรีสไตล์ทีมผสมรัชพลใยบัวสุวพิศิริศิลป์รุ่งเรืองอัจฉริยะเกิดแก้วสาริสาไทยทองหลางสัสิภาชูผลและวัชระกุลลิ้มจิตรกรโชลีลาผาดผลและเตะหมาทำคะแนนได้ 8.720 คะแนนคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมภูมิเซ่ไทยนอกจากนี้ทีมไทยยังได้อีก2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมหญิงที่รอบชิงชนะเลิศแพ้ให้กับทีมไต้หวันด้วยคะแนน

0: ชาติเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมความแข็งแกร่งทางร่างกายก่อนลุยศึกใหญ่ยังมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับทีมชุดนี้นำทัพโดยมาเรโน่กอนซาเลสคอสเม่หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวคิวบาพร้อมด้วยร้อยตรีสุบรรณพันโนนส่วนรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยประกอบด้วยนักชกชายรุ่น55กิโลกรัมกลางปีโบขุนทศรุ่น60กิโลกรัมธนภัสกรกาสีรำและอภิชาติจำดีรุ่น80กิโลกรัมวิรพลจงจอหอฝั่งนักชกหญิงประกอบด้วยรุ่น51กิโลกรัมจุธามาศรักษัตรรุ่น54กิโลกรัมนันทิชาจงโปร่งกลางรุ่น60กิโลกรัมธนัญญาสมนึกและรุ่น65กิโลกรัมจันแจ่มสุวรรณเพ็งเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB จัดการรับรองผลการตรวจโครโมโซมเพศหญิงของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเนชั่นลีก2026ที่ได้เข้ารับการตรวจเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ห้องปฏิบัติการอนุพันธุศาสตร์ศูนย์จีโนมิกศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งนักตบสาวไทยผลการตรวจผ่านไปได้ด้วยดีเตรียมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสนุกเกอร์สาวไทยวัย18ปีเจ้าของแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกคนล่าสุดพร้อมควบแชมป์สนุกเกอร์เยาวชนหญิง2สมัยหลังสุดที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยโดยมายสากลเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนไทยคนที่3ที่ก้าวขึ้นเป็นแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีณัชรัตน์วงหาฤทัยมืออันดับ3ของโลกและไปพัชศรีราชาสิริภาพรนนทคำจันทร์และเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนแรกของโลกที่ได้แชมป์รุ่นใหญ่และรุ่นเยาวชนไปพร้อมกันในปีเดียวพร้อมได้สิทธิ์ไปเล่นอาชีพ2ฤดูกาลและได้สิทธิ์เล่นรายการแชมเปี้ยนออฟแชมเปี้ยน2026อีกด้วยสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียลงโทษปรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นเงินรวม 5,250 เหรียญสหรัฐประมาณ 170,000 บาทจากความผิดที่เกิดขึ้นในเกม ACL Elite รอบ16ทีมนัด2กับเมลเบิร์นซิตี้เมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาสาเหตุมาจากมีนักเตะปราสาทสายฟ้าโดนผู้ตัดสินลงโทษถึง7รายจาก6ใบเหลืองและ1ใบแดงนอกจากนั้นนักเตะบุรีรัมย์ยังกลับมาลงสนามในครึ่งหลังช้าไป1นาที20วินาทีซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบของการแข่งขันหลังการคว้าแชมป์สุดยิ่งใหญ่ของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลจากผลที่เป็นใจในเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปทำได้แค่เสมอกับบอร์นมัธ1ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกทำให้ลีกสูงสุดของอังกฤษมีสถิติใหม่เกิดขึ้นกับเด็กหนุ่มของทีมโดยแม็กดาวแมนแนวรุกที่ถูกยกย่องว่ามีพรสวรรค์เทียบเท่าลิโอเนลเมสซี่กลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกที่คว้าแชมป์ได้สำเร็จด้วยวัยเพียง16ปี139วันทำลายสถิติเดิมของฟิลโฟเดนที่เคยคว้าแชมป์ลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยอายุ17ปี350วันนอกจากนี้ดาวแมนจารึกชื่อของตัวเองในเกมกับเอเวอร์ตันมาแล้วหลังยิงประตูในช่วงท้ายเกม2-0ทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งตอนนั้นมีอายุ16ปีกับอีก73วันศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีวันที่2ยิงรวมกันถึง52ประตูจาก8คู่โดยชลบุรี FC อดีตแชมป์รายการนี้3สมัยเอาชนะสุวรรณภูมิ FC ไปขาดลอย15-0ขณะที่ระยอง FC ก็เอาชนะศรีราชาสตองเกอร์ไปขาดลอยเช่นกัน12-0พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นอัสสัมชัญศรีราชาชนะหนองจอกซิตี้2-1จันทบุรี FC ชนะจุดโทษ FC ฮาเลลูยา7-6หลังเสมอกันในเวลา1-1สโมสรราชนาวีชนะสนามชัยเขตซ็อกเกอร์สกู4-1ACDC FC ชนะโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ4-2ศรีราชามาซาเจแปน FC ชนะเยาวชนกองทัพเรือ2-1และสโมสรฟุตบอลปลวกแดงชนะจุดโทษมหาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี4-3หลังเสมอกันในเวลา2-2พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ากวนคำว่ากวนเขียนกอไก่ไม้ตรีวอแหวนนอหนูเป็นภาษาปากมีความหมายว่ากลุ่มคนที่สนิทสนมและร่วมทำกิจกรรมอย่างเดียวกันเป็นประจำแต่เดิมใช้กับการเล่นกอล์ฟเช่น ขาเป็นเพื่อนกลุ่มที่เล่นกอล์ฟ

0: กวนเดียวกันต่อมานำคำนี้ไปใช้กับกลุ่มที่เล่นกีฬาชนิดอื่นและกลุ่มเพื่อนที่ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเช่นเขาออกกำลังกายได้สม่ำเสมอทุกวันเพราะอยู่ในกวนวิ่งที่มีสมาชิกเป็น10คนกวนนี้เหนียวแน่นมากมีสมาชิกที่คบกันมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมนัดกินข้าวกันทุกเดือนคำว่ากวนอาจใช้ในความหมายเชิงลบได้หากมีจุดประสงค์หรือพฤติกรรมของสมาชิกไปในทางไม่ดีเช่นกวนเหล้ากวนนี้เมื่อไรจะเลิกเสียทีตั้งวงกินเหล้าทีไรเป็นต้องเมาทะเลาะกันทุกที
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21พฤษภาคม2569กรมการค้าภายในรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่รักษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายท่านผู้ฟังครับสิทธิ์การรักษายูเซฟหรือสิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่คือนโยบายของภาครัฐที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองชีวิตประชาชนทุกคนในยามที่เกิดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงกระทันหันถึงแก่ชีวิต ดยผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคในช่วงแรกสิทธินี้จะให้ความคุ้มครองจนกว่าอาการจะพ้นภาวะวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยแต่มีข้อกำหนดเวลาสำคัญคือให้ความคุ้มครองไม่เกิน72ชั่วโมงแรกการใช้สิทธินั้นง่ายเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการยืนยันตัวตนเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นตามเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการรักษาชีวิตมนุษย์เป็นอันดับแรกสำหรับอาการที่เข้าข่ายภาวะฉุกเฉินวิกฤตที่ได้รับสิทธินั้นมี6กลุ่มอาการหลักได้แก่ 1. หมดสติไม่รู้สึกตัวหรือเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน 2. หายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหรือหายใจติดขัดมีเสียงดัง 3. มีอาการซึมลงเหงื่อแตกและตัวเย็น 4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลันอย่างรุนแรง 5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดหรือชักต่อเนื่องไม่หยุดและ 6.อาการอื่นๆที่มีผลกระทบต่อระบบหายใจระบบไหลเวียนโลหิตหรือระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินและคัดแยกอาการทันทีหากตรวจสอบความถูกต้องโดยศูนย์ประสานความคุ้มครองแล้วพบว่าเข้าเกณฑ์วิกฤตจริงจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ยูเซฟทันทีแต่หากประเมินแล้วไม่เข้าเกณฑ์วิกฤตฉุกเฉินเจ้าหน้าที่จะประสานงานให้ผู้ป่วยไปรักษาตามสิทธิ์เดิมที่มีอยู่เพื่อให้ได้รับการดูแลตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไปสิทธิ์ยูเซฟคือหัวใจสำคัญของการรักษาชีวิตที่ต้องรู้เพื่อให้สามารถจัดการสถานการณ์วิกฤตได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดขั้นตอนปฏิบัติที่ง่ายคือเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดประเมินอาการตรวจสอบสิทธิ์การมีสิทธิ์นี้ช่วยให้เราอุ่นใจได้ว่าชีวิตของตนเองและคนใกล้ชิดจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จากมาตรฐานทางการแพทย์ที่เท่าเทียมกันทั่วประเทศในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดทั้งนี้หากพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขสายด่วน1669ทันทีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330จบบทความประจำวันเรื่องสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่รักษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรอานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
6: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาชาญช่างเหล็กและคุณดรยาวารีเด็ดใจค่ะวันนี้มาทำหน้าที่แทนคุณกบสุกัญญานะคะ
0: ค่ะพบกับพี่พัดอีก1วันนะคะพรุ่งนี้คุณสุกัญญาก
1: ลับมาแล้ว
0: นะคะแต่นอกจากเรา2คนค่ะยังมีทีมงานรายการนะคะควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยน้องณัชวีอารีวงศ์ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์นะคะพี่แดนอคเดชคัมภีระค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะติดตามได้ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะทั้งภาพทั้งเสียงวันนี้น้องอ้อพาไปเที่ยวที่ไหนคะ
0: ใกล้ๆกรุงเทพมหานครค่ะที่สุโขทัยใกล้ไหมคะ
1: ไม่ใกล้เท่าไหร่เลย
0: ค่ะพาไปอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยห่างจากตัวเมืองประมาณ12กิโลเมตรนะคะและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อวันที่12ธันวาคม2534ค่ะภายในอุทยานนะคะมีโบราณสถานหลายแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะกำแพงเมืองสุโขทัยและวัดมหาธาตุซึ่งเป็นวัดสำคัญกลางเมืองมีเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยค่ะรวมถึงวัดสำคัญอื่นๆด้วยอย่างเช่นวัดชนะสงครามนะคะวัดตรพังเงินวัดสระศรีวัดศรีสวายแล้วก็ศาลตาผาแดงค่ะนอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้และโบราณสถานนอกกำแพงเมืองที่น่าสนใจอย่างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะแหล่งเตาทุเรียงวัดพระพายหลวงนะคะแล้วก็วัดศรีชุมที่ประดิษฐานพระอัจฉนะพระพุทธรูปขนาดใหญ่ชื่อดังของสุโขทัยค่ะส่วนโบราณสถานรอบนอกที่โดดเด่นก็อย่างเช่นวัดช้างรอบนะคะเขื่อนศรีดพงนะคะแล้วก็วัดเชตุพนวัดเจดีย์สี่ห้องวัดสะพานหินวัดช้างล้อมแล้วก็วัดตรพังทองหลางค่ะซึ่งล้วนสะท้อนความรุ่งเรืองด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมแล้วก็ระบบจัดการน้ำของอาณาจักรสุโขทัยในอดีตได้อย่างงดงามและทรงคุณค่าค่ะส่วนวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะเขาจะมีงานทางจังหวัดสุโขทัยค่ะก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมจุดแสงไฟและดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งศรัทธาในงานเวียนเทียนตะคันเมืองโบราณเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดช้างล้อมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแห่งนี้แหละค่ะตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปนะคะโดยมีไฮไลท์สำคัญภายในงานก็คือพิธีเวียนเทียนด้วยตะคันภาชนะดินเผาโบราณที่ใส่น้ำมันจุดไฟตามแบบดั้งเดิมเลยซึ่งก็หมายถึงประทีปนั่นแหละค่ะหรือว่าเครื่องให้แสงสว่างนะคะที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคที่อาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่20ถึง21ค่ะการจุดตะคันบูชาพระรัตนตรัยนี้นะคะจึงเป็นการน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันและอนาคตแสงไฟที่ส่องสว่างเปรียบดังปัญญาที่นำทางชีวิตค่ะเมื่อตะคันนับร้อยดวงจุดเรียงรายท่ามกลางโบราณสถานยามค่ำคืนก็จะเกิดเป็นภาพอันงดงามและศักดิ์สิทธิ์นะคะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองมรดกโลกสุโขทัยได้อย่างลึกซึ้งเป็นโอกาสพิเศษค่ะที่ทุกคนจะได้สัมผัสกับพิธีกรรมที่มีเพียงปีละครั้งแล้วก็จะได้ร่วมสืบสานศรัทธาอันทรงคุณค่านี้ไปด้วยกันค่ะพิเศษเลยนะคะนักท่องเที่ยวที่ไปร่วมงานสามารถลงทะเบียนรับตะคันโบราณฟรีเพื่อร่วมพิธีแต่ว่ามีจำกัดนะคะ300ดวงต่อวันเท่านั้นแล้วก็งานนี้เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดทั้งงานเลยค่ะก็ไปกันได้นะคะที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
1: ค่ะเป็นเมืองเก่าแก่เมืองโบราณนะคะเคยไปครั้งหนึ่งที่นั่นก็จะมีมนต์ขลังเนาะอย่างที่ภาพที่ได้เห็นเนี่ยเป็นสถานที่เก่าแก่แล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาค่ำคืนเนี่ยกลางคืนเนี่ยมีแสงสีเสียงในช่วงวันลอยกระทงอย่างนี้ก็จะสวยเป็นภาพเก่าโบราณที่อยู่ในความทรงจำเนาะว่าบ้านเราเนี่ยมีวัฒนธรรมที่สวยงามนะคะ
0: ก็จะมีการแสดงนะคะยามค่ำคืน
1: สวยมากๆค่ะแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยปีนี้ก็เน้นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์น
0: ะ
1: จัดกิจกรรมอะไรก็มีเรื่องที่น่าประทับใจสำหรับประเทศไทยของเรา
0: ค่ะ
1: แล้วมีอีกเรื่องนึงนะคะที่น่าประทับใจนั่นก็คือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะคะได้มีมติรับรองการประกาศยกย่องเกียรติคุณพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติก็ได้ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569วันพรุ่งนี้นะคะประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในช่วงเวลา 7:00 นและพิธีสวดพระพุทธมนต์เวลา 10:00 นนัดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
0: ค่ะมาอัปเดตเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาซึ่งวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดคุยเรื่องของการทำเกษตรนะคะทุกวันพฤหัสบดีแต่ว่าช่วงนี้ไปฟังเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสกันก่อนค่ะเรื่องนี้นะคะคณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตค่าครองชีพและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นนะคะซึ่งเริ่มส่งผลต่อราคาสินค้าการใช้จ่ายแล้วก็ส่งผลต่อกำลังซื้อของประชาชนค่ะรัฐบาลก็มุ่งที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายรักษากำลังซื้อรวมไปถึงช่วยพยุงเศรษฐกิจฐานรากไม่ให้ได้รับผลกระทบที่รุนแรงนะคะโครงการนี้ค่ะแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญส่วนแรกนะคะก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะรัฐบาลก็ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ13กว่าล้านคนนะคะให้ได้รับสิทธิสวัสดิการต่อเนื่องทั้งค่าใช้จ่ายด้านสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางสาธารณะค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาส่วนลดก๊าซหุงต้มแล้วก็เบี้ยช่วยเหลือคนพิการด้วยพร้อมกับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือจากเดิม300บาทต่อเดือนให้เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะเป็นระยะเวลา4เดือนนะคะตั้งแต่มิถุนายนไปจนถึงกันยายนปีนี้เพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพและวิกฤตพลังงานค่ะโดยวงเงินที่เหลือในแต่ละเดือนจะไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะก็คือใช้แล้วหมดไปเลยแต่ละเดือนก็คือต้องใช้ให้หมดค่ะนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงการคลังค่ะจะเร่งเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่พร้อมกับประสานกระทรวงมหาดไทยให้สำรวจประชาชนกลุ่มตกหล่นแล้วก็คนชายขอบนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามเป้าหมายมากขึ้นค่ะส่วนที่2นะคะก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปและร้านค้ารายย่อยโดยรัฐจะร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในสัดส่วน 60% ค่ะส่วนประชาชนนะคะจ่ายเอง 40%วงเงินช่วยเหลือไม่เกิน200บาทต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนค่ะตั้งแต่มิถุนายนไปจนถึงกันยายนนะคะปีนี้เท่านั้นค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะซึ่งโครงการนะคะเปิดลงทะเบียนประชาชนตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ไปจนถึง 22:00 น.หรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านคนค่ะผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะคะมีบัตรประชาชนไม่เคยถูกตัดสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งในอดีตก็คือใครที่เคยลงทะเบียนไว้แต่ว่าไม่ได้ไปเปิดใช้ไม่ได้ใช้บริการแบบนี้ก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ไปนะคะแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับร้านค้าผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะส่วนร้านค้าใหม่นะคะสามารถสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยได้ถึงวันที่31กรกฎาคมปีนี้ประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนปีนี้ค่ะ2569แล้วก็สามารถใช้สั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569 เป็นต้นไปเลยตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะนอกจากนี้ค่ะโครงการยังช่วยสนับสนุนร้านค้ารายย่อยและ SME ให้มีรายได้ต่อเนื่องพร้อมกับส่งเสริมการใช้ระบบดิจิทัลและ AI ผ่านแอปถุงเงินเพื่อช่วยวิเคราะห์ต้นทุนบริหารสต็อกสินค้ารวมไปถึงการเพิ่มทักษะการค้าสมัยใหม่เพื่อที่จะรองรับการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ในอนาคตด้วยค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่จะช่วยลดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้นะคะช่วยพี่น้องประชาชนที่แตกต่างก็คือว่าวงเงินที่ให้เนี่ยเดือนละ 1,000 4เดือนและที่แตกต่างก็คือวงเงินในแต่ละวัน200บาทเนี่ยใช้ไม่หมดไม่ทบในวันถัดไปอ
0: ัน
1: นี้ต้องบริหารการเงินดีๆนะคะแล้วก็สินค้าที่เข้าร่วมก็เน้นหนักเฉพาะเครื่องดื่มอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเท่านั้นจะไม่รวมกลุ่มบริการความงามผ่อนคลายนวดสปาทำเล็บทำผมอันนี้ไม่รวมเพราะว่าอยากจะเน้นหนักเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันมากเลยแต่ไงก็ไปอัปเดตนะคะแอปพลิเคชันรอนะคะก็ต้องว่าต้องอัปเดตให้เรียบร้อยก่อนจะลงทะเบียนในวันที่25วันจันทร์นี้แล้ว
0: ค่ะโดยเฉพาะ Android นะระบบ Android จะต้องเข้าลองเข้าไปดูใช่ค่ะลองเข้าแอปเป่าตังดูว่าสามารถเข้าได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้เขาอาจจะให้อัปเดตเพราะฉะนั้นก็เข้าไปอัปเดตกันก่อนนะคะค่ะ 13:15 นาทีค่ะวันนี้พฤหัสบดีอาจารย์ทองธรรมดานะคะก็จะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรค่ะตอนนี้อาจารย์ทองอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์หนูสุภัชรินทร์กับน้องดุลยาวารีเด็ดใจนะคะวันนี้เจอกันนานๆได้เจอกันทีค่ะเป็นยังไงบ้างคะสบายดีนะคะอาจารย
2: ์สบายดีคร
1: ับ ค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากบ้างคะ
2: ก่อนอื่นก็ขอประชาสัมพันธ์งานอบรมนะครับวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้นะครับเราเรียกว่าเปิดอบรมพิเศษนะครับที่เรียกอย่างนี้เพราะว่าเราโดยเฉพาะตัวผมนะฮะคงไม่จัดอบรมภายในปีนี้คงไม่จัดอีกแล้วนะครับ
0: ค
2: ่ะเพราะว่าอายุเยอะแล้วแก่มากแล้วนะครับก็คงจะเป็นงานนี้งานสุดท้ายของปีนี้ปีหน้าว่ากันเรื่องสุขภาพอีกทีถ้าสุขภาพไม่ดีก็อาจจะไม่อบรมแล้วนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะแล้วก็งานชื่อว่า1งานสร้างอาชีพนะครับ
0: ค่ะ
2: ก็เหลือเวลาอีก8วันถ้าจะถึงวันอบรมก็คืออบรมวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจจะสมัครค่าลงทะเบียนเนี่ย700บาทนะครับจะมีเรื่องของค่าอาหารค่าเบรกมีต้นไม้แจกให้นะต้นไม้นี่ก็จะมีตั้งแต่ต้นมะนาวเฟนซีนะต้นสะเดาซึ่งเราจะสอนให้เสียบพันสะเดาลืมแล้งนะครับสะเดาที่ออกดอกทุกเดือนนะครับม
0: ี
2: ต้นผักกาดมีต้นมอนนะครับมีต้นเพกาหลากหลายนะครับก็คือพวกนี้เราจะมาสอนเสร็จแล้วท่านเอากลับบ้านไปเลยนะครับแล้วก็ยังมีตำราแจกให้โดยตำราที่ผมเขียนเองเนี่ยอีก2อันไอ้2เล่มนะครับแล้วก็ตำราที่พิพิธภัณฑ์รวบรวมขึ้นมาอีกเล่มนึงทั้งหมด3เล่
0: ม
2: นะครับของที่แจกเนี่ยมันเกิน700แล้วนะ
1: กี่วันคะอาจารย์
2: วันเดียวครับแต่งเช้าถึง4โมงเย็นนะครับ
1: ค
2: ่ะเรื่องที่จะสอนนะตั้งแต่เรื่องของการเตรียมดินปลูกพืชนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักดินเลยนะครับหรือใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดินที่ปลูกสามารถเอาตัวอย่างดินตัวอย่างน้ำมาให้ผมตรวจให้ได้ที่งานนะครับตรวจให้ฟรีนะครับสอนเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินเรื่องการทำปุ๋ยใช้เองนะครับเรื่องการปลูกตั้งแต่ปลูกถึงเก็บผลผลิตนะครับเรื่องการขยายพันธุ์พืชอย่างที่บอกไปตะกี้นี้นะครับเรื่องการจัดการโรคแมลงทุกอย่างนะฮะไม่ว่าโรคอย่างเงี้ยอาการอย่างเงี้ยเขาเรียกโรคอะไรใช้ยาอะไรแมลงอย่างเงี้ยอาการของพืชอย่างเงี้ยเกิดจากแมลงอะไรใช้ยาอะไรนะครับการทำสมุนไพรใช้เองและที่พิเศษกว่านั้นก็คือเรื่องของการตลาดรอบนี้เรามีการทำการตลาดเกี่ยวกับการส่งออกนะครับโดยเราได้รับเกียรติจากเรียกท่านชื่อว่าอาจารย์ยุพดีสุภลักษ นะครับหรือเราเรียกชื่อเล่นๆว่าอาจารย์เจี๊ยบนะครับซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ผมคนหนึ่งนะครับตอนนี้อาจารย์เจี๊ยบเนี่ยเขาทำพืชผักผลไม้ในสวนเนี่ยส่งไป EU กับส่งไปยุโรปแล้วก็ต้องการสมาชิกจำนวนมากท่านก็จะมาสอนว่าพืชอะไรที่เราจะส่งไปต่างประเทศได้บ้างการส่งไปต่างประเทศเนี่ยมันจะได้ราคาค่อนข้างสูงนะครับโดยเขาจะรวมกลุ่มสมาชิกเนี่ยถ้าใครมีเวลาก็มาเรียนนะครับสมัครได้ที่คุณน้อยนะครับไม่ต้องโทรมาที่ผมนะโทรไปที่คุณน้อย0656405915
1: อีกสักครั้งค่ะ
2: 0656405915
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: คุณน้อย
2: สิบกว่าท่านก็จะครบแล้ว
1: ต้องการกี่ท่านนะคะ
2: รับไม่เกิน50
1: ไม่เกิน50ไม่เกิน50
2: พอดีผมไม่ได้ติดต่อคุณน้อยมา2-3 วันแล้ว2-3 วันก่อนบอกว่าเหลืออยู่10กว่าท่าน

0: ตอนนี้น่าจะไม่ถึงแล้วล่ะ
1: จะต้องรีบหน่อยนะคะ
0: ใครสนใจก็โทรไปที่พี่น้อย0656405915นะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวไม่ทันก็จะไม่ได้เรียนแล้วนะ
1: หมดแล้วนะ
2: อบรมวันที่เท่าไหร่นะคะอาจารย
0: ์วันเสาร์ที่30นี้ครับ8 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็น
2: 8 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็น
1: สัปดาห์หน้าแล้วนะคะ
2: เสาร์หน้า
0: สัปดาห์หน้าวันเสาร์หน้านะคร
1: ับ
0: ใครสนใจก็ไปอีกหน่อย
2: จ้าย้ำชื่อโครงการหน่อยค่ะอาจารย์คะ
0: หนึ่งงานสร้างอาชีพคือเราใช้พื้นที่แค่หนึ่งงานนะครับเราสามารถปลูกพืชแล้วสามารถเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได
1: ้
0: ค่ะคือผมมองว่ายุคนี้เนี่ยการทำเกษตรเนี่ยการทำเยอะไม่ใช่คำตอบ
1: ค่ะ
0: นะครับอาจจะใช้ว่าใช่คำตอบแต่เป็นคำตอบที่ไม่ใช่ฟังแล้วยังงงนะครับเพราะว่าการปลูกพืชเยอะๆเนี่ยหวังว่าผลผลิตเยอะๆแล้วจะค้าขายได้เงินเยอะๆมันไม่ใช่แล้วนาทีนี
1: ้
0: นะครับแล้วโดยเฉพาะพืชเชิงเดี่ยวเนาะไม่ว่าข้าวอ้อยมันยางข้าวโพดนะครับพืชพวกนี้ราคามันถูกกำหนดในตลาดโลกทั้งหมดนะครับฉะนั้นเราก็จะบอกว่าถ้าใครปลูกพืชพวกนี้อยู่เนี่ยให้ลดพื้นที่ปลูกลงนะครับแล้วก็มาปลูกตามแนวที่เราสอนโดยทดลองปลูกแค่1 งาน 1 งานก็คือเต็ม1.4 ไร่นะครับ
1: ค
0: ือประมาณ100 ตารางวานะครับซึ่งเราสามารถรับประกันว่าถ้าท่านตามทำตามที่ผมสอนเนี่ยท่านอยู่ได้อย่างแน่นอนครับนะครับลองมาเรียนรู้กันนะครับไม่ต้องทำเยอะฮะแล้วสวก็ทำได้นะครับคือแนวทางผมเนี่ยที่ไม่ใช่ไปทำประเภทหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเป็นลมอยู่ในสวนอย่างนี้ไม่ใช่นะครับหรือเวลาขายเสร็จเนี่ยปรากฏว่ายังไม่พอค่าแรงเสียจ่ายอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับยุคนี้เนี่ยมันไม่ใช
1: ่
0: นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีพืชต่างๆให้ปลูกประมาณ6 อย่างนะครับแล้วอย่างนึงไม่ต้องเยอะอย่างนึง10 กว่าต้น8 ต้น5 ต้นนะครับแล้วพืชที่เราแนะนำเนี่ยเป็นพืชที่ดูแลง่ายโรคแมลงน้อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วมีรายได้ทั้งปีนะครับนะเราลองมาเรียนรู้กัน
2: ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเนา
1: ะ
2: 1 งานเนี่ยไม่ใหญ่มากไม่น้อยมากเท่าไหร่ก็คือสามารถที่จะปลูกพืชได้แล้วก็พอสอนเรื่องการเตรียมดินแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์ดินตรวจสอบดินและยังจะไปขยายพันธุ์พืชโรคแมลงรักษาโรคแมลงด้วยรวมไปถึงเรื่องของการตลาดนี่สำคัญมากต่อยอดไปถึงเรื่องของรายได
1: ้ปลูกแล้วจะเอาไปจำหน่ายที่ไหน
2: ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆและแถมได้ที่ปรึกษาต่อเนื่องด้วยนะคะ
1: ตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่ปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยแบบนี
2: ้
1: ฟังแล้วน่าสนใจ อยากจะไปอบรมด้วยเลยค่ะอาจารย์ อาจารย์คะถ้าไม่มีประสบการณ์เลยไม่เคยที่จะทำเกษตรเลยสามารถไปได้ไหมคะ
0: โอ้ผมมองว่าไม่มีประสบการณ์นี่ยิ่งดีเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับแก้วเปล่า
1: ค่ะ
0: นะครับมันจะรับได้เต็มที
1: ่
0: นะครับที่น่าห่วงคือพวกที่ประเภทรู้บ้างไม่รู้บ้างโดยเฉพาะรู้มาผิดรู้จากทางคุณ YouTube บ้างทางคุณ Google บ้างอย่างเงี้ยนะคือไปดูคลิปที่เขาสร้างจาก AI บ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปเชื่อนะครับพอเรามาสอนให้ก็จะแย้งในใจที่รู้มามันไม่ใช่นะฉะนั้นอันนี้เราจะต้องเสียเวลามาทำความเข้าใจใหม่
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ Google YouTube อะไรพวกเนี้ยนะครับใครก็เอาไปลงได้หมดนะครับแล้วพยายามทำให้มันหวือหวาเพื่อจะเอายอดวิวต่าง
1: ๆ
0: นะครับซึ่งบางเรื่องเนี่ยผมก็ไปดูแล้วผมก็นั่งขำคนเดียวนะว่ามันผิดความจริงไปขนาดนี้ก็ยังเอามาลงเหรอนะเนี่ยแล้วแต่คนอื่นเขาจะรู้อย่างผมไหม
1: ค่ะ
0: น่าห่วงนะครับคนที่ไม่รู้ก็เชื่
2: อ
0: นะคร
2: ับ ก็เชื่อ
0: เนี่ยมันน่ากลัวนะครับยกตัวอย่างขออนุญาตแล้วกันนะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เดี๋ยวเราจะพูดเรื่องการทำสำเนานอกฤดูนะครับผมไปดูในคลิปใน YouTube นะครับเขาบอกว่าการทำสำเนานอกฤดูเนี่ยก็คือโดยการที่เราไปรูดใบต้นสำเนาออกให้หมดทั้งต้นเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับผมก็นั่งเนี่ยต้นสะเดาต้นหนึ่งเนี่ยน้องๆมะม่วงนะคุณพัดคุณอ้อลองคิดดูว่าน้องๆมะม่วงนี่มัน ใหญ่ขนาดไหนเนาะแล้วเราจะปีนขึ้นไปลูดใบให้มันออกหมดทั้งต้นท
1: ั้
0: งใบ
1: จะตกลงมาขาหักก่อน
2: ไปรูดใบ
0: มันจะเสี่ยงชีวิตเกินไปไหมอันนั้นข้อแรกนะฮะแล้วเขาบอกว่าหลังจากเราลูดใบออกแล้วเนี่ยมันจะแตกใบใหม่พร้อมดอกอันนี้ไม่จริงเลยไม่จริงเลย
2: ไม่จริง
0: ต้องใช้คำว่าไม่จริงเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับถ้ามันจะออกได้กรณีเดียวก็คือคุณไปลูดช่วงเดือนธันวาซึ่งเป็นช่วงที่มันตากลุ่มอาหาร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับช่วงนั้นน่ะมันจะออกตามฤดูกาลอยู่แล้วคุณไม่ต้องลูดมันก็ออก
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วคุณจะเสี่ยงขึ้นไปลูดทำไมนะครับอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่อะฮะแต่ถ้าคนดูไม่คนที่ไม่มีภูมิความรู้เลยเนี่ยก็จะเชื่อ
1: ค่ะ
0: นะก็เสี่ยงชีวิตขึ้นไปลูดใบมันนะครับแล้วถ้าเป็นสวจะขึ้นไปใหญ่ท่านไอ้ผมก็ยังนึกไม่ออกนะครับ
2: อันตราย
0: เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเนาะว่าเราไม่ต้องขึ้นไปลูดใบให้ลำบากเรามีวิธีการที่ดีกว่านั้นครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
2: ค่ะเชิญอาจารย์เลยค่ะ
0: ครับเราไม่ต้องพักเบรกเนาะ
2: ไม่ต้องค่ะ
0: จะพักเบรกก่อน
1: ต่อเลยค่ะ
2: แต่ยาวเลยค่ะ
0: ต่อเลยเนา
1: ะ
0: การทำสะเดานอกฤดูเนี่ยนะฮะคือสะเดาเนี่ยมันจะมีสะเดาบ้านนะครับสะเดาบ้านก็คือสะเดาที่ขึ้นอยู่ตามหัวไร่ไปนาทั่วไปนะครับจะออกดอกประมาณเดือนธันวามกรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันนี้เป็นฤดูกาลของมันนะครับไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ออกนะครับส่วนจะออกเยอะออกน้อยอยู่ที่อากาศหนาวไห
1: ม
0: ปีไหนหนาวเยอะออกเยอะนะครับเนื่องจากการจริงมันหนาวเนี่ยมันทำให้เกิดการสะสมนะยิ่งหนาวนานยิ่งออกเยอะนะครับหนาวลึกหนาวนานจะออกดอกเยอะมะม่วงก็เหมือนกันปีไหนหนาวลึกหนาวนานก็จะออกเยอะดังนั้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกฤดูกาลของมันนะครับส่วนสะเดาอีกท่านนึงเราเรียกว่าสะเดาทวายนะครับมันมีชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าสะเดาขาวพองนะครับสะเดาขาวพองเนี่ยเนื่องจากเจ้าของเขาไปจดสิทธิบัตรเรื่องคำว่าสะเดาขาวพอง
1: อ
0: ันเกษตรกรทั่วไปก็จะเลี่ยงมาใช้คำว่าสะเดาทวายสะเดาทวายก็คือสะเดาที่ออกก่อนฤดูนะครับก็ออกประมาณเดือนตุลา
1: ค
0: ่ะนะครับตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาจะที่ออกต่อเนื่องประมาณ5เดือนไม่ได้ออกทั้งปีนะฮะไม่ได้แปลว่าออกทั้งปีไม่ใช่ไม่ใช่หลายคนไปเข้าใจผิดแค่ออกก่อนเฉย
1: ๆ
0: นะครับทีนี้ถ้าเราจะทำให้มันออกดอกต่อเนื่องหรือออกดอกติดต่อกันเนี่ยก็คือเราจะต้องมีเทคนิคการใส่ปุ๋ยการจัดการเข้ามาร่วม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับอันปุ๋ยที่จะทำให้พืชออกดอกได้เนี่ยก็คือปุ๋ยตัวกลางก็คือตัวฟอสฟอรัสหรือตัว P นะครับมันมี NPK เนา
1: ะ
0: N จะคือเร่งโต P คือสร้างดอก K คือขยายผลนะครับงั้นพืชถ้าอาหารตัว P เนี่ยตัวฟอสฟอรัสเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดการสะสมและออกดอกได
1: ้
0: นะครับสมมติว่าถ้าเราอยากจะทำสะเดานอกฤดูเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภานะครับไม่ใช่เราเริ่มเพิ่มพันจากเดือนนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: เดือนนี้เราก็หาปุ๋ยที่มีตัวกลางตัวท้ายสูงๆไปใส่ให้มันเช่น8/24/24หรือ12/24/12ขอให้ตัวกลางเยอะๆแล้วมีตัวท้ายด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับงั้นเราก็อาจจะใส่สัก2ครั้งห่างกันสัก10-15วันนะครับหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเราก็ลดน้ำปกติพอเราลดน้ำจนปุ๋ยละลายหมดในครั้งที่สองนะครับแล้วให้ทำการงดน้ำเลยอย่าไปลดน้ำมันนะครับถ้าบังเอิญมีฝนตกมาก็ช่วงนี้จะเริ่มมีฝนนะครับให้ฉีดช่วยทางใบด้วยปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยเกล็ดก็คือปุ๋ยที่เราไว้ฉีดทางใบโดยเฉพาะนะครับสูตร0/5/2/3/40คือตัวหน้า52ตัวกลางตัวท้ายคือ34
1: ค่ะ
0: 0/5/2/3/4ฉีดทางใบสัก 7-10 วันครั้งหนึ่งสัก 2-3 ครั้งอยู่ที่ฝนตกเยอะไหมถ้าฝนตกเยอะก็อาจจะเป็น3ครั้งถ้าฝนตกไม่เยอะห่างๆครั้งหนึ่งก็อาจจะฉีดสัก2ครั้งก็พอ
1: ค่ะ
0: นะครับอัตราใช้ตามฉลากนะครับหลังจากที่เรางดน้ำไปได้สัก10วัน15วันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยที่เราฉีดทางใบช่วยแล้วด้วยนะครับให้เรา ทำการลิดไฟมันออกแต่ไม่ได้ให้ฟีนที่ไปลิดไฟมันออก
1: เ
2: ราไปรูดหมด
0: เราไปซื้อเขาเรียกฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าไพโอยูเรียไพโอยูเรียกิโลละร้อยกว่าบาทเองครับกิโลนี่มีใช้ได้เยอะแยะนะ
1: คื
0: ออาจจะใช้เนี่ยประมาณฉีดต่อน้ำ20 ลิตรที่เด็กฉีดได้ตั้งไม่รู้กี่ต้นแล้วนะครับหลังจากฉีดหาไทโอยูเรียผสมยาจับใบไปหน่อยมันจะทำให้ใบเนี่ยร่วงดีนะครับหลังจากเราฉีดไปประมาณ 7-10 วันใบสะเดาจะร่วงหมดนะครับช่วงที่ระวังใบสะเดาร่วงเนี่ยเราก็ลดน้ำให้มันนะหลังจากก่อนหน้านี้เรางดน้ำมันมาช่วงนึงนะครับพอหลังจากที่เราฉีดไปโอเยเรียไปได้สัก 5-6 วันนะครับเราก็เริ่มลดน้ำให้มันใบมันก็จะร่วงไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับพอเราลดน้ำครั้งแรกออกวันลุกขึ้นเราก็ลดน้ำอีกครั้งแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสูตร15 15 15 16 16 16อะไรก็ได
1: ้
0: นะครับใส่ให้มันแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มๆนะครับหลังจากนั้นมันจะแตกยอดใหม่พร้อมดอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสะเดานอกฤดูนะครับทีนี้สะเดาปกติแล้วเนี่ยมันจะออกดอกแค่ปลายยอดของกิ่งก็คือกิ่งหนึ่งเนี่ยจะมีดอกอยู่แค่ปลายยอดถ้าเราอยากให้มันออกดอกเยอะให้เราโน้มกิ่งมาขนานกับพื้นนะครับแล้วก็เอาเชือกมัดไว้อย่าให้กิ่งมันตั้งขึ้นให้กิ่งมันนอนลงนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราโน้มกิ่งมันลงเนี่ยมันจะออกดอกตามข้อทั้งกิ่งนึงเนี่ยมีข้อเยอะแยะเลยทีนี้มันก็จะออกดอกตามข
1: ้
0: อปัญหาคือพอมันออกเยอะนะครับพอมันออกเยอะเนี่ยดอกมันจะช่อดอกมันจะสั้นแล้วก็เล็ก
1: ค
0: ่ะถ้าเราอยากให้ช่อดอกมันอ้วนแล้วก็ยาวแล้วก็ใหญ่ด้วยให้เราไปซื้อฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าจิปเบอร์ลาลินจำชื่อไม่ได้จำว่าฮอร์โมนจิป
2: ฮอร์โมนจิป
0: นะฮะจิปจิปฮอร์โมนจิปนะครับขวดหนึ่ง100 กว่าบาท100 ซีซีนะครับเวลาใช้5 ซีซีนะครับเอาฮอร์โมนจิ๊บช้อนชาหนึ่งนะครับแล้วก็ปุ๋ยยูเรีย1ขีดนะครับน้ำมะพร้าวที่เขาเอาไปคั้นกะทิมะพร้าวแกงนะครับเอาน้ำมะพร้าวแกงเนี่ย1 ลิตรนะครับผสมกับน้ำ20 ลิตรแล้วไปฉีดพ่นที่ช่อดอกจิ๊บเนี่ยจะไปยืดช่อให้ยาวฮอร์โมนจากน้ำมะพร้าวเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนชื่อว่าไตรโตไคนินจะไปทำให้ดอกอ้วน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้ก็จะทั้งยาวทั้งอ้วนนะครับอันนั้นเราก็จะมีดอกสะเดาขายนะครับก่อนฤดูนะครับแล้วยิ่งถ้าเราอยากให้มันออกเยอะกว่านั้นก็คือเราโน้มกิ่งเสร็จเราควั้นกิ่งซะด้วย
2: ควั้น
0: กิ่งปั้นที่โคนกิ่งนะคว
1: ั้
0: นแผลเดียวนะโคนกิ่งก่อนจะถึงต้นมันเนี่ยก็โคนกิ่งเนี่ยเราควั้นรอยเดียวนะครับคว
1: ั้
0: นเหมือนกับที่เราจะตอนเนี่ยแต่เราควั้นแผลเดียวควั้นในรอบกิ่งมันจะยิ่งออกดอกเยอะ
2: เป็นเพราะอะไรคะ
0: คือไปตัดท่อน้ำเลี้ยงไม่ให้มันส่งกลับนะครับอันนี้มันจะยิ่งออกดอกเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยการทำสะเดาให้ออกดอกเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเราเอาสะเดาถวายเนี่ยมาทำเนี่ยมันจะออกดอกง่ายนะครับขั้นตอนจะน้อยแต่ถ้าเราเอาสะเดาบ้านจะทำให้มันออกดอกเราอาจจะต้องเพิ่มเรื่องของการใส่ปุ๋ยเพิ่มเข้าไปการกวนกิ่งการโน้มกิ่งอะไรเพิ่มเข้าไปนะครับมันถึงจะออกดอกได้
2: ค่ะอาจารย์ขา
0: ทีนี้ทั้งหมดเนี่ยคืออยากให้ไปลองทำแล้วถ้าไม่เข้าใจโทรมาถามผมหรือถ้ามีเวลาไปเรียนรู้เราจะสอนให้มันเบาดีจัง
2: อาจารย์ขาหนูมองภาพว่าการโน้มกิ่งลงมาเนี่ยต้องเลือก
0: อ๋อเราไม่ได้ควันลึกนะเราควันแค่ผิวเปลือกมัน
2: ค่ะโดยปกติแล้ว
0: ท่อน้ำเลี้ยงมันจะอยู่ใต้ผิวเปลือก
2: ด้วยปกติแล้วก้านสะเดามันจะเหนียวไหมคะ
0: เหนียวครับเหนียวอยู่
2: ใช่ไหมคะมันอาจจะไม่ได้
0: แล้วเราควันเนี่ย เราใช้มีดฟันเนาะ

0: ะครับมีดก็ได้นะฮะหรือกรรไกรสองคมก็ได้นะครับแล้วคนที่เคยตอนเนี่ยก็จะรู้น้ำหนักมือ
1: ก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบมีขนาดไหนใ
0: ช่กิ่งก็ที่อายุพอสมควรเนาะไม่ใช่อ่อนจนเป็นเขียวๆเลยมันออกไม่ได้มันยังไม่ออกมันยังเด็กเกินไปนะครับก็คงต้องเป็นกิ่งถ้าภาษาเกษตรเขาเรียกเพนสลาดนะครับคือไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปแก่นี่ยังออกได้น
1: ะ
0: แต่ถ้าอ่อนเกินไปนี่ไม่ออกนะครับ
1: ก็ต้องมีวิธี
0: อันนี้ก็
1: ใช
0: ่ต้องดูด้วยตรงนี้เนา
1: ะ
0: นะครับฉะนั้นเราก็จะไปโน้มไปกิ่งที่อยู่ยอดๆเนา
1: ะ
0: เพราะกิ่งยอดๆเราจะอ่อนเกินไปแล้วก็โน้มกิ่งที่อยู่ชายๆด้านล่างๆโอกาสออกจะเยอะขึ้นครับ
1: อันนี้ก็เป็นวิธีที่อาจารย์แนะนำให้ไปทำสะเดานอกฤดูให้ออกดอกเนาะก็ออกดอกนอกฤดู
2: พอเป็นอะไรที่นอกฤดู
0: ที่พูดไปตะกี้ทั้งหมดเนี่ยจะมีในหนังสือมีสมเด็จแจกให้ในวันที่3นี่เนา
1: ะเป็นตำรา
0: ถ้าจำเนี่ยจำได้ไม่หมดหรอกจดก็ไม่ทันจำก็ไม่หมดถ้าไปทำก็จะมั่ว
1: มันต้องได้ลองทำด้วยค่ะไม่งั้นจะไม่จำเน
0: า
1: ะ
0: แต่ถ้าทำจนชำนาญแล้วไม่ต้องจดมันจำได้เอง
1: ใช่
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์ทองได้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาเปิดสายให้ผู้ฟังได้โทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะ
1: ค่ะเตรียมตัวไว
2: ้ค่ะเตรียมโทรเลยนะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแต่กระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
2: เรื่องของการหลอกลวงคนมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทน

0: ว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
1: ้กฎหมายแค่ไล่จับแต่เงินที่หลอกเอาไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้อะไรครับเชิญบัญชีม้าก็รับแจ้งเปิดบัญชีรายวันพันสองพันเขาก็รับแล้วบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่การจับการเก็บการแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
0: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต
2: ค่ะ 13:42 กับทั่วที่ถิ่นไทยช่วงที่2พูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดานะคะเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดท่านอยู่ในสายแล้วนะคะยังคงพูดคุยกันอาจารย์ขาวันนี้มีคำถามทาง Facebook Live มาคุยเรื่องขั้นกิ่งเนี่ยเขาถามค่ะคุณพิสมัยถามมาว่าถ้าขั้นกิ่งแล้วขั้นหม่อนได้ไหมคะจะออกดอกแบบที่ออกสะเดาออกดอกหรือเปล่า
3: ทำแบบสะเดาเลย
2: ได้ไหมคะอาจารย
4: ์ได้ครับ
2: ได้ด้วย
4: ต้องทำให้ครบกระบวนการด้วยเนา
3: ะ
4: คือหม่อนก็จะคล้ายๆสะเดาเวลาที่เราจะให้ออกดอกหนึ่งก็คือใส่ปุ๋ยสะสมก่อนนะครับแต่ที่สีวิตสีสองก็คือหลังจากสะสมแล้วเนี่ยเราจะขั้นกิ่งแล้วก็รูดใบออกให้หมด
2: คร
4: ับแล้วก็ตัดปลายยอดออกด้วยถ้าไม่โน้มกิ่งนะครับแต่ถ้าโน้มกิ่งก็ไม่ต้องตัดปลายก็ได
2: ้ค่ะ
4: รูดใบออกให้หมดนะทั้งกิ่งไหนที่เราขั้นกิ่งเนี้ยจะออกดอกเยอะกว่ากิ่งที่เราไม่ขั้นครับ
2: ค่ะ
4: ครับผม
2: แต่ว่าโน้มกิ่งมาแล้วขั้นกิ่งแล้วยังไงก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่เพิ่มใช่ไหมคะฮอร์โมน
4: ปุ๋ยก่อนนะมันถึงจะออกดอกเยอะแต่ถ้าไม่ใส่เลย
2: ค่ะ
4: นะครับก็จะออกแต่ออกไม่เยอะครับ
3: ค่ะค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะ02-276-9718 02-276-9718
2: ค่ะ
3: โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรกับอาจารย์ทองกันนะคะ
2: มีสายเข้ามาแล้วนะคะพระอาจารย์มงคลค่ะนมัสการค่ะพระคุณเจ้าน
3: มัสการค่ะ
5: เจริญพรเจริญพร
2: ค่ะ
5: อาจารย์ทองโยมไปโคตรสงทั้งสองนะ
2: ค่ะ
5: เ
2: จ
5: ริญพรนมัสการครับเจริญพรที่ทางติดตามมาประจำมาหลายปีสิบกว่าปีแล้วนะเออที่เริ่มทำมาเนี่ยรายการนี้ก็ฟังแต่จับหนักเป็นเลนไอ้บอลโลนหรืออะไรเนี่ยก็ฟังมาตลอดโยมให้ทำให้ซื้อให้ถูกสงสารเขาบางทีตั้งข้อที่โหก็อยู่เพื่อใช้มูลเจ้าครอบพยมบอกโยมให้เขาสงสารนะก็เดียวฝรั่งก็ชักดูก็หลายพันไปจนหลายพันอยู่นะแล้วก็บอกแล้วก็ไปเรื่อยไปอยู่ที่ไปให้เพิ่มเพิ่มคนต้องหิวปีนี้ประภาษาที่ผ่านมาที่ก็ถ้าสั่งมา2,000หัวมะกรูดลูกตาก็จ่ายครับผมให้ยมปู่แล้วก็ไปเรื่อยๆลูกตานะเสริมยมปู่อยากให้สวนเนี่ยที่สุดนะทำสวนเดียวสวนให้เป็นผู้ฉลาดอาจจะฟองยมฟองที่หลังสอนเข้าไปเนี่ยสงสารเขาจะให้ผูกไอ้ปลาตัวปลาไอ้พวกต้องอาไอ้ที่หวานผูกให้ลูกพี่จ้ะเราสนับสนุนแรงไปก่อนโอ้ยผูกไหมแต่ท่านอินเดียที่ไรพันคนก็ที่มาผูกนะแล้วก็ช่วยเขาทำนี่แหละ

0: งสารเขาสำคัญสักคน
1: พระอาจารย์คะขออนุญาตค่ะพระอาจารย์คะมีเสียงสะท้อนนะคะมีเสียงสะท้อนพระอาจารย
2: ์ปิดวิทยุหรือยังคะ
0: ปิดแล้วล่ะปิดแล้วนะไม่มีวิทยุเลย
2: ค่ะ
0: พระอาจารย์ประจอมภาคมีหนังสืออาจารย์พอก็น่าขอถามนะ
2: พระอาจารย์จะถามอะไรนะคะ
0: ทำไมต้องลุกปากมาได้ยินร้อนนี้กันนั่นเองนะโทรศัพท์เนี่ย
2: เสียงไม่ค่อยได้ยินจะยินไม่ชัดค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์จะถามอะไรนะคะ
3: ว่าหรอครับฟังไม่ชัดเองฟังไม่ได้เลย
2: พระอาจารย์จะถามอะไรนะคะย้ำอีกทีนึงค่ะ
0: คือถามว่าอยากได้หนังสือพระอาจารย์ทองเนี่ยมีขายที่ไหนเนี่ยสั่งซื้อได้
2: พระอาจารย์อยู่ยโสธรค่ะ
1: พระอาจารย์บอกว่าอยากได้หนังสือของอาจารย์ทอง
3: คือต้องรอหลังงานก่อนนะครับพระคุณเจ้าครับคือหลังจากงานไปแล้วเนี่ยถ้ามันมีเหลือโทรมาหาผมเนาะเดี๋ยวผมจะส่งไปให้แต่ถ้าหลังช่วงงานคนมาอบรมเยอะแล้วหนังสือมันหมดอันนี้ก็คือหมด
1: เดี๋ยวรอหลังวันที่30พฤษภาคมได้ไหมคะพระอาจารย
2: ์ค่ะพระอาจารย์คะยังอยู่ไหมคะเดี๋ยวรอ
1: วันที่30เนาะหลัง30พฤษภา
2: คม
1: หลังจากที่อาจารย์ทอง
3: ไปแล้ว
1: ค่ะค่ะสายหลุดไปแล้วนะคะค่ะถ้าพระอาจารย์ฟังอยู่นะคะก็อาจารย์ทองบอกว่า
2: อาจารย์ให้เบอร์ไว้ได้ไหมคะถ้าอย่างนี
3: ้ครับก็เบอร์ผม0611242859 0611242859นะครับครับผม
2: ค่ะถ้ายังไงก็พระอาจารย์ต้องรอหลังงานอบรมเรียบร้อยก่อนนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรที่เบอร์022769718ค่ะ022769718ค่ะตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะ
2: มีคำถามมา
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: คุณปรีชานะคะถามอาจารย์ว่าข้าวไม่ค่อยกินปุ๋ย
2: เป็นยังไงไม่รู้
1: สาเหตุเกิดจากอะไรครับจากศรีสะเกษค่ะ
3: มันน่าจะยังไม่หิวนะ
1: ถึงไม่กินเนาะ
2: ใช่จริงเลย
1: ป้อนแล้วไม่กิน
3: นะครับอ๋อไม่ใช่พูดเล่นนะ
2: เป็นเพราะอะไรไม่กินปุ๋ย
3: ปกติของพืชเนี่ยมันจะต้องกินปุ๋ยนะครับทีนี้มันไม่กินเนี่ยมันเกิดจากหลายสาเหตุหนึ่งเช่นสภาพอากาศร้อนจัดหนาวจัดหรืออากาศแปรปรวนเช่นมีทั้งร้อนทั้งหนาวสลับกับฝนอย่างเงี้ย
1: ค
3: ่ะนะครับคือพืชมันก็จะปรับตัวไม่ทันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปนะครับก็เลยทำให้การอยากกินอาหารลดลง
1: อ
3: ันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับถ้ากรณีที่อากาศแปรปรวนอย่างเงี้ยเขาให้ฉีดด้วยซิงหรือสังกะสีแต่แปลเป็นไทยนะฮะแต่ไม่ใช่ไปซื้อสังกะสีที่เป็นแผ่นมานะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ไปซื้อเขาเรียกธาตุอาหารเสริมเนาะ
1: ค
3: ่ะซื้อว่าซิงนะครับเราก็เอามาฉีดนะครับก็จะช่วยกระตุ้นทำให้พืชเนี่ยกลับมากินอาหารได้ปกติ
1: อ
3: ีกอย่างหนึ่งก็คือดินเป็นกรดจัดนะครับโดยเฉพาะแถวซีสเกตเนี่ยดินเป็นกรด
1: ค่ะ
3: นะครับนั้นเกษตรกรไม่เคยปรับปูนเลยนะครับผมพยายามบอกว่าปูนมาหว่านสักปีนึงสัก1-2 ปีให้หว่านปูนสักครั้งหนึ่งประมาณ100 กิโลต่อไร
1: ่
3: นะครับจะไปช่วยลดความเป็นกรดนะครับก็จะทำให้ปุ๋ยที่ตกค้างในดินเนี่ยถึงข้าวมันไม่กินหรือพืชต่างๆมันไม่กินเนี่ยมันกลับมากินได้ปกตินะครับ
2: อัน
3: ที
2: ่
3: สามก็คือเกิดจากดินที่มันแน่นเกินไปทำให้พืชเนี่ยหายใจไม่ได้รากพืชหายใจไม่ได้พอมันหายใจไม่ได้เนี่ยมันจะไม่เกิดพลังงานที่จะไปดูดปุ๋ยนะครับโดยเฉพาะนาที่เผาต่อสั่งนะครับคือไม่มีอินทรีย์วัตถุในดินเนี่ยทำให้ดินแน่นแล้วก็ทำให้พืชหายใจได้น้อยก็จะกินอาหารได้น้อยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกรณีที่น้ำขังแช่นานเกินไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยจะไปทำให้ต้นข้าวเนี่ยกินอาหารได้น้อยลงดังนั้นถ้าอยากจะให้กินอาหารได้มากก็คือต้องระบายน้ำออกให้เหลือน้อยๆ นะครับโดยเฉพาะเวลาใส่ปุ๋ยให้ข้าวเนี่ยผมบอกว่าต้องระบายน้ำให้เหลือประมาณหลังฝ่าเท้า
1: ค
3: ือถ้าชาวบ้านก็เรียกว่าคุกคลิกนะบางคนเนี่ยน้ำถึงเข่าก็เอาปุ๋ยไปใส
1: ่
3: นะครับงั้น ปริมาณน้ำต่อไร่เนี่ยมันหลายหมื่นลิตรยาดอกหุยไปใส่หนึ่งกระสอบต่อไร่เนี่ยมันเหมือนกับตำน้ำพริกละลายในน้ำ
2: ค่ะค่ะ
3: มันไม่เกิดประโยชน์เลย
2: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้มีสายมารอค่ะอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตขอสายนี้เข้ามาก่อนนะคะ
1: ค่ะคุณทัศนีจากจังหวัดอำนาจเจริญค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสามท่านค่ะ
2: ค่ะ
4: จะเรียนถามอาจารย์นิดนึงค่ะพอดีว่าหนูจะขุดหลุมปลูกต้นไม้ทีนี้อยากรู้ว่าเราต้องขุดหลุมลึกแค่ไหนกว้างแค่ไหนนะคะ
3: ต้นอะไรแล้วดินเป็นดินอะไรดินเหนียวดินร่วนดินทราย
4: ดินทรายค่ะอยู่อำนาจเจริญค่ะบางที บางครั้งก็จะปลูกกล้วยบางครั้งก็จะเป็นมะม่วงเป็นไม้ยืนต้นอย่างเงี้ยค่ะ
3: ดินทรายเนาะการเตรียมหลุมก็จะง่ายกว่าดินเหนียวนะครับดินทรายเนี่ยมันข้อเสียคือมันไม่มีตัวช่วยอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยนะครับทีนี้ถ้าใส่ปุ๋ยหมักลงไปมันก็จะช่วยอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยได้แต่ปัญหาคือปุ๋ยหมักเนี่ยพอใส่ไปสักระยะหนึ่งมันจะเกิดการย่อยสลายแล้วหมดไปทีนี้เราจะไปใส่ใหม่มันก็ใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราปลูกต้นไม้ไปแล้ว
4: ค่ะ
3: ฉะนั้นในดินทรายเนี่ยผมจึงให้เอาเศษถ่านปนๆเนี่ยไปผสมร่วมกับปุ๋ยหมักแล้วผสมแล้วก็คลุกลงไปในหลุมนะครับคือดินทรายเนี่ยเราไม่ต้องขุดหลุมลึกนะฮะขุดลงไปสักหน้าจอบนึงแล้วก็ปุ๋ยหมักปุ๋ยเศษถ่านผสมร่วมกันคลุกใส่ลงไปในก้นหลุมแล้วก็เอาดินกลบลงไปแล้วก็เอาปุ๋ยหมักกับเศษถ่านผสมร่วมกันข้างบนนะครับความกว้างสักเมตรนึงนะครับแล้วก็ปลูกได้เลยครับเศษถ่านเนี่ยมันจะไม่ย่อยมันจะอยู่นานมันจะไม่ทำให้ดินเนี่ยขาดตัวอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยครับครับผม
4: คือทีนี้ค่ะอาจารย์หนูว่าปลูกหนูขุดที่หนูขุดเตรียมไว้เนี่ยหนูจะมีพวกเศษหญ้าเศษอะไรเงี้ยค่ะไปลงก่อนเลยแล้วทีนี้หนูก็เลยจะถามอาจารย์ว่าการที่เราใส่ถ่านผสมกับปุ๋ยข้อที่อาจารย์ว่าเนี่ยเราใส่ในอัตราที่เยอะไหมคะถ่าน
3: ก็คือปกติแล้วถ้าเป็นดินทรายเนี่ยผมไม่ใส่อย่างน้อยเขาเรียกถังคู่หิ้วปูนนะคุณเคยเห็นถังที่เขาหิ้วปูนไหม
4: ถังเล็กๆกันเหรอคะ
3: ถังเล็กๆดำๆที่เขาหิ้วปูนนะฮะประมาณนั้นนะครับ
4: ถังคู่หนึ่ง
3: นะครับปุ๋ยหมักสักคู่หนึ่งนะครับส่วนในเศษหญ้าเศษอะไรเนี่ยคุณย่าไปใส่ก็ได้แต่ใส่แล้วอย่าเพิ่งรีบปลูกนะฮะเพราะว่ามันจะเกิดการหมักเกิดความร้อนเกิดกรดถ้าให้ดีเนี่ยคุณหมักให้เสร็จแล้วคุณก็จะไปใส่ในหลุมนะฮะแต่ถ้าใส่สดๆคุณต้องใส่แล้วทิ้งไว้ก่อนสักหนึ่งถึงสองเดือนนะแล้วก็เอาต้นไม้ลงปลูกไม่งั้นมันจะเกิดความร้อนเกิดกรดนะครับ
4: ค่ะค่ะพอดีหนูเตรียมไว้ทีนี้หนูจะถามอาจารย์อีกนิดนึงค่ะที่ของอาจารย์มีปูนขาวขายไหมคะเพราะแถวบ้านหนูว่ามันจะมีแค่โดโลไมต์อะค่ะ
3: โดโลไมต์ก็ได้ครับโดโลไมต์เราก็ดีฮะpH ของโดโลไมต์เนี่ยจะอยู่ประมาณ10นะครับปูนขาวจะอยู่12ปูนมันจะอยู่ประมาณ8อะไรก็ได้ฮะแต่ถ้าปูนมันเนี่ยมันถูกต้องใส่เยอะหน่อยโดโลไมต์เนี่ยราคาจะอยู่ตรงกลางก็คือใส่กลางๆถ้าปูนขาวเนี่ยราคาจะแพงกว่าก็คือใส่น้อยหน่อยใช้แทนกันได้ครับ
4: อ๋อใช้แทนกันได้ค่ะ
3: ครับผมโดโลไมต์ก็ได้ครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะหนูขอความรู้อีกนิดนึงค่ะหนูว่าจะซื้อท่อพญานาคทีนี้เราจะปลูกปลูกต้นไม้ด้วยทำเป็นระบบน้ำหยดด้วยแล้วก็จะดึงน้ำเข้าแปลงนาด้วยเราจะใช้ประเภทไหนคะจะเหมาะสมกับการใช้งานของเ
3: ราอันดับแรกเลยน้ำหยดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เหมาะสมนะฮะคือน้ำหยดเนี่ยเขาให้ปลูกพวกมะเขือถ
4: ้
3: าเป็นไม้ผลเนี่ยหรือไม้ต้นใหญ่เนี่ยน้ำหยดมันหยดลงเฉพาะที่นะครับและไอ้ตรงที่ไม่ได้น้ำไม่หยดแล้วมันจะกินอะไรใช่ไหมฮะฉะนั้นควรจะใส่เป็นหัวปีกผีเสื้อหรือไม่ก็มินิสปริงเกอร์จะดีกว่าน้ำหยดนะฮะแต่ในพริกในมะเขืออย่างเงี้ยโอเคจะใส่น้ำหยดเพราะมันเป็นพืชอายุสั้นพืชรอดตื้นถ้ามันไม่ไปไกลอย่างนั้นโอเคอนุโลมได้แต่ถ้าไม้ผลนี่ไม่ควรใช้น้ำหยดครับนะครับแล้วก็ถ้าเป็นดินทรายเนี่ยอย่าไปขุดเป็นร่องทำเป็นลักษณะอะไรล่ะเรียกอะไรนะคลองใต้ใจห้ามทำนะฮะเพราะมันจะพังหมด เดินท่อเอาครับเป็นท่อ PVC ก็ได้นะครับแล้วก็ไปแยกย่อยเป็นท่อ PE ท่อดำครับก็จะอยู่ได้นานกว่าแล้วถ้าอยากให้มันอยู่นานๆก็คือเอาพวกปิ้งโคตไปทาหรือไม่ก็เอาดินกลบมันซะไม่ให้มันถูกแดดแล้วก็จะอยู่ได้หลายสิบปีครับครับผม
2: ค่ะ
4: ขอบคุณอาจารย์
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ขอบคุณมากมากค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะเสียงคุณทัศนีนี่ยังเป็นวัยรุ่นเลยนะเหมือน
5: เป็น
2: เกษตรกรรุ่นใหม่หรือเปล่า
5: แต่จริงๆแล้วถ้ามีปัญหาแบบคุณทัศนีเนี่ยน่าไปอบรมนะคะ
2: ใช่ค่ะ
5: เพราะว
2: ่
5: าก
2: ำลังจะแนะนำเลย
5: ใช่อาจารย์จะได้แนะนำเรื่องดินการดูแลดินเพราะว่าดินแต่ละแบบประเภทเนี่ยก็จะปลูกพืชที่แตกต่างกัน
2: ค่ะ
5: แล้วก็บำรุงดินก่อนปลูกยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
5: น่าไปเรียนอบรมเนาะ
2: ใช่ค่ะค่ะอีกหนึ่งสายยังทันไหมคะพี่พั
5: ฒน์วัน นี้ค่ะ
2: ค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้022769718ค่ะ022769718น่าจะได้อีกสักหนึ่งสายนะคะ
5: ค่ะ
2: ค่ะ
5: อาจารย์คะคุณพิสมัยเมื่อสักครู่ที่เขาถามเรื่องเกี่ยวกับการโน้มกิ่งสะเดาแล้วก็โน้มกิ่งหม่อนทำได้เหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะใส่นมใส่ปุ๋ยขี้ไก่รอในได้ไหมคะ
3: นมจะใส่เพื่อ
5: ครับอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
3: จริงๆแล้วต้องดูด้วยนะถ้าเรามีถ้าเอานมมาหมักก่อนนะครับแล้วไปใส่เงี้ยพอจะได
2: ้
3: นะครับแต่ถ้าอยู่ๆเอานมไปลดเนี่ยต้องระวังเรื่องเชื้อรา
5: ก็เป็นผลที่ตามมา
3: ใส่ได้อยู่แล้วนะคร
5: ับ
3: อ
5: าจารย์คะมีสายสุดท้ายเข้ามาค่ะอาจารย
3: ์ครับผม
2: จากคุณทวายคุณทวายสวัสดี
6: ค
2: ่
6: ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้ง2-3คนค่ะ
2: ค่ะเชิญค่ะ
6: ก็อยากเรียนถามอาจารย์ว่าปลูกแตงมันนิดหน่อยนะคะมันไม่ออกลูกนะคะนี่ 4-5 ต้นอย่างนี้ไม่ยังถึงมีดอกกระดึบแล้วมันก็ไม่ค่อยติดนะคะอยากเรียนถาม
3: รดน้ำบ่อยแค่ไหน
6: รดน้ำบ่อยอยู่ค่ะ
3: รดน้ำเยอะไปครับก็คือลดสักวันละครั้งก็พอนะหรือถ้าดินเปียกอยู่ยังไม่ต้องลดนะการลดน้ำเยอะเนี่ยมันจะสำลักน้ำและสลัดดอกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแตงสาวด้วยเพิ่งจะเริ่มออกดอกใหม่ๆเนาะอย่าเอาแค่ชื้นแต่ยังอย่าถึงกับแฉะเนาะ
2: ค่ะ
3: เพราะถ้าแฉะเนี่ยมันจะสำลักน้ำเนา
6: ะ
3: นะครับแล้วก็ไปซื้อแคลเซียมบอลลอนมาฉีดช่วยนะครับมันจะช่วยทำให้การผสมเกสรนานขึ้นแล้วก็จะทำให้ติดลูกดีขึ้นครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ครับผม
2: ค่ะ
6: แล้วถั่วก็เหมือนกันใช่ไหมมันงามแต่ใบบางทีมันก็ไม่ออกเลย
3: เพราะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยช่วยให้มันออกดอกเนาะโดยเฉพาะชอบใส่ไปพวกขี้วัวหรือปุ๋ยคอกนะครับก็ต้องเอาต้องเปลี่ยนเป็นพวกปุ๋ยพวกแปดยี่สี่ยี่สี่บ้างนะครับหรือจะใส่เป็นพวกขี้หมูขี้ไก่นะครับขี้เป็ดอย่างเงี้ยได้ขี้วัวห้ามใส
2: ่
3: นะครับถ้าใส่แล้วมันจะออกดอกน้อยครับ
2: ค่ะโอเคนะคะคุณทวาย
6: ขอบคุณค่ะสวัสดีค
2: ่
6: ะ
2: สวัสดีค่ะ
5: หมดเวลาพอดีให้อาจารย์ได้ฝากถึงหลักสูตรของอาจารย์อีกสักรอบนึงค่ะ
3: ครับก็อย่าลืมนะใครที่มีเวลานะครับวันที่30เรามาอบรมกันนะครับว่าการทำเกษตรเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ก่อนเนาะไม่ใช่นึกอยากจะทำก็ไปทำนะครับโอกาสสำเร็จก็คงมันแทงหวยนะครับมันก็คงไม่ถูกนะครับถ้าใครอยากเรียนรู้จริงๆก็มาเรียนกันวันที่30นะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเสนอตะเกียบตรงข้ามน้ำวานครใกล้ๆตลาดไทยโทรไปสมัครที่คุณน้อยนะครับ0656405915นะครับเราลดจำนวนจำกัดนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่ที่แล้วมีสมัครด่วนเลยนะครับเจอกันวันที่30ครับ
2: ครับ
3: ผม
5: วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: อาจารย์ทองธรรมดามาพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะ
2: ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานค่ะลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดว่าเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในแต่ละจังหวัดประสานงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการแกมเมอร์และคอร์เซ็นเตอร์ปัญหานอมินีการถือครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการใช้อิทธิพลข่มเหงประชาชนเป็นตามบูรณาการทำงานอย่างครบวงจรทั้งนี้ไม่ต้องตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเนื่องจากถือเป็นภารกิจและหน้าที่โดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อว่าการกระทำผิดกฎหมายใดๆไม่พ้นจากอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานได้ผลิตนาฏสันแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟพร้อมเตรียมเรียกประชุมผู้บังคับบัญชาทุกระดับเพื่อวางมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุ
11: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟและรถยนต์โดยได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรให้ผู้ขับขี่เคารพกฎจราจรและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดหากพบมีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขัน ไม่ให้จอดรถล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันไม่ได้ยกระดับความขัดแย้งกับคิวบาแม้รัฐบาลสหรัฐจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าสหรัฐจะไม่ยกระดับความขัดแย้งกับคิวบาแม้ก่อนหน้านี้การที่กองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz เดินทางถึงทะเลแคริบเบียนแล้วรวมถึงการที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับการยิงเครื่องบินพลเรือน2ลำเมื่อปี 2539 จนทำให้พลเมืองสหรัฐเสียชีวิตประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐกำลังปลดปล่อยคิวบาและเขาไม่อาจบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคิวบาต่อจากนี้ทั้งนี้รัฐบาลคิวบาออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการที่รัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรโดยระบุว่าเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจและเป็นการทำลายชื่อเสียงของอดีตผู้นำคิวบาพร้อมย้ำว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ของสหรัฐเป็นการยั่วยุทางการเมืองที่ไม่มีหลักกฎหมายรองรับปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณผู้ฟังครับในปัจจุบันนะครับคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งการใช้คอมพิวเตอร์ทำให้คนไทยออกกำลังกายน้อยลงนะครับเนื่องจากเป็นการทำงานที่นั่งอยู่กับที่เช่นเดียวกับประเทศที่เจริญแล้วที่ใช้คอมพิวเตอร์กันมากส่งผลให้มีปัญหาในเรื่องของโรคอ้วนโดยเฉพาะในเด็กนะครับเพราะว่าขาดการออกกำลังกายและก็ทักษะในการเข้าสังคมสำคัญนะครับและก็นอกจากนี้งานศึกษาวิจัยในต่างประเทศพบว่าการใช้คอมพิวเตอร์นานๆ นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีสายตาสั้นอยู่แล้วนะครับจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อหินได้นะครับคุณวังครับในการใช้งานคอมพิวเตอร์ควรอย่างยิ่งที่จะนั่งให้ห่างจากจอไม่น้อยกว่า30เซนติเมตรนะครับปรับความสว่างของคอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับสายตาให้รู้สึกไม่สว่างหรือมืดเกินไปนะครับแล้วก็ควรพักสายตาประมาณ10นาทีต่อชั่วโมงนะครับเช่นหลับตามองออกไปไกลๆนะครับแล้วก็หากเป็นไปได้ควรทำงานกับจอคอมพิวเตอร์ไม่เกินวันละ4ชั่วโมงนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับจากสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีจากนิตยสาร Health Today นะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: คืบกะเลซอกกะเลอย่าไว้ใจขืนลมในเลนะลูก
3: คือคำเตือนของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ฝากให้กับลูกหลานก่อนท่องเที่ยวทางทะเลหรือออกเรือหาปลาปัจจุบันทุกคนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเรือโดยสารหรือประกอบกิจกรรมทางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงและเพื่อความปลอดภัยควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ฮัลโหลอนงผมอยู่มาเลเซียว่าจะซื้อของฝากอนงแต่ผมแลกเงินสดมาไม่พอไม่รู้ว่าจะสแกน QR code จ่ายเงินได้ไหม
5: คุณพระไม่ต้องกังวลเลยค่ะตอนนี้ประเทศในอาเซียนหันมาใช้ระบบ QR code ในการชำระเงินทั้งในไทยที่ใช้เป็นระบบไทย QR code และอย่างที่มาเลเซียเขาใช้ระบบ Do It Now QR code สแกนจ่ายได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยค่ะ
4: ไหนๆลองดูว้าวได้จริงๆด้วยอะน้อง
5: ใช่แล้วค่ะคุณพระเดี๋ยวนี้อาเซียนพร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตัลค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อ

ดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลัก

0: มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: อาเซียนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
3: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
2: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันค่ะอาเซียนเชื่อมโยงการค้าเปิดโลกการลงทุนสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
4: กำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: บางครั้งการดูแลสุขภาพก็เริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดแค่เดินการเดินที่ใครๆก็ทำได้มีประโยชน์กว่าที่คิดการเดินช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดทั้งความเครียดลดโรคต่างๆและเติมพลังให้ทั้งกายและจิตใจเพียงแค่เดินให้มากขึ้นและสม่ำเสมอวันละประมาณ30นาทีก้าวเล็กๆในวันนี้เปลี่ยนเป็นสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า
1: คนไทยใส่ใจสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเลือกน้ำดื่มสะอาดใส่ใจในคุณภาพของน้ำดื่มอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับน้ำก็เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายอย่าลืมดื่มน้ำระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ
0: วันนี้ถนนโล่งดีนะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ถึงแล้วไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก็ได้มั้ง

0: บัติเหตุเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวคุณเอง
1: ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีชี้แจงการประชุมร่วมกับคณะองคมนตรีในการติดตามแผนรับมือภัยแล้งยืนยันเป็นเรื่องที่ดีนำข้อเสนอแนะมาแก้ไขปัญหาไม่เคยก้าวก่ายการทำงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: นายกรัฐมนตรีชี้แจงการประชุมร่วมกับคณะองคมนตรีในการติดตามแผนรับมือภัยแล้งเป็นแนวปฏิบัติต่อเนื่องไม่เคยก้าวก่ายการทำงานยืนยันเป็นเรื่องที่ดีนำข้อเสนอแนะมาแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนต้องการให้รัฐบาลทบทวนการเชิญคณะองคมนตรี9คนเข้าร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อรับมือวิกฤตภัยแล้งปี2569ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินงานให้รับทราบโดยคณะองคมนตรีมีบทบาทในการติดตามดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละภูมิภาคจึงจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลจากภาครัฐอีกทั้งหลายคนยังเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในภาคราชการมาก่อนจึงมีประสบการณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นเรื่องที่ดีที่ภาครัฐจะได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์เพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถือเป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่ได้ดำเนินการมาเป็น10ปีแล้วย้ำว่าไม่ใช่การประชุมเพื่อสั่งการหรือก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนพริษณาชวนแสนสุขรายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีสั่งทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนเนื่องจากคาดการณ์ว่าปีนี้ปริมาณฝนจะตกน้อยกว่าปีที่ผ่านมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญทางนี้ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการบริหารจัดการน้ำมาเป็นกรอบในการวางแผนระยะยาวโดยเฉพาะการบูรณาการข้อมูลการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการบริหารทรัพยากรน้ำและการสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจสถานการณ์อย่างชัดเจนพร้อมได้สั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจแหล่งน้ำพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและความต้องการใช้น้ำของประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดและเร่งดำเนินการงานเชิงรุก4ด้านได้แก่ ำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเตรียมแหล่งน้ำสำรองและรถบรรทุกน้ำให้พร้อมใช้งานตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านรวมถึงแหล่งน้ำชุมชนสร้างการรับรู้ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและทราบช่องทางการขอรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายการ
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตลาดในเขตสายไหมควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายจำนวน9รายเพื่อรักษาความมั่นคงด้านแรงงานให้กับประชาชนไทย
9: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ภาคหนึ่งร่วมกับสำนักงานสถานีกรุงเทพมหานครพื้นที่5และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่ตลาด AC สายไหมแขวงสายไหมเขตสายไหมกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบแรงงานต่างด้าวตามข้อร้องเรียนสายด่วนความมั่นคง1374จากการเข้าตรวจสอบภายในตลาดพบแรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานอยู่หลายรายมีพฤติการทำงานนอกเหนือสิทธิ์แต่ประเภทงานที่ได้รับอนุญาตแม้บางส่วนมีเอกสารใบอนุญาตทำงานถูกต้องเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและสัญชาติลาวลักลอบทำงานผิดกฎหมายรวม9รายเบื้องต้นทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตและนำตัวผู้กระทำผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสายไหมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อรักษาความมั่นคงด้านแรงงานและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
13: รายงานอากาศประจำวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สภาวะอากาศเมื่อเวลา 10:00 น.วันนี้ประเทศไทยมีคงตกต่อเนื่องแล้วตกหนักมากบางแห่งโดยหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีแรงค่อนข้างแรงประกอบกับไม่ยอมความกดต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคออกเฉียงเหนือตอนบนขอห้ามชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมเสื้อเดินน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยว่าพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนกำลังค่อนข้างแรงโดยมีขึ้นสูง 2-3 เมตรบริเวณฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฟ้าคะนองไว้ด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งเรื่องการณ์ถ้าเจ็ดนาฬิกาวันนี้ถึงเวลาเจ็ดนาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองและเจ็บสิบของพื้นที่กับลมหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนหนักมากบางแห่งตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีสูงสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณฟ้าคะนองก็สูงมากกว่า 3 เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีสูงประมาณ 2 เมตรบริเวณฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรบริเวณจังหวัดระนองมีฝนฟ้าคะนองร้อยเจ็ดสิบของพื้นที่ได้ฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 เมตรต่อชั่วโมงทะเลมีสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงประมาณ30องศาเซนเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25องศาเซนเซียสวันนี้ฝนตกเวลา 18:11 นวันพรุ่งนี้โดยที่ขึ้นเวลา 6:04 นวันนี้ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:31 และเวลา14:00 น.น้ำลงที่เวลา7:27 และเวลา20:09 อุณหภูมิสุดที่ระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 31.1 องศาเซนเซียสต่ำสุดเมื่อเช้านี้วัดได้ 24.6 องศาเซนเซียสประเด็นฝนจำลอง24 โมงที่ผ่านมาจุดวัด7:00 เมื่อเช้าวันนี้เทพเมืองวัดได้ 12.4 มิลลิเมตรเทพสุรานวัดได้ 16.5 มิลลิเมตรและที่นิคมปากหยันวัดได้ 5.3 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศวิเชียรการวัดดีรายงาน
14: ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้า
15: สายลมพัดยามออนไลน
14: ์ลดหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกันนะคะ
15: ไม่เคยพอกับการได้มีเธอมาใช้ชีวิตด้วย
16: ฮัลโหลผ่านปรือมังแล้วนุ้ย
17: ปาลิซ่าครับเฮ้ hey, มีน้ำกำลังไล่ข่าวบ้านหน่วยอยู่นี่ปาเครียดอย่างแรงเลยครับปา
16: อย่ามัวแต่เครียดตะลุกนุ้ยแคบเก็บข้องไว้ที่สู้ให้ไวแล้วระวังภัยอันตรายที่มากับน้ำท่วมกันนั้น
17: ฮะน้ำท่วมไม่พอยังต้องระวังภัยเองเลยอะปา
16: เมื่อเกิดน้ำท่วมที่ไรวัยรุ่นอย่างเราก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนยังมีความเสี่ยงอื่นด้วยเช่นกันทั้งเรื่องของการจมน้ำหรือสัตว์มีพิษต่างๆรวมไปถึงปลั๊กไฟสวิตช์ไฟที่อยู่ต่ำน้ำท่วมจึงรีบตัดไฟก่อนช็อตกันทั้งบ้านบอกเลยอันตรายต่อชีวิตแบบสุด
17: ๆโอ้ยงานข้ารัวๆพันนี้ต้องเคบเลยกับป้อม
16: หากเจอน้ำท่วม

จะ IV ด้วยตนเองจากนั้นเลือกหน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้านท่านซึ่งสามารถนัดผ่านแอปเป่าตังหรือโทรนัดหมายได้ตามสะดวกเมื่อนัดหมายเรียบร้อยก็ไปรับชุดตรวจได้ตามเวลาที่นัดหมายพร้อมได้รับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ตรวจและอ่านผลด้วยตนเองรู้ผลภายใน20นาทีหากผลเป็นบวกก็เข้ารับการตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์หากผลเป็นลบก็สามารถรับบริการป้องกันอื่นๆได้เช่นถุงยางอนามัยจากแอปเป่าตังเพราะการตรวจเป็นคำตอบเพื่อก้าวต่อเปลี่ยนความกังวลเป็นความมั่นใจด้วย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

ั้งระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz ที่เรากำลังตามไปเป็นเพื่อนกันอยู่ในขณะนี้นะคะฟังผ่านวิทยุออนไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะวางลิงก์ระบบ FM ไว้นะคะที่เพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHz และเพจ Facebook สวทรนอง AM 783 KHz ค่ะท่านผู้ฟังนะสำหรับวันนี้เช่นเคยค่ะเรื่องราวข่าวสารนะคะที่จะหยิบมาเล่านะคะในแต่ละช่วงและช่วงแรกนี่ก็จะคุยกันถึงเรื่องของอากาศกันก่อนนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักมากนะคะในวันนี้คือจังหวัดระนองและพังงานะคะสำหรับในกลุ่มนี้มีแค่2จังหวัดเองนะคะผู้ฟังส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะรับผลกระทบจากฝนตกหนักนี่ก็จะมีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะคะเช่นที่ระยองจันทบุรีตราดนะคะภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับล่าสุดเลยที่ออกมาเมื่อเวลา 5:00 นเป็นฉบับที่17ในเหตุการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันต่อเนื่องจนถึงวันนี้นะคะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ขอให้ประชาชนได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะตอนนี้ก็ได้เตือนนะคะว่าเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวนะคะซึ่งทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะตอนนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือกันด้วยนะคะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองย้ำอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เรือเล็กของอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งนะคะควรงดออกจากฝั่งกันเอาละค่ะเรามาดูเรื่องของอากาศนะท่านผู้ฟังเรามองว่าเมื่อวานนี้ระนองบ้านเรานี่ก็อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีเลยนะคะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานของภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่ระนองค่ะสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกเลยนะ 31.1 องศาเซลเซียสเมื่อวานอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยก็เป็นในพื้นที่ของภาคเหนือนะคะ 39.0 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะท่านผู้ฟังที่ระนองในพื้นที่ของบางริ้นนี่ฝนก็ทิ้งช่วงกันอยู่นะคะท่านผู้ฟังสำหรับบางพื้นที่นี่อาจจะมีฝนตกละเดี๋ยวเราไปดูในรายงานอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะต้นชั่วโมงนี้เราก็ได้ฟังกันไปแล้วนะคะบางท่านเพิ่งจะหมุนคลื่นมาเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะจังหวัดระนองมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอันหนึ่งในวันที่21ถึง24พฤษภาคมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักสำหรับเรือควรเพิ่มความระมัดระวังนะคะในการเดินเรือกันเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งกันด้วยปริมาณฝนขยับนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้อยู่ที่ 375.3 มิลลิเมตรฝนสะสมตั้งแต่1มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้นะคะวันนี้ฝน6ชั่วโมงนะคะ 0.0 นะคะท่านผู้ฟังค่ะ
ก็เป็นรายงานอากาศที่เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดละเมื่อวานฝนตกมากที่สุดในระนองนี่ที่อำเภอสุขสำราญนะคะ 16.5 มิลลิเมตรที่อำเภอเมือง 12.4 มิลลิเมตรที่นิคมสร้างตนเองปากจันทร์ 5.3 มิลลิเมตรค่ะก็นำเรื่องของรายงานอากาศมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังและตอนนี้ก็ได้เตือนนอกจากจะเตือนจังหวัดระนองแล้วนะคะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ได้บอกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะระวังฝนตกหนักและฝนสะสมเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและตอนนี้เรามาดูนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้สรุป5วิธีรับมือคลื่นลมแรงฉบับชาวระนองกันเลยค่ะเตรียมเสบียงและสิ่งจำเป็นนะคะจัดเตรียมอาหารแห้งน้ำดื่มยาสามัญประจำบ้านเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ให้แสงสว่างวิทยุให้พร้อมด้วยก็ติดสภาพอากาศนะคะติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดค่ะซักซ้อมเส้นทางอพยพนะคะศึกษาแผนที่และเส้นทางหนีภัยในชุมชนเพื่อให้การเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยได้รวดเร็วขึ้นนะคะหาที่หลบภัยที่มั่นคงพักในอาคารที่แข็งแรงปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการอยู่ในสิ่งปลูกสร้างริมชายหาดที่เสี่ยงโดนคลื่นซัดค่ะตอนนี้ก็มีการขอความร่วมมือกันนะคะ5วิธีรับมือคลื่นลมแรงฉบับชาวระนองในวิธีที่5คืองดกิจกรรมชายฝั่งและทางทะเลนะคะห้ามลงเล่นน้ำดำน้ำขับเจ็ตสกีและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดจนกว่าจะยกเลิกประกาศเตือนกันสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองก็ได้ทิ้งท้ายนะคะว่าแจ้งเหตุฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าจะแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือสายด่วนปภ.หรือสายด่วนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะคะ1784ค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะในการเตรียมพร้อมตรงนี้กันนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง5วิธีรอดรับมือภัยน้ำท่วมฉบับชาวระนองนะคะทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองหรือปภ.ระนองนะคะก็ได้สรุป5วิธีตรงนี้ให้เราได้ทราบกันเรามาไล่เรียงกันนะคะในแต่ละวิธีมีอะไรกันบ้าง1เลยเฝ้าระวังฝนสะสมระนองฝนชุกให้สังเกตระดับน้ำและสีน้ำจากภูเขาหากน้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดินแดงก็ให้เตรียมตัวทันทีนั่นหมายถึงว่าน้ำป่ามานั่นเองนะท่านผู้ฟังวิธีที่2ค่ะยกของขึ้นที่สูงรีบย้ายสิ่งของมีค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าและสัตว์เลี้ยงขึ้นที่ปลอดภัยโดยเฉพาะผู้อยู่ใกล้เชิงเขาหรือริมคลองนะคะ 3. จับคัทเอาท์ตัดไฟเมื่อน้ำเริ่มเข้าบ้านให้รีบยกเบรกเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีเพื่อป้องกันไฟรั่วและถูกไฟดูดกันย้ำตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ฟังนอกจากว่าเราติดตามข่าวสารตรงนี้กันแล้วนะคะแล้วก็ให้สังเกตสีน้ำกันแล้วให้เตรียมยกของขึ้นสู่ที่สูงกันแล้วเมื่อน้ำเริ่มมานี่ประการแรกเลยท่านผู้ฟังไปสับคัดเอาก่อนคือตัดไฟภายในบ้านก่อนนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเตือนบุตรหลานนะคะว่าห้ามเล่นน้ำหลากนะคะไม่ให้เล่นน้ำที่เชี่ยวกรากแล้วก็หลีกเลี่ยงการขับรถลุยเข้าไปในเส้นทางน้ำท่วมกันด้วยค่ะและวิธีที่5เลยคือแจ้งเหตุ24ชั่วโมงสายด่วนปภ1784ก็เป็น5วิธีรอดรับมือภัยน้ำท่วมฉบับชาวระนองกันนะคะก็สรุปให้ทราบกันอีกข่าวสารหนึ่งนั่นเองจะได้ทราบนะคะขั้นตอนต่างๆเอ๊ะเราก็ได้ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนนะคะวิธีต่างๆก็ไล่เรียงกันไปหรือทีละสเต็ปกันนั่นเองก็อย่าลืมค่ะช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนต่อเนื่องกันนะคะดูจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันด้วยนะคะค่ะก็หยิบมาฝากกันอาจจะยาวๆสักนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังค่ะแต่จะทำให้เรานี่ได้ทราบนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างบางท่านก็อาจจะเข้าไปดูภาพถ่ายดาวเทียม
อาจจะมองเห็นกลุ่มฝนกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เลยหยิบข่าวสารต่างๆนะมาฝากกันในช่วงของบ่ายสามมีเรื่องเล่าวันนี้ที่จังหวัดระนองมีการอบรม Public Training SME Academy 365 Level Upติดอาวุธลับ SME คิดได้ขายดีมีกำไรเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMSME สู่ยุคดิจิทัลกันนะคะวันนี้ก็ในช่วงเช้าค่ะที่ Heritage Grand Convention นายวิทรัตน์บรามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมด้วยผู้บริหารจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะมีผู้ประกอบการ MSME ในพื้นที่เข้าร่วมงานนะคะแล้วก็ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมก็ได้จัดอบรมนะคะในครั้งนี้เพื่อที่จะติดอาวุธลับฉบับ SME คิดได้ขายดีมีกำไรภายใต้งานพัฒนาระบบการเรียนรู้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม SME Academy 365นั่นเองนะท่านฟังซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเขาก็มีวัตถุประสงค์ละที่ต้องการจะเสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะด้านธุรกิจการตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทรัตน์ บรามันประธานในพิธีก็ได้กล่าวค่ะว่าจังหวัดระนองก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจการอบรมครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการจะได้ต่อยอดองค์ความรู้พัฒนาทักษะใหม่เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการรวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดและประเทศกันต่อไปด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าในเรื่องของ SMEก็เป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ทางรัฐบาลเองก็ให้ความช่วยเหลือกันอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อความเข้มแข็งในแต่ละชุมชนในแต่ละจังหวัดกันด้วยนะคะค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะต้องบอกเป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกแล้วนะคะท่านผู้ฟังหยิบมาฝากกันกับบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคุยเรื่องของอากาศก็ตอนนี้ได้ทราบกันนะคะว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรนะคะเราจะต้องติดตามในเรื่องข่าวสารกันอีกช่วงไหนในช่วงเวลา 17:00 นค่ะก็จะมีข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยานำเข้ามาใหม่นะคะและขณะนี้เวลา 15:31 มีข่าวสารอื่นๆที่จะหยิบมาฝากกันแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะอดใจรอสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะนำมาฝากนะคะ

0: านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ
1: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับดิฉันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นั่นก็คือความกังวลใจของประชาชนที่มีต่อระบบการธนาคารและการเงินในประเทศของเราซึ่งอาจจะเกิดสภาวะวิกฤตอันเกี่ยวข้องกับสงครามโดยปกติแล้วธนาคารพาณิชย์จะเก็บเงินฝากที่ประชาชนนำมาฝากที่ธนาคารในรูปของเงินสดสำรองเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นส่วนเงินส่วนใหญ่จะถูกนำไปลงทุนในธุรกิจที่มีสภาพคล่องต่ำเพื่อให้ได้กำไรมาเพื่อคืนแก่ผู้ฝากเงินในรูปของดอกเบี้ยดังนั้นหากเกิดการแห่ถอนเงินขึ้นมาจะทำให้ธนาคารนั้นขาดสภาพคล่องแม้ว่าขณะนั้นธนาคารยังไม่ได้มีวิกฤตการใดก็ตามแต่ก็อาจจะทำให้ธนาคารนั้นต้องขายสินทรัพย์ดีออกไปในราคาต่ำในระยะเวลาอันสั้นนั่นทำให้ธนาคารอาจจะเกิดการล้มละลายลงได้ค่ะและเมื่อประชาชนทราบว่าธนาคารหนึ่งล้มละลายแล้วแน่นอนว่าความเชื่อมั่นต่อระบบธนาคารโดยรวมของประชาชนย่อมลดลงทำให้ประชาชนนั้นแห่กันไปถอนเงินจากธนาคารอื่นๆจนธนาคารอื่นๆนั้นล้มละลายลงเป็นโดมิโนและนั่นจะก่อให้เกิดวิกฤตการครั้งใหญ่ต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศของเราค่ะสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทราบก็คือปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากพุทธศักราช2551ซึ่งกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารเป็นสมาชิกของระบบคุ้มครองเงินฝากและกำหนดให้ธนาคารดังกล่าวจะต้องส่งเงินเข้าสู่กองทุนคุ้มครองเงินฝากเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งด้วยอัตรา 0.01 นอกจากนั้นพระราชบัญญัติดังกล่าวยังกำหนดให้มีระบบคุ้มครองเงินฝากซึ่งจะรับประกันเงินฝากของผู้ฝากเงินแต่ละรายต่อ1สถาบันการเงินเป็นจำนวนเงินไม่เกิน1ล้านบาทนั่นแปลว่าถ้าเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นจริงและทำให้ธนาคารล้มละลายลงจริงผู้ฝากเงินทุกท่านจะได้รับเงินฝากของทุกท่านคืนโดยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน1ล้านบาทต่อ1สถาบันการเงินต่อ1รายผู้ฝากนั่นเองค่ะดังนั้นมันจะเป็นการดีกว่าไหมคะถ้าทุกท่านรู้จักระมัดระวังและเตรียมตัวอย่างพอดีเพราะว่าการตื่นตระหนกที่มากเกินไปของทุกท่านอาจก่อให้เกิดวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นก็ได้หากมีปัญหาข้อกฎหมายสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็เป็น3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะหยิบมาฝากกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่าค่ะวันนี้เป็น เรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะการคุ้มครองเงินฝากนะคะซึ่งจริงๆแล้วจะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝากกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเป็นตอนที่233นะคะกับการเผยแพร่3นาทีกับอัยการแผ่นดินติดตามรับฟังย้อนหลังกันได้นะคะยังมีช่วงหนึ่งทางสวทรนองนะคะในช่วงเวลาประมาณ 21:30 นกับรายการฟังสบายคลายเหงานะคะส่วนเพจ

เฟซบุ๊กค่ะก็ติดตามกันได้ที่เพจ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันนะคะ NBT แต่ละภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักงานอัยการสูงสุดนั่นเองเวลาของการติดตามรับฟังรายการบ่าย3มีเรื่องเล่าก็ยังมีเวลานะคะที่จะพูดคุยกันนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของการทบทวนการใช้แท็บเล็ตในห้องเรียนต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาเรามาดูในเรื่องนี้กันนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรวงทองก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่ประเทศสวีเดนประกาศยกเลิกการใช้แท็บเล็ตในห้องเรียนและหันกลับมาใช้หนังสือเรียนและปากกาจริงแทนภายหลังพบว่าการเรียนผ่านหน้าจอเป็นเวลานานส่งผลให้เด็กมีภาวะสมาธิสั้นสูงขึ้นรวมทั้งทักษะการอ่านออกเขียนได้สมาธิและความสามารถในการจับใจความลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วง15ปีที่ผ่านมานะคะในขณะเดียวกันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้กล่าวนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการจะนำประเด็นดังกล่าวมาทบทวนนะคะเช่นเดียวกับสวีเดนละแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะยกเลิกการใช้แท็บเล็ตแต่จะวางแนวทางร่วมกันว่าจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของอุปกรณ์เสริมการเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาเนื่องจากในปัจจุบันก็ยังต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นได้เข้ามามีบทบาทต่อการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะและเทคโนโลยีก็ควรเป็นเพียงเครื่องมือช่วยบริหารการเรียนการสอนไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์นะคะเด็กก็ต้องมีความเข้าใจและมีกระบวนการคิดด้วยตัวเองไม่ใช่พึ่งพาเทคโนโลยีทั้งหมดโดยกระทรวงศึกษาธิการก็จะส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัยปฐมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษากันด้วยนะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงมีการทบทวนนะคะท่านผู้ฟังมีการทบทวนการใช้แท็บเล็ตในห้องเรียนและก็จะต้องดูว่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษานะคะในขณะเดียวกันนี้หลังจากที่มีข่าวนะคะว่าประเทศสวีเดนเนี่ยเขาได้ยกเลิกนะคะใช้ในห้องเรียนสำหรับแท็บเล็ตนะคะค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเดี๋ยวเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะตอนนี้มีการหยิบขึ้นมาทบทวนกันแล้ววันนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้บินไปฝรั่งเศสนะคะเพื่อที่จะมีการพบปะเป็นการเยือนนะคะการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสในช่วงวันที่21ถึง27พฤษภาคมก็ในโอกาสนี้ล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการใช้โอกาสในการพบหารือผู้นำและคณะบุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนเช่นระดับผู้นำนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำworking dinner ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสครั้งนี้หารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างไทยและฝรั่งเศสนะคะพร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ติดตามข่าวสารกันต่อไปล่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงบทบาทไทยในเวทีโลกนะคะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ170ปีก็ถือว่ายาวนานทีเดียวนะคะไทยกับฝรั่งเศสนะคะเวลาของการติดตามรับฟังรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าเวลาหมดแล้วนะคะอภิสราลำราท่านผู้ฟังที่รักกันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิม 15:10 น. จนถึงเวลา 16:00 น. นะคะสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เตือนประชาชนอย่าหลงกลมิจฉาชีพออนไลน์ซึ่งสร้างความเสียหายในช่วง4เดือนที่ผ่านมากว่า 6,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เตือนประชาชนให้ระมัดระวังอย่าหลงกลมิจฉาชีพออนไลน์ซึ่งสร้างความเสียหายในช่วง4เดือนที่ผ่านมากว่า 6,000 ล้านบาท
11: นายเอกพงศ์หลิ่นเจริญในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC 1441กล่าวย้ำเตือนประชาชนระวังภัยออนไลน์อย่างใกล้ชิดหลังพบว่าในช่วง4เดือนแรกของปีนี้มีคดีอาชญากรรมออนไลน์เกิดขึ้นกว่า 16,381 คดีสร้างความเสียหายให้ประชาชนไปแล้วกว่า 6,000 ล้านบาทโดย5กลโกงออนไลน์ที่ประชาชนได้รับผลกระทบสูงสุดคือการหลอกขายสินค้าและบริการที่มีมากสุดถึง 72,532 คดีคิดเป็นเกือบ68%ของคดีทั้งหมดมิจฉาชีพสร้างเพจปลอมร้านค้าปลอมหรือบัญชี Instagram ปลอมขายสินค้าราคาถูกผิดปกติหรืออ้างเป็นบริษัทขนส่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพัสดุตกค้างเป็นต้นรวมทั้งกลโกงอื่นๆเช่นแอบอ้างเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่ DSI หรือธนาคารสร้างเรื่องให้ตกใจแล้วให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้โดยใช้หลักป้องกันตนเองด้วย4ไม่คือไม่กดลิงก์แปลกปลอมจาก SMS หรือข้อความไม่เชื่อโฆษณาที่ดูดีเกินจริงหรือผลตอบแทนสูงผิดปกติไม่รีบโอนเงินก่อนตรวจสอบข้อมูลและไม่โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาในการซื้อขายหรือลงทุนหากประชาชนตกเป็นเหยื่อหรือสงสัยถูกหลอกติดต่อสายด่วน AOC 1441ทันทีตลอด24ชั่วโมงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุมเข้มนอมินีใช้ระบบ AI คัดกรองกลุ่มเสี่ยงกว่า 80,000 รายพร้อมเตรียมเชื่อมข้อมูลกับสถาบันการเงินตรวจสอบเงินลงทุนแบบเรียลไทม
12: ์นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันมีนิติบุคคลประเภทบริษัทจดทะเบียนในไทยประมาณ 800,000 รายโดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50กว่า 120,000 รายและอาจเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีราว 80,000 รายโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริการร้านอาหารและโลจิสติกส์ซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อยู่ระหว่างการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและงบการเงินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงเชิงลึกก่อนจะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นอกจากนี้กรมยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบเรียลไทม์และเชื่อมโยงข้อมูลการลงทุนของผู้ถือหุ้นกับระบบธนาคารโดยคาดว่าจะออกคำสั่งรองรับมาตรการดังกล่าวได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: จังหวัดลำพูนคิกออฟวันงดสูบบุหรี่โลก2569เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าสร้างการตระหนักรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน
13: ที่ห้องประชุมเฉลิมราษฎร์โรงเรียนสวนบุญโยปถัมภ์ลำพูนนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บ่อแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569จังหวัดลำพูนโดยมีภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนประชาสังคมและเยาวชนเข้าร่วมกว่า400คนภายในงานมีกิจกรรมคิกออฟวันงดสูบบุหรี่โลกการเสวนาในหัวข้ออีกปอดเมืองหลับปูนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าการจัดนิทรรศการให้ความรู้และบริการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อร่วมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดลำพูนปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืนทั้งนี้จังหวัดลำพูนได้ประกาศวาระจังหวัดลำพูนพุทธศักราช2569และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลำพูนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นวาระสำคัญลำดับที่3ของจังหวัดสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่กำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สวท.ลำพูนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังผู้ชมเข้าสู่รายการ5แยกข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เชื่อมโยงเครือข่าย10สถานีด้วยกันนะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะวันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569กับดิฉันนภพันธ์พรายพันธ์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนอกจากนั้นยังคงอยู่กับทีมงานสวทภูเก็ตค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องดิววสุรัตน์วีระไซค่ะนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการนะคะเป็นผู้ประสานงานและผู้ช่วยบรรณาธิการค่ะรวมไปถึงอยู่กับงานเทคนิคค่ะช่างเทคนิควันนี้อยู่กับคุณวัชรีรัตนการนะคะนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้ควบคุมเทคนิคนะคะนายบุญชูมาศนนท์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะรายการให้แยกข่าวค่ะจะเจอผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะในช่วงของเวลาดีๆค่ะ 16:10 น.โดยประมาณจนถึง17:00 น.ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะปรับเปลี่ยนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในเครือข่าย7จังหวัดภาคใต้ตอนบนทั้ง10สถานีละค่ะของสวทภูเก็ตเองจะเจอผู้ฟังในช่วงของวันพฤหัสค่ะสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะคะในแต่ละเดือนที่จะเจอกันค่ะแล้วก็รายการ5แยกข่าวสำหรับวันนี้นะคะควบคุมการผลิตโดยนางดัชนีสัจจบุญทวีค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตและรายการ5แยกข่าวอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ดูแลพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะซึ่งคุณผู้ฟังผู้ชมคะในช่วงของรายการ5แยกข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั้นก็จะมีเรื่องราวข่าวสารในแต่ละพื้นที่เรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจตามแนวทางของนโยบายของรัฐบาลในแต่ละสัปดาห์มานำเสนอให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะในส่วนของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะมีหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะที่จะหยิบยกมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับทราบกันในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะและก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าในช่วงนี้ค่ะหลายมาตรการหลายนโยบายของรัฐบาลได้ออกมาเพื่อที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าในเรื่องของมาตรการบรรเทาค่าครองชีพรวมไปถึงมาตรการค่ะเชื่อว่าหลายท่านคงกำลังจะติดตามมาแล้วล่ะค่ะว่าเมื่อไหร่จะคลอดเมื่อไหร่จะออกมาก่อนหน้านี้มีคนพูดกันแล้วก็เรียกร้องกันมาในเรื่องของโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะแต่ตอนนี้คลอดมาแล้วค่ะเปลี่ยนชื่อโครงการเรียบร้อยแล้วด้วยจากโครงการคนละครึ่งพลัสเป็นไทยช่วยไทยพลัสค่ะจะเป็นอย่างไรรายละเอียดในเรื่องนี้จะนำมาเสนอในช่วงต่อไปให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันนะคะนอกจากนั้นค่ะในช่วงของร่วมใจไทยผ่าวิกฤตพลังงานยังคงมีอยู่นะคะเพื่อที่จะร่วมกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนค่ะยังคงร่วมกันประหยัดพลังงานกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่เรายังต้องควบคุมในเรื่องของการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในทุกพื้นที่ค่ะซึ่งจังหวัดภูเก็ตค่ะมี1ภาคเอกชนค่ะแล้วก็ขับเคลื่อนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวและเป็นที่น่าจับตามองและที่น่าสนใจมากในเรื่องของการดึงโซล่าเซลล์มาใช้ในการให้บริการแล้วก็มาใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายในพื้นที่หรือว่างานบริการนะคะนั่นก็คือบริษัทนิกรมารีนค่ะที่เป็นผู้บริหารหรือว่าภาคเอกชนในเรื่องของเรือนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเลยทีเดียวนำในเรื่องของโซล่าเซลล์มาใช้อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงต่อไปในเรื่องของในช่วงของรวมใจไทยผ่าวิกฤตพลังงานและช่วงท้ายวันนี้ค่ะเชื่อว่าในช่วงเมื่อวานนี้ค่ะคุณฟังผู้ชมคะสถานการณ์ฝนฟ้าที่ตกมาตลอดทั้งวันหลายท่านคงจะกังวลในเรื่องของปริมาณน้ำในพื้นที่และคงจะกังวลในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ข้อกังวลเหล่านี้เมื่อวานมีโอกาสได้พูดคุยกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการสั่งการหน่วยหลายหน่วยงานเลยทีแล้วค่ะว่าให้ขับเคลื่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนในช่วงหน้าฝนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วมาติดตามในช่วงของรวมใจไทยผ่าวิกฤตพลังงานค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
0: เอาละค่ะในช่วงของรวมใจไทยผ่าวิกฤตพลังงานก่อนที่จะไปพูดคุยกับคุณวิรินทราภากิจยศพัฒน์นะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทนิกรมารินกรุ๊ปนะคะผู้นำในเรื่องของการให้บริการเรือนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงเกาะกะฮังบิดหรือเกาะเฮนั่นเองนะคะพื้นที่ตรงจุดนั้นนะคะ มีประสบปัญหาในเรื่องของพลังงานที่จะใช้บนพื้นที่เกาะละค่ะแต่ทางท่านวิรินตาประภากิจยศพันธ์หรือว่า GS ของพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตที่จะเห็นในหลายบทบาทของ GS เนี่ยละค่ะมีการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งมีแนวคิดที่ดีมากเลยทีเดียวค่ะเอาวิกฤตจากช่วงโควิด -19 ค่ะมาปรับใช้และตอนนี้มันก็สอดคล้องขันรับกับนโยบายโซลาร์รูฟท็อปของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามในประเด็นนี้กันค่ะ
2: คือเขาจะขอเริ่มเล่าเรื่องตั้งแต่ตอนเราเจอสถานการณ์โควิดนะคะเนื่องมาจากว่าพอเราเจอสถานการณ์โควิดพนักงานเราเกิดการว่างงานซึ่งบริษัทเราอะค่ะเรามีพนักงานทุกแผนกนะคะทีนี้ทำยังไงว่าจะให้พนักงานไม่ว่างงานและเกิดจะเซฟค่าใช้จ่ายแบบไหนอย่างไรเขาเลยมีแผนกไฟอะค่ะแผนกช่างไฟเขาเลยปรึกษาหารือกับเด็กว่าเอ๊ะเรามาใช้โซลาร์เซลล์แต่ระบบไฟฟ้าดีไหมโดยเฉพาะที่เกาะซึ่งเราใช้น้ำมัน 100% เต็ม24ชั่วโมงใช้เครื่องเจนสตาร์ทนะคะเด็กบอกว่าถ้าจี้กล้าลงทุนผมก็กล้าทดลองตั้งแต่นั้นมาเราก็เริ่มคิดเรื่องช่วงโควิดเนี่ยค่ะพี่ก็ซื้ออุปกรณ์เขาอยากได้แล้วก็สั่งซื้ออุปกรณ์มาจริงๆนะตอนนั้นน่ะพี่จะบอกว่าเราลงทุนถูกมากเราลงทุนแค่ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กเราได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการทำโซลาร์เซลล์เรื่องกระบวนการใช้พลังงานสะอาดมาก่อให้เกิดประโยชน์ในช่วงวิกฤตทำยังไงเราได้เซฟค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะพอเราผลิตขึ้นมาได้แต่ในการที่เรียนรู้ช่วงนั้นนะคะการผลิตใช้งานน่ะมันใช้ได้ไม่เต็มใช่ไหมคะพอใช้ได้ไม่เต็มเด็กบอกว่าจี้ต้องช่างผู้มีประสบการณ์เข้ามาแล้วล่ะเพื่อได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมและต่อยอดแก้ปัญหาที่เราใช้ไฟได้ไม่เต็ม24ชั่วโมงอะค่ะเราใช้ได้ประมาณ6ชั่วโมงแล้วแบตเตอรี่ของเราที่เก็บไว้นะคะมันไม่เพียงพอเนื่องมาจากว่าเด็กเรายังคำนวณรายละเอียดของการใช้โซลาร์เซลล์ได้ไม่ถูกต้องหลังจากนั้นพี่ก็ลงทุนอีกครั้งนึงประมาณ2ล้านกว่าบาทเพื่อที่จะทำโซลาร์เซลล์เต็มระบบ24ชั่วโมงนะคะเริ่มทำแล้วก็เริ่มเรียนรู้แล้วคิดคำนวณเพราะปกติเราใช้ค่าน้ำมันเดือนนึงประมาณแสนกว่าบาทถึง 200,000 เพื่อปั่นเครื่องเจนในการติดตั้งใช้ระบบที่เกาะนะคะแล้วทีเนี้ยก่อนหน้านี้เราก็บังคับการเปิดไฟใช่ไหมฮะช่วงเช้าให้เด็กหุงข้าวทำอาหารช่วงกลางวันใช้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพอช่วงหลังสี่ทุ่มเราต้องปิดแล้วเราห้ามเด็กรีดผ้าเพื่อที่จะไม่ให้ไฟในน้ำมันเนี่ยมันเกินปริมาณของการใช้หลังจากที่เราประสบความสำเร็จในการเอาโซลาร์เซลล์ลงมาเต็มระบบใหญ่เลยจริงๆ2ล้านกว่าบาทพนักงานทุกคนแฮปปี้หมดณปัจจุบันนี้เราให้ได้ใช้ไฟที่เกาะ24ชั่วโมงตลอดระยะเวลาเด็กใส่เสื้อผ้ารีดผ้าหน้าตาสะอาดสะอ้านขึ้นเพราะเรามีอุปกรณ์พวกนี้คือจริงๆแล้วไฟน่ะมันเป็นหัวใจหลักในการทำงานในความพร้อมที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามานะคะทำให้เราเรียนรู้ว่าเราจะต้องปรับตัวอย่างไรเมื่อเจอวิกฤตทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ทรัพยากรพลังงานที่เรามีอยู่เอามาเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเรามีการประชุมกันระหว่างแผนกช่างแต่ละแผนกเราต้องจัดสรรยังไงเราต้องทำแบบไหนยังไงในการเดียวกันช่วงโควิดเราก็ได้บาร์เป็นร้านเป็นบาร์เครื่องดื่มนะมาอีกหนึ่งบาร์สำหรับเด็กอีกแผนกหนึ่งซึ่งเขาทำงานก่อสร้างเล็กๆน้อยๆข้อได้เกิดประโยชน์ตรงนี้แทนที่จะว่างงานและตกงานใช่ไหมฮะก็มาช่วยทำกันแล้วหลังจากนั้นพี่คิดนะพี่ว่าพลังงานสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่ในอนาคตทุกคนต้องมองและเรียนรู้ใช่ไหมฮะเราลงทุน2ล้านบาทแต่เราใช้ได้ประมาณ10ปีใช่ไหมฮะอันนี้พี่ผ่านมาจากโควิดปี62ปัจจุบันนี้ปี69แล้วก็ตกประมาณ7ปีแล้วนะฮะที่เราใช้อยู่คันแมนเทนเนนซ์เราแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเพียงแต่เราให้เด็กดูแลแผงโซลาร์เซลล์ทำความสะอาดอาทิตย์ละ1ครั้ง1ครั้งทุกอย่างก็จะไปไหลลื่นได้หมดไม่มีค่าซ่อมแซมใดๆทั้งสิ้นค่าบำรุงรักษาไม่มีใดๆทั้งสิ้นพี่เลยอยากเชิญชวนทุกคนนะให้ใช้ระบบพลังงานสะอาดแล้วหลังจากนั้นนะคะพี่ก็ต่อยอดที่บ้านที่ออฟฟิศพี่ตอนนี้เราใช้โซลาร์เซลล์ทั้งหมดแต่ระบบบนฝั่งเราใช้กลางวันเป็นระบบโซลาร์เซลล์แต่กลางคืนเราเปลี่ยนเป็นระบบพลังงานระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันนะคะค่ามันคำนวณออกมาจากพี่ปรึกษากับช่างนะคะช่างบอกว่าพลังงานของพี่อะค่ะพลังงานจากโซลาร์เซลล์ปัจจุบันนี้เหลือเฟือเยอะมาก ทีนี้เราอาจจะต้องพร้อมที่จะถ้าเกิดภาครัฐนะคะจะรับซื้อไฟฟ้าของเราพร้อมที่จะจำหน่ายนะคะณตอนนี้ออฟฟิศของเรานะคะมีคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 20-30 ตัวมีตู้เย็นมีห้องเย็นมีแอร์เราใช้เยอะมากเมื่อก่อนเราใช้ค่าไฟเดือนนึง 6-70,000 ปัจจุบันนี้เราใช้ค่าไฟแค่ 20,000 บาทเองอ่ะพี่คิดว่ามันคุ้มกับการที่เราลงทุนครั้งเดียวที่บ้านพี่ใช้ลงทุนไปก็ประมาณเบ็ดเสร็จทั้งบ้านทั้งบริษัทก็ไม่เกิน1ล้านบาทนะคุ้มค่าค่ะเขาอยากให้ทุกคนน่ะค่ะมาใช้พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนรักษาโลกร้อนแล้วก็เซฟบัดเจ็ตของตัวเองในระยะยาวด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: แล้วค่ะนั่นก็คือ1รูปแบบค่ะที่ภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการขับเคลื่อนในการประหยัดพลังงานซึ่งขานรับนโยบายโซลารูฟท็อปของรัฐบาลนะคะแต่รายละเอียดในมาตรการหรือว่านโยบายโซลารูฟท็อปจะเป็นอย่างไรนั้นอยากจะให้พี่น้องประชาชนค่ะคอยติดตามในมาตรการหรือว่านโยบายจุดนี้ของพี่น้องประชาชนที่จะหันมาใช้โซลาร์เซลล์นะคะว่ารัฐบาลจะผลักดันอย่างไรบ้างแต่ในส่วนของพื้นที่การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ประกอบการเองมีการขับเคลื่อนเป็นการท่องเที่ยวสีเขียวนะคะประหยัดพลังงานหรือว่าชูพลังงานสะอาดมาใช้เชื่อมั่นค่ะว่าตอนนี้เดินหน้าไปแล้วกว่า70%ของภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งนั่นก็คือตอบโจทย์การท่องเที่ยวสีเขียวของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนในการประหยัดพลังงานนะคะและเราก็รณรงค์มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยากจะให้อนาคตนั้นเรามีพลังงานใช้ไปตลอดอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะแต่ที่ไม่ต้องรอค่ะผู้ฟังผู้ชมค่ะนั่นก็คือมาตรการไทยช่วยไทยพลัสค่ะที่เคาะแล้วก็ต่อเนื่องมาจากโครงการคนละครึ่งพลัสเปลี่ยนชื่อโครงการให้สอดรับกับมาตรการที่มาบรรเทาความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนจากเดิม50-50คือรัฐ50และพี่น้องประชาชน50แต่ไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้รัฐ60พี่น้องประชาชน 40% ค่ะและจะเริ่มที่จะยืนยันสิทธิ์หรือลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนะคะเพียงปรับหลักเกณฑ์ค่ะก่อนหน้านี้เป็นอายุ66ปีนะคะที่จะเข้าร่วมโครงการได้ครั้งนี้เริ่มต้นที่อายุ18ปีบริบูรณ์ในการเข้าร่วมสมัครแล้วก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะส่วนใครที่อยู่ในโครงการแล้วแค่เข้าไปยืนยันสิทธิ์ของตัวท่านเองนะคะเริ่มพร้อมกันทั้งลงทะเบียนใหม่และยืนยันสิทธิ์ในวันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะไปจนถึง29พฤษภาคม5วันเท่านั้นเชื่อมั่นค่ะว่า30ล้านสิทธิ์ในระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะจะเข้าถึงพี่น้องประชาชนในทุกกลุ่มเลยทีเดียวค่ะแต่มีข้อแม้นิดนึงค่ะว่า30ล้านสิทธิ์นี้หมดแล้วหมดเลยไม่รอถึงวันที่29พฤษภาคมนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ใครเสียสิทธิ์เตือนเอาไว้ค่ะ25พฤษภาคมนี้อย่าลืมนะคะเข้าไปยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสค่ะซึ่งไทยช่วยไทยพลัสค่ะผู้ฟังคะไม่เฉพาะเพียงแค่60 40กับพี่น้องประชาชนเท่านั้นยังมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นอยากจะให้ติดตามสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเข้าถึงพี่น้องประชาชนทุกแพลตฟอร์มเลยทีเดียวเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาในส่วนของในเรื่องของฝนฟ้าอากาศค่ะที่ประเทศไทยมีการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาและพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นหนึ่งพื้นที่จับตามองและอยู่ในส่วนของการประกาศแจ้งเตือนให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงนี้ด้วยพักกันสักครู่เดียวค่ะ
3: ฮะเบอร์แปลกโทรมาอีกแล้ว
4: คดีฟอกเงินเหรอครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
5: ถ้าไม่อยากถูกออกหมายจับให้โอนเงินมาตรวจสอบภายใน10นาทีห้ามบอกใครเด็ดขาดไม่งั้นคดีจะหนักกว่าเดิม
3: ผมต้องโอนจริงๆเหรอครับ
5: หยุดก่อนนี่มันมุกตำรวจปลอม
3: แต่เขาบอกว่าผมมีคดีนะพี
5: ่ตำรวจจริงไม่โทรมาขู่ไม่สั่งโอนเงินและไม่ให้ปิดเป็นความลับ
3: อ้าวแบบนี้ก็หลอกผมนะสิ
5: ถ้าไม่ทำตามผมจะออกหมายจับทันทีจำไว้นะยิ่งขู่ยิ่งเร่งยิ่งต้องวางสาย
3: งั้นผมวางเลยนะครับ
6: เดี๋ยวก่อนถ้าวางสายคุณจะ
7: วางสายแล้วโทรเช็คกับหน่วยงานจริงด้วยเบอร์ทางการเท่านั้น
3: ห้ามโอนห้ามกดลิงก์ห้ามบอกรหัส OTP ใช่ไหมครับเกือบโอนเงินไปแล้วเพราะตกใจนี่แหละ
8: มิจฉาชีพชอบทำให้เรากลัวจนคิดไม่ทัน
0: ค่ะคุณฟังผู้ชมคะในช่วงของรายการให้แยกข่าวยังคงอยู่กับทางทีมงานสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ในช่วงนี้นะคะทิ้งท้ายไปก่อนหน้านี้ค่ะคุณฟังคะว่าประเทศไทยได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะและฝนก็ตกต่อเนื่องมาโอ้โหตลอดระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยทีเดียวแต่เมื่อวานนี้ค่ะเชื่อว่าหลายพื้นที่ของประเทศไทยค่ะมีฝนตกหนักครอบคลุมในหลายพื้นที่อย่างแน่นอนค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็แจ้งเตือนประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าให้เฝ้าระวังนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่รวมไปถึงสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนั่นแหละค่ะเมื่อวานนี้ตกทั้งวันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เชื่อว่าหลายจังหวัดก็คงเจอสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องเหมือนกันในเมื่อวานนี้มีโอกาสได้เจอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะคะแล้วก็ได้พูดคุยสัมภาษณ์ท่านนะคะเกี่ยวกับประเด็นข้อสั่งการในการเตรียมความพร้อมรับมือปริมาณฝนในช่วงของฤดูฝนปี2569นี่แหละค่ะซึ่งทางท่านเองก็ได้ยืนยันนะคะว่าได้มีการสั่งการไปยังอำเภอไปยังกรมปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแขวงการทางค่ะที่จะต้องดูแลพื้นผิวจราจรให้กับพี่น้องประชาชนสัญจรได้อย่างรวดเร็วและก็ไม่ให้เกิดน้ำรอระบายขึ้นในหลายพื้นที่ท่านก็กังวลในเรื่องของทางระบายน้ำนี่แหละค่ะที่จะต้องไม่มีอะไรเข้าไปอุดตันเพื่อที่จะให้น้ำฝนที่ตกลงมาแล้วก็ปริมาณน้ำที่อยู่บนพื้นผิวจราจรนั้นไหลระบายได้เป็นอย่างดีการจราจรก็จะไม่ติดขัดค่ะแต่การดำเนินการในเหล่านี้นะคะไม่ได้ทำตั้งแต่ในช่วงของที่เข้าสู่ช่วงฤดูฝนได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ฤดูฝนหรือพูดกันง่ายๆค่ะหลายท้องถิ่นได้ขับเคลื่อนในเรื่องของการขุดลอกหรือว่ากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพราะว่าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเกิดภาวะน้ำท่วมขังน้ำรอระบายเนี่ยได้ในหลายจุดอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็เกิดขึ้นในหลายจุดและก็สามารถผ่านไปได้อย่างรวดเร็วนะคะสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตณปัจจุบันนี้ยังอยู่ในสภาวะปกติซึ่งทุกพื้นที่ค่ะให้การดูแลแล้วก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามการให้สัมภาษณ์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตถึงประเด็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี2569ค
9: ่
0: ะ
9: ฝนตกได้แจ้งเตือนไปแล้วนะครับแจ้งเตือนลำดับแรกคือหน่วยปฏิบัติที่ดูแลพื้นที่ทั้งหมดเจ้าของถนนทางหลวงชนบทเทศบาลทุกแห่งอบต.ทุกแห่งในเรื่องของการดูแลการไหลของน้ำท่อระบายน้ำตะแกรงข้างทางเนี่ยต้องสะอาดอยู่เสมอนะครับแล้วก็เวลาฝนตกพัดพาเศษไม้ใบหญ้าถุงพลาสติกมาอุดต้องเข้าชาร์จทันทีให้กลับมาตะแกรงสะอาดเพื่อที่จะน้ำจะได้ไม่ขังบนถนนอันนี้ได้สั่งให้ทำทุกวันแล้วก็ในเรื่องของคูคลองลำเหมืองต่างๆเนี่ยที่อุดตันเนี่ยไม่ต้องรอให้น้ำท่วมแล้วค่อยขอขุดท่านสามารถดำเนินการได้เลยตามหน้าที่ของเทศบาลอบต.ต่างๆชนประทานนะครับถ้าหากอยากจะทำแล้วไม่มีกำลังพอไม่มีเครื่องจักรพอให้ประสานที่ใหญ่ก็คืออบจ.ภูเก็ตท่านนายกอบจ.ก็ออกสนับสนุนอยู่ทุกวันถ้าทางน้ำเราพร้อมโอกาสที่จะน้ำจะท่วมจะลดลงครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรให้ขับขี่ด้วยความระวังนะครับขับช้าๆถึงบ้านปลอดภัยครับนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำก็ช่วงนี้ถ้าเขายกธงแดงก็คือขึ้นแรงอย่าฝ่าฝืนลงไปนะครับสนุกเพียงแป๊บเดียวแต่ว่าอาจจะเกิดความสูญเสียได้ด้วยความห่วงใยครับ
0: ค่ะคุณฟังผู้ชมคะนั่นก็คือข้อสั่งการจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนอกเหนือจากสั่งการไปยังหน่วยงานรัฐนะคะในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลากรเจ้าหน้าที่หรือเครื่องจักรกลต่างๆค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงของฤดูฝนนี้นะคะหลายท่านคงจะกังวลในเรื่องของปริมาณน้ำนี่แหละค่ะซึ่งสอดคล้องกับทางเทศบาลนครภูเก็ตค่ะที่เฝ้าระวังนะคะคลองบางใหญ่นะคะเมื่อวานนี้ทางท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะหรือว่านายกแตนนะคะช่วงเที่ยงๆเลยค่ะปริมาณฝนตกต่อเนื่องมาตลอดทั้งวันท่านเองก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะเฝ้าระวังในหลายจุดค่ะและตอนนี้เทศบาลนครภูเก็ตเองก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำอย่างพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังหรือน้ำรอระบายในพื้นที่เขตเมืองแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบกับภาพรวมเศรษฐกิจของพื้นที่เมืองจังหวัดภูเก็ตได้ด้วยเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอย่างนี้ค่ะว่าสิ่งกีดขวางทางน้ำส่วนใหญ่ที่เราเจอนั่นก็คือขยะนั่นเองค่ะที่จะมาอุดตันท่อหรือทางระบายน้ำเพราะฉะนั้น จะสานต่อไปในส่วนของการคัดแยกขยะต้นทางแล้วค่ะกำจัดขยะจากเมืองเราตั้งแต่ตอนนี้นะคะลดภาระปริมาณขยะล้นเมืองและลดปริมาณขยะอุดตันท่อระบายน้ำไม่ให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังหรือน้ำรอระบายได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่ค่ะเวลาเกิดฝนตกหนักมีน้ำรอระบายหนึ่งเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่ที่ลงไปช่วยเหลือและเก็บขยะกลายเป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะอยากจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหรือทุกพื้นที่ของประเทศไทยช่วยนะคะในเรื่องของการจัดเก็บขยะแบบถูกต้องแล้วตั้งแต่ต้นทางเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของทุกพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำรอระบายหรือฝนตกหนักน้ำท่วมขังนะคะถ้าเกิดจากขยะก็แสดงว่าเกิดจากมือเราถ้าเราลดปริมาณขยะตรงจุดนี้เราจะไม่ส่งผลกระทบในภาพรวมในทุกมิติอย่างแน่นอนค่ะช่วงท้ายวันนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz จะเจอคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569พรุ่งนี้ไปเจอกันได้กับทางทีมงานสวทสุราธานีค่ะที่จะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการ5แยกข่าวให้คุณฟังคุณผู้ชมได้ติดตามรับทราบรับชมข่าวสารกันในช่วงเย็นๆค่ะ 16:10 นโดยประมาณจนถึง 17:00 นนะคะในช่วงของช่วงท้ายในก่อนช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะจะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทั่วทั้งประเทศไทยที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชพิธีหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับพระพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยค่ะเอาละค่ะวันนี้ดิฉันณภัณฑ์พายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกลับมาติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีมงานสวทสุราษฎร์ธานีขอบคุณทีมงานที่รับสัญญาณเครือข่ายทุกสถานีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะวันนี้พบกับดิฉันภาวินีเทพคำรามนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมค่ะทุกท่านคะจังหวัดนครพนมเมืองแห่งศรัทธาริมฝั่งโค้งคือหนึ่งในจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินหลายครั้งตลอดรัชสมัยและมีข้อมูลบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินร่วมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งจากเอกสารภาพถ่ายและข้อมูลเผยแพร่ในหลายแหล่งซึ่งสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและความผูกพันที่ทรงมีต่อชาวนครพนมทุกครั้งของการเสด็จพระราชดำเนินคือภาพแห่งความทรงจำอันทรงคุณค่าที่ยังคงอยู่ในใจของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงแห่งนี้จากนี้ไปช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะพาทุกท่านย้อนรอยเรื่องราวในวันวานผ่านภาพและบันทึกแห่งความทรงจำของชาวนครพนมค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของชาวจังหวัดนครพนมและนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการส่งเสริมงานศิลปาชีพที่เกิดขึ้นจากสายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระราชหฤทัยอันห่วงใยประสบนิกรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่27เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2513พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมทั้งบ้านชัยบุรีอำเภอท่าอุเทนและบ้านท่าบ่อสงครามอำเภอสีสงครามซึ่งในขณะนั้นประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างหนักแม้พื้นที่หลายแห่งจะห่างไกลและทุรกันดารแต่พระองค์ก็ทรงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทุกแห่งด้วยความห่วงใยราษฎรอย่างใกล้ชิดและในการเสด็จครั้งนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านสวมผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้านมายืนเฝ้ารับเสด็จท่ามกลางดินโคลนชื้นแฉะหลังน้ำท่วมผ้าไหมพื้นบ้านที่ดูเรียบง่ายในวันนั้นกลับมีลวดลายงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสะท้อนภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยว่าหากสามารถส่งเสริมงานทอผ้าเหล่านี้ให้เป็นอาชีพก็จะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่13เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์หรือพระกฐินต้นณวัดท่าประสิทธิ์กิ่งอำเภอนาว่าอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและในครั้งนั้นเองมีตัวแทนราษฎรจำนวน6คนได้นำผ้าไหมมัดหมี่ทอมือขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยในความงดงามของผืนผ้าเป็นอย่างมากเพราะเป็นลวดลายพื้นบ้านที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวอีสานอย่างแท้จริงจึงทรงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมในพื้นที่อำเภอนาว่าอย่างจริงจังต่อมาเมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2515พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้คณะผู้แทนในพระองค์เดินทางมายังจังหวัดนครพนมเพื่อศึกษาวิถีชีวิตและค้นหาผ้าทอพื้นบ้านของชาวบ้านอย่างละเอียดด้วยมีรับสั่งสำคัญว่าไปถึงบ้านแล้วก็ต้องเข้าไปถึงก้นครัวเขาด้วยเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรเมื่อคณะทำงานลงพื้นที่ก็พบว่าแทบทุกบ้านในอำเภอนาว่ามีกี่ทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านชาวบ้านมีทักษะการทอผ้าที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจึงเริ่มมีการส่งเสริมการทอผ้าไหมอย่างเป็นระบบโดยให้ชาวบ้านใช้เวลาว่างหลังฤดูทำนามาทอผ้าเป็นอาชีพเสริมพระองค์ทรงรับซื้อผ้าทุกผืนและพระราชทานเงินตอบแทนเพื่อให้ชาวบ้านเห็นว่าภูมิปัญญาที่ตนมีอยู่สามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตได้จริงจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการก่อกำเนิดกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งต่อมาได้ขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศกลายเป็นรากฐานสำคัญของงานศิลปาชีพไทยมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าไหมแห่งนี้ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ลูกหลานชาวนาว่ายังคงเรียนรู้การทอผ้าไหมพื้นบ้านและร่วมกันอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมเอาไว้อย่างภาคภูมิเรื่องราวทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่ได้เพียงพระราชทานความช่วยเหลือในยามทุกข์ยากแต่ยังพระราชทานอาชีพและโอกาสที่ทำให้ประชาชนสามารถยืนหยัดด้วยตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตราบจนถึงปัจจุบัน
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: จากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมงานศิลปาชีพในจังหวัดนครพนมสู่การต่อยอดพระราชดำริในการสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ราษฎรช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้จะพาทุกท่านไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัยตำบลมหาชัยอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งมั่นให้ประสบนิกรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ

0: ศูนย์ศิลปาชีพป้อนหาสมัยตำบลมหาชัยอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมถือเป็นอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีรายได้เพียงฤดูกาลเดียวการเสด็จมาเยี่ยมราษฎรในปีพุทธศักราช2535จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพปั้นทันสมัยขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมจากการทำนาโดยเริ่มต้นจากการทอผ้าฝ้ายและขยายสู่การทอผ้าไหมจากเส้นไหมพระราชทานสร้างทั้งรายได้และความภาคภูมิใจให้แก่สมาชิกในชุมชนนางธเนศวงศ์สาแก้วประธานศูนย์ศิลปาชีพปั้นทันสมัยได้เล่าถึงความเป็นมาของศูนย์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันรวมถึงเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของชาวบ้านที่ได้รับโอกาสจากศูนย์ศิลปาชีพซึ่งไม่เพียงสร้างรายได้มั่นคงให้กับครอบครัวแต่ยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชน
1: จากที่เคยทำงานนอกบ้านเช้าไปเย็นกลับทีนี้ก็มีอาชีพเสริมก็จากคนแก่ก็มีคนรุ่นกลางแล้วก็มีเยาวชนที่สนใจมาฝึกทอผ้าแล้วก็มีรายได้ประจำพอเราทอผ้าหมายแล้วเราก็มีเงินมาเพิ่มขึ้นส่งลูกเรียนแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายในการทำอาชีพหลักเช่นทำนาแล้วก็สามารถมีเงินตัวนี้มาเพิ่มจากที่เคยไปทำงานต่างจังหวัดเราก็ไม่ได้ไปทำงานต่างจังหวัดเพราะว่าเรามีอาชีพเสริมที่มั่นคงและถาวรค่ะ
0: เมื่อทราบข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเธอได้ตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบทอดพระราชปณิธานเดินหน้าสร้างงานสร้างอาชีพ
1: วินาทีแรกที่เห็นข่าวเรารู้สึกว่าเราเสียใจมากร้องไห้ออกมาเลยที่เราสูญเสียแม่ของแผ่นดินเราคือเราได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่านอยู่บ้านทุกวันนี้เพราะพระองค์ท่านคือเราสูญเสียแม่แผ่นดินของเราไปแล้วซึ่งแม่ได้ไปกับพ่อแล้วค่ะเราตั้งใจปฏิทานปฏิทัดเตือนใจตัวเองว่า

0: อยู่ในวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวนครพนมสู่การต่อยอดเป็นงานศิลปาชีพอันทรงคุณค่าที่สร้างอาชีพและความมั่นคงให้กับประชาชนมาจนถึงปัจจุบันจะพาทุกท่านย้อนรอยต้นกำเนิดศิลปาชีพณอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมดินแดนแห่งภูมิปัญญาผ้าไทยที่ได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดผ่านพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยจากรุ่นสู่รุ่น
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

วันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางสู่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมดินแดนแห่งต้นกำเนิดงานศิลปาชีพที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและในวันนี้พระราชปณิธานนั้นยังคงได้รับการสืบสารรักษาและต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมพื้นถิ่นของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินเมื่อวันที่23มกราคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดธาตุประสิทธิ์และโรงเรียนนาว่าพิทยาคมอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมเพื่อทอดพระเนตรกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของโครงการศิลปาชีพและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ90พรรษาการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นไม่เพียงสะท้อนถึงการสืบสานพระราชปณิธานของทั้งสองพระองค์หากยังเป็นการย้อนรอยต้นกำเนิดศิลปาชีพที่เริ่มต้นขึ้นจากผ้าไหมมัดหมี่พื้นเล็กๆของชาวบ้านนาว่าเมื่อ50ปีก่อนย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2513ในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้านมายืนเฝ้ารับเสด็จอยู่ท่ามกลางโคลนตมหลังน้ำท่วมลวดลายผ้าไหมที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่นได้สร้างแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าของผ้าไทยและทรงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ทักษะการทอผ้าเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างมั่นคงจากภูมิปัญญาเล็กๆในครัวเรือนได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของงานศิลปาชีพไทยที่สร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชนจำนวนมากในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อปีพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญายังได้พระราชทานแบบลายผ้าผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีและผ้าขีดลายนารีรัตนราชกัญญาเพื่อให้ช่างทอผ้าทั่วประเทศนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นลวดลายต่างๆที่พระองค์ทรงออกแบบล้วนแฝงความหมายอันลึกซึ้งทั้งความจงรักภักดีความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนตลอดจนพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินนอกจากนี้พระองค์ยังทรงทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถกรรมจาก11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมพระราชทานคำแนะนำแก่กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปอย่างใกล้ชิดด้วยพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบและแฟชั่นที่ทรงผสมผสานความร่วมสมัยเข้ากับอัตลักษณ์ไทยได้อย่างงดงามปัจจุบันจังหวัดนครพนมยังคงสืบสานพระราชปณิธานผ่านการส่งเสริมผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างต่อเนื่องการพัฒนา

0: ลวดลายผ้าไทยพระราชทานและการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้แนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อให้ผ้าไทยก้าวสู่ความร่วมสมัยและสามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนเรื่องราวทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่การสืบสานต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมไทยและสร้างคุณค่าให้ผืนผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
1: คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังคะเดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งพระราชทานอาชีพและโอกาสให้แก่ประสบนิกรไทยผ่านงานศิลปาชีพอันทรงคุณค่าที่ยังคงสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นตราบจนถึงปัจจุบันปิดท้ายรายการวันนี้กับบทเพลงศิลปาชีพบทเพลงที่ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพผ่านภาษาพื้นถิ่นล้านนาอันงดงามขับร้องโดยสุนทรีเวชชานนท์ประพันธ์ทำนองโดยวีระวัฒนะจันทรกุลคำร้องโดยพงพรมสนิทวงศ์ณอยุธยาและเรียบเรียงดนตรีโดยวีระวัฒนะจันทรกุลและปวรินทร์พิเกนขอบคุณเนื้อหาจากคีตามาลัยเทิดไทยพระพันปีโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติที่เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนเพื่อรวมสืบสานพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ดิฉันภาวินีเทพคำรามนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อรองรับผลกระทบภาคการเกษตรจากปรากฏการณ์เอลนีโญรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อรองรับผลกระทบภาคการเกษตรจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเตรียมบรรเทาสาธารณภัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าสืบเนื่องจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้จึงได้สั่งการให้มีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อรวบรวมสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้ล่วงหน้าโดยกำหนดการเฝ้าระวังใน5ด้านประกอบด้วยการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและแหล่งน้ำของประเทศการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงในนามต้นทุนการลดต้นทุนและความเสียหายของเกษตรกรโดยส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและจัดการศัตรูพืชอย่างแม่นยำโดยกำชับว่าต้องใช้ข้อมูลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงล่วงหน้าโดยกำหนดเป้าหมายเพื่อดูแลเกษตรกรและประชาชนในเชิงรุกเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นความเสี่ยงจากเอลนีโญอย่างรอบคอบชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัย3จังหวัดโดยบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้พร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้จัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569ทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือ Table Top Exercise และการฝึกซ้อมปฏิบัติหรือ Drill ในสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเป็นภัยระดับ2เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์และอุบลราชธานีซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิประเทศและปริมาณฝนสะสมในช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการฝึกซ้อมบนโต๊ะไปแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาและในวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่การฝึกซ้อมปฏิบัติเสมือนจริงในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวงครอบคลุมภารกิจสำคัญได้แก่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการอพยพประชาชนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาให้พร้อมรับมือฤดูฝนพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
12: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกรอย่างใกล้ชิดโดยวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับสภาพอากาศและปริมาณฝนที่อาจเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูกาลควบคู่กับเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรและเครื่องมือช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยช่วงฤดูฝนรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 43,621 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรับน้ำได้อีก 33,133 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยเฉพาะ4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งขณะนี้คงเหลือน้ำที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา130ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English รายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันค่ะสำหรับในครั้งนี้ค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าให้มอบให้และให้รางวัลนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็มีหนึ่งคำแล้วนะคะก็คือคำว่า award นั่นเองในครั้งนี้คำของเราก็คือคำว่า accordaccord สะกด a c c o r d accord คำว่า accord นี้ค่ะมีความหมายว่าสอดคล้องทำให้สอดคล้องกลมกลืนหรืออาจจะมีความหมายว่ายอมตกลงมอบให้หรืออำนวยให้เรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า accord กันนะคะHe deserved the admiration that was accorded to him. He deserved the admiration that was accorded to him. ความหมายของประโยคนี้ก็คือเขาสมควรได้รับการชมเชยที่มีผู้มอบให้เขานะคะเขาสมควรได้รับการชมเชยที่มีผู้มอบให้เขานะคะก็หมายความว่าความดีที่เขาได้รับนั้นนะคะก็สมควรที่จะได้รับการชมเชยอยู่แล้วนะคะอีกประโยคนึงค่ะ They accorded Sun Thon a hero's welcome They accorded Sun Thon a hero's welcome ประโยคนี้มีความหมายว่าพวกเขาให้การต้อนรับสุนทรอย่างวีรบุรุษนะคะพวกเขาให้การต้อนรับสุนทรอย่างวีรบุรุษนั่นก็แสดงว่าคุณสุนทรคนนี้นะคะก็คงจะต้องไปประกอบคุณงามความดีบางอย่างนะคะจนถึงขนาดที่ว่านะคะได้รับความชื่นชมนะแล้วก็จะต้องนะคะให้การต้อนรับเขาเป็นอย่างดีนั่นเองซึ่งในที่นี้เราก็สามารถใช้ accord ได้นั่นเองนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะความว่า accord นี้อาจจะเป็นคำนามก็ได้นะคะซึ่งก็จะมีความหมายนะคะว่าข้อตกลงหรือการสมยอมการสอดคล้องกลมกลืนหรือนะคะแปลว่าอะไรเอ่ยการยอมตามนั่นเองนะคะซึ่งบ่อยครั้งเราก็จะเจอสำนวนที่ว่า in accord with นะคะในประโยคตัวอย่างเช่น I did this in accord with my principal ความหมายของประโยคนี้ก็คือฉันทำอย่างนี้อย่างสอดคล้องกับหลักการของฉันนะคะก็คือทำให้สอดคล้องนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่า accord ที่เป็นกริยาที่มีความหมายว่าสอดคล้องทำให้สอดคล้องกลมกลืนยอมตกลงมอบให้อำนวยให้เราก็สามารถใช้ในฐานะคำนามนะคะที่แปลว่าข้อตกลงหรือการสมยอมได้นั่นเองนะคะแต่ก็เป็นกลุ่มคำที่มีความหมายในลักษณะของการให้มอบให้หรือให้รางวัลนะคะสามารถนำไปใช้กันได้ค่ะ accordคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ของเราค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: มาฟังเรื่องราวที่แม่เท่าแกเล่าให้ฟัง
3: อ่ะไม่ใช่เดี๋ยวพ่อเต้า
2: โอ้เหรอ
3: ให้แม่เท่ามึงเล่าว่าเรื่องจริง
2: แม่เท่าแกเล่าความลังว่าแต่โคนพ่อเต้าแกเอ้ยตายเอ้ยดีที่ช่องรามาทิตย์เอ้ยมีเส้นห้ามังปนเลือดออกมามังเจ็บหน้าอกมังเพลียไม่แรงทึกดีๆแกไปห้าหม้อบอกว่าแกเป็นวัณโรคต้องกินยา6เดือนต้องกินทุกวันคันถ้ากินยึดอีกกลายเป็นวัณโรคคือยารักษายากหน่อยวัณโรครักษาหายเพียงกินยาครบทุกเม็ดครบทุกมือไม่ดื้อยากรมควบคุมโรคห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11กรมควบคุมโรค
4: สวัสดีครับ
5: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
6: หวัดดีบายดีไ
7: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกัน
5: เป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: ตรวจเร็วตรวจง่ายตรวจได้ด้วยตนเองมาเปลี่ยนความกังวลเป็นความมั่นใจด้วย HIV Self Test สามารถรับชุดตรวจฟรีได้แล้ววันนี้สิทธิประโยชน์นี้สำหรับคนไทยทุกคนเพียงแค่เข้าแอปเป๋าตังไปที่เมนูกระเป๋าสุขภาพกดเลือกบริการชุดตรวจคัดกรอง HIV ด้วยตนเองจากนั้นเลือกหน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้านท่านซึ่งสามารถนัดผ่านแอปเป๋าตังหรือโทรนัดหมายได้ตามสะดวกเมื่อนัดหมายเรียบร้อยก็ไปรับชุดตรวจได้ตามเวลาที่นัดหมายพร้อมได้รับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ตรวจและอ่านผลด้วยตนเองรู้ผลภายใน20นาทีหากผลเป็นบวกก็เข้ารับการตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์หากผลเป็นลบก็สามารถรับบริการป้องกันอื่นๆได้เช่นถุงยางอนามัยจากแอปเป่าตังเพราะการตรวจเป็นคำตอบเพื่อก้าวต่อเปลี่ยนความกังวลเป็นความมั่นใจด้วย

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: สวัสดีครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทรนอง FM 107.25 MHz แล้วก็ระบบ AM 783 KHz นะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นๆตั้งแต่เวลาประมาณ 17:00 นถึง 18:00 นนะครับผมเป็นรายการที่เสริมสร้างพลังกายพลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังรายการนะครับช่วงยามเย็นๆแบบนี้21พฤษภาคม2569นะครับเป็นวันพฤหัสบดีทำกลางบรรยากาศนะในพื้นที่ของระนองยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้กับช่วงเช้าๆสายๆนะก็มีแดดออกมาบ้างนะครับก็คือว่าในภาพรวมยังคงอยู่ในภาวะที่ฝนยังคงตกอยู่นะครับดังนั้นจะเดินทางไปไหนก็ต้องระมัดระวังนะที่สถานีนะครับตกหนักมากๆเลยนะเมื่อช่วงสัก 4-5 วันที่ผ่านมานะครับเนาะเพิ่งมีแสงแดดเมื่อวานกับวันนี้นี่เองนะครับเนาะยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันไว้ด้วยรวมถึงยวดยานพาหนะทุกประเภทเลยนะครับจะขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะเพราะฝนมันตกเนี่ยโอ้โหมืดเลยมองแทบไม่เห็นทางเลยก็ว่าได้เนาะเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่พูดง่ายๆขับรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนาะโอ้โหเห็นแล้วลำบากมากๆเลยเนาะต้องไปส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนหรือว่าไปทำงานนะครับเนาะใส่เสื้อกันฝนละกันเนาะฝนก็ไม่ตกทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเราชีวิตเราต้องดำเนินอยู่ทุกวันก็ต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่อไปกันนะครับโดยเฉพาะนะครับก็คือในสื่อโซเชียลนะครับถือว่าเป็นผู้สื่อข่าวได้ทุกสถานที่ทุกเวลาเลยนะครับในกรณีนะที่มีนะครับภาพเกี่ยวกับถนนนะที่กำลังซ่อมสร้างอยู่นะครับเนาะบริเวณทางไปอำเภอกระเปอร์แล้วกันนะจะมีอยู่2ช่วงนะครับเนาะผมก็ผ่านทุกอาทิตย์เลยนะครับก็คือแน่นอนนะครับกำลังทำถนนเนี่ยมันก็จะไม่เรียบเหมือนถนนปกตินะครับแต่เพราะฉะนั้นก็มีการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ฝนมันตกลงมาอย่างหนักทำให้ถนนที่เป็นทางเบี่ยงนะครับเนาะทางเบี่ยงก็คือทางชั่วคราวนั่นเองมันก็ขรุขระนะครับรถจะขึ้นจะลงก็ลำบากมากๆเลยนะรวมถึงฝนตกก็เป็นเละเป็นโคลนเป็นดินเป็นอะไรไปหมดเลยเนาะยังไงก็ล่าสุดนะครับรู้สึกว่าทางกรมทางหลวงนะก็มีเจ้าหน้าที่นะครับเอารถมาปรับเอาหินเอาอะไรมาลงเพื่อที่จะให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งดีขึ้นนะครับเนาะอันนี้ก็ต้องอดทนอีกนิดนึงนะรอให้ถนนมาเสร็จก่อนนะครับเนาะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขยายตลอดราชกูฏถึงตะกั่วป่ายังไม่เสร็จอีกหลายปีเลยก็ว่าได้นะแต่ก็จะทยอยทำเป็นบางช่วงๆนะครับเนาะเพื่อที่จะให้รถนะครับมีการแซงกันได้บ้างนะครับเนาะไม่งั้นรถก็จะติดโอ้โหยาวเป็นหลายกิโลเลยนะโดยเฉพาะมีรถบรรทุกรถใหญ่ๆนะแล้วก็มีรถเก๋งอยู่ต่อตามไปเรื่อยๆเนี่ยก็แน่นอนนะครับถนนยังเป็น2เลนอยู่ก็ค่อยๆไปค่อยเดินทางแล้วกันเนาะยังไงก็ต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับอย่าเพิ่งแซงอันไหนที่มันจังหวะที่มันแซงได้ไม่ได้ก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนก็ตกลงมาด้วยนะค่อยๆขี่ค่อยๆขับจะได้ปลอดภัยทั้งตัวเราและคนที่คุณรักภายในรถนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันนะครับ
1: หน้าฝนมาแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้พร้อมก่อนออกจากบ้านพกรองหรือเสื้อกันฝนติดตัวเลือกรองเท้าที่ไม่ลื่นและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอหากโดนฝนรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอุ่นๆเพื่อป้องกันไข้หวัดห่วงใยตัวเองใส่ใจสุขภาพในทุกวันเพราะคุณสำคัญกับคนที่คุณรักนะคะ
2: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ไปเริ่มกันที่ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดลำปางนะครับเพื่อเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยและห้างแว่นท็อปเจริญนะครับอีกทางมอบแว่นตาแก่ผู้แทนผู้สูงวัยรวมถึงมีการพบปะพูดคุยกับผู้สูงวัยที่มารับบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นซึ่งห้างแว่นท็อปเจริญนะครับนอกจากจะเยี่ยมชมนิทรรศการและการบริการของงานทีมงานพม.จังหวัดลำปางแล้วก็มีหน่วยงานที่มาให้บริการประชาชนต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เครือข่ายท้องถิ่นนะครับเข้าร่วมณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองป้านจังหวัดลำปางนะครับซึ่งนะครับรัฐมนตรีนิกรได้กล่าวว่าโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยผู้สูงวัยที่ยากจนในถิ่นทุรกันดารให้มีโอกาสเข้าถึงการดูแลด้านสายตาอย่างเหมาะสมเนื่องจากปัญหาด้านสายตาส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพและการพึ่งพาตนเองหากไม่ได้รับการดูแลอย่างท่วงทีนะครับอาจนำไปสู่การสูญเสียโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและเพิ่มภาระให้กับครอบครัวในสังคมระยะยาวต่อไปนะครับทั้งนี้นะครับโครงการดังกล่าวได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโครงการอย่างต่อเนื่องและอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการในระยะปีพุทธศักราช2568ถึง2572ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปางประสานความร่วมมือกับเครือข่ายท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปนะครับและมีปัญหาด้านสายตาจำนวน400คนเข้ารับบริการตรวจสายตาประกอบแว่นโดยผู้เชี่ยวชาญจากห้างแว่นท็อปเจริญพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และการให้บริการอย่างครบถ้วนนะครับทางนี้นะครับทางตนได้ขอบคุณห้างแว่นท็อปเจริญกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและสภากาชาดไทยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้ร่วมกันจัดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์ซึ่งนับว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือที่ทำให้มีโครงการที่ดีอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สูงวัยที่ยากจนและอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญทำให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนลดการพึ่งพาบุคคลในครอบครัวและมีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันส่งผลให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถช่วยครอบครัวประกอบอาชีพดูแลบุตรหลานที่อยู่ในความอุปการะตลอดจนบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้สูงวัยทำให้ผู้สูงวัยเกิดความภาคภูมิใจและมีความสุขนะครับซึ่งรัฐมนตรีนิกรได้กล่าวทิ้งท้ายนะครับทั้งนี้นะครับสายตาคนเราจะเปลี่ยนตามอายุไม่ว่าจะสั้นหรือว่ายาวมีผลต่อคุณภาพการใช้ชีวิตของพี่น้องนะครับก็มีข้อความหนึ่งนะครับเนาะในข่าวนี้นะครับพิจารณาคัดเลือกผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะครับ40อัพขึ้นไปเนี่ยหรือว่า50เนี่ยในสายตาคนทั่วไปก็ถือว่าเป็นวัยกลางคนแล้วก็ผู้สูงวัยนั่นเองนะครับเนาะซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอกันอย่างแน่นอนไม่เกิดมาไม่เคยอายุ45ปีแบบนี้มาก่อนนะครับ ไปต่อกันที่ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับในกรณีที่เกิดเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับทั้งนี้นะครับได้ลงพื้นที่ไปยังนะครับชุมชนที่มีการไฟไหม้นะครับเกิดขึ้นโดยนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชนโดยนางสาวดรุณีมนัสวานิชพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีได้มอบหมายให้นางสาวกฤษราพรดิษฐรักษ์นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการและนางสาววัฒวรรณชื่นเมืองตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวร่วมกับหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อวางแผนดำเนินการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้านนั่นเองนะครับของประชาชนในเขตพื้นที่หลังวัดพุทธปัญญาซอยงามวงวาน6ตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยสำนักงานพัฒนาสังคมนะครับได้วางแผนให้บริการคำปรึกษารวมถึงแนะนำสิทธิสวัสดิการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องและดำเนินการเสนอรายชื่อเพื่อช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับทางนี้นะครับท่านผู้ฟังพบเห็นปัญหาทางสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กถูกทำร้ายถูกทอดทิ้งหรือว่าคนสูงอายุนะครับคนแก่นะครับหรือว่าปัญหาทางครอบครัวมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในซอยเราบ้านเรานะครับหรือว่าปัญหาที่มันไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะครับเกี่ยวกับคนเราต่างๆนะครับให้โทรไปปรึกษาสายด่วนได้เลยนะครับ1300สายด่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตลอด24ชั่วโมงนะครับจะได้ทำให้สังคมเราน่าอยู่สืบไปนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไปกันนะครับ

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ตาเทียนใหญ่เอี้ยนใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: กไก่มูเอาใหญ่ซ่าม
1: าได้หนูกุ้ง
0: อยากจ้าลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูกุ้งล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
4: มาเล่นกันอีกนะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่มากรมประชาสัมพันธ์
6: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนะครับหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพลาะๆรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจนะครับในช่วงยามเย็นๆแบบนี้นะครับผมยังไงก็ต้องอย่าลืมแล้วกันนะครับขณะนี้นะครับเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวในพื้นที่จังหวัดระนองเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆเป็นภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับเนาะแล้วก็จะยาวต่อเนื่องไปถึงประมาณเกือบสิ้นปีก็ว่าได้นะครับวันนี้ไม่ตกพรุ่งนี้ก็ต้องตกอยู่ดีฝนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นหลังจากที่แห้งแล้งมานานนะสังเกตดูใบไม้ใบหญ้าเริ่มเขียวมาแล้วนะรวมถึงนะครับยุงลายนะครับโอ้โหนะครับหลายๆท่านคงประสบกับปัญหายุงลายนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมละกันนะสำรวจนะครับว่าตรงไหนในบ้านเราหรือว่ารอบๆ บ้านเนี่ยบริเวณบ้านเราเนี่ยมีที่ขังหรือว่ากักเก็บน้ำนะอันเป็นแอ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใบไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆที่สามารถกักเก็บน้ำได้เนี่ยเราก็ต้องกำจัดนะครับเพื่อที่ไม่ให้ยุงมาวางไข่นะครับถึงแม้ว่าจะทำให้ยุงหมดไปจากชุมชนเราเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องลดน้อยลงไปนะเพื่อที่จะไม่ได้สร้างความรำคาญนะครับบางครั้งก็อาจจะมีเชื้อไข้เลือดออกติดมาด้วยก็ได้นะอันตรายมากๆเลยนะครับยุงลายนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมละกันนะปรับปรุงบ้านเรานะครับจัดสรรให้มันเป็นระเบียบให้มันมีแสงสว่างสอดส่องอย่าไปหมักหมมอย่าไปลกลุงลังมากนักยุงชอบเลยนะช่วงที่ยุงบอกโอ้โหยุงนี่รับรองนะทำให้เราเกิดปัญหาในการ ดำเนินชีวิตประจำวันเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นนั่นเองนะครับเนาะยังไงก็ดูแลกันตรงนี้ไปด้วยนะครับไปต่อที่โครงการดีๆของทางรัฐบาลกันบ้างนะครับรัฐบาลชวนคนไทยร่วมดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางนะครับร้อยเอกหญิงพัทรารัตน์ทองสลวยก่อนนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะซึ่งเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นที่พึ่งให้กับผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยนะครับโดยการรับคนดูแลไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะซึ่งภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกมิติเป้าหมายนะครับซึ่งร้อยเอกหญิงพัทดารัตน์นะครับได้กล่าวว่าสำหรับผู้ที่เข้าร่วมนะครับต้องมีคุณสมบัติอาทิอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องในส่วนของสิทธิประโยชน์นะครับรัฐบาลจะสนับสนุนค่าตอบแทนจำนวน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนพร้อมจัดนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเป็นประจำเลยทุกเดือนเลยนะครับรวมถึงให้คำปรึกษาช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่สนใจนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถยื่นคำขอได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของต่างจังหวัดสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพม1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับไปปิดท้ายเบรกนี้กันที่นะครับ Anti Fake News Center Thailand นะครับได้นะครับขึ้นในที่เพจนะครับก็คือโพสต์ลงไปว่าแชร์บอกคนใกล้ตัวนะครับสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองรับยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดนะครับได้ฟรีนะครับซึ่งเป็นข่าวจริงนั่นเองนะครับยืนยันโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.กระทรวงสาธารณสุขนะครับ ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือว่าสปสช.รับพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดเอ็มคลานิป100นะครับจำนวนกว่า 690,000 เม็ดจากศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเพื่อจัดสรรให้กับผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทองทั่วประเทศนะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับในการช่วยเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยจำเป็นและเท่าสำหรับยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดลิมคลานิป100นะครับเป็นยามะเร็งมุ่งเป้าตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยโดยโรงงานผลิตภัณฑ์ในพระราชดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากการผลิตและการกระจายยาตามมาตรฐานสากล นะครับได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อวันที่20พฤษภาคม2568รวมถึงได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีนวัตกรรมไทยเมื่อวันที่30มีนาคม2569เป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซีนไคเนสนะครับซึ่งมีบทบาทในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิดและเป็นหนึ่งในแนวทางการรักษาสมัยใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยภายใต้ข้อบ่งชี้และดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับตอนนี้นะครับข้อความหรือว่าข่าวดังกล่าวนะครับผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองรับยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดได้ฟรีก็คือยืนยันแล้วว่าเป็นข่าวจริงนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันต่อนะครับ

0: ีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีมั้ย
3: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: กลับที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงท้ายของรายการกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างนะครับกรุงเทพมหานครนะครับสำนักงานเขตประเวศนะครับเปิดรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเนี่ยนะครับเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญครั้งที่1ประจำปี2569โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับระหว่างวันที่12ถึง26พฤษภาคม2569นี้ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนะครับเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน2อัตรานะครับวุฒิปวช.ปวท.ปวส.หรือว่าอนุปริญญานั่นเองนะครับแล้วก็นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการจำนวน1อัตราวุฒิปริญญาตรีนะครับแต่ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการนะครับผู้ที่สนใจนะครับลองเข้าไปดูได้ที่เพจของสำนักงานเขตประเวศกรุงเทพมหานครหรือว่าที่เพจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับรับสมัครงานสำหรับคนพิการนะครับเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการที่

กรุงเทพมหานครนะครับผู้ที่สนใจก็สมัครได้เลยนะครับจนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้นะครับไปปิดท้ายกันที่อย่าลืมแล้วกันนะครับขณะนี้รัฐบาลอนุมัติโครงการนะครับตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนะครับนาน4เดือนตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569นี้ให้กับเป้าหมายจำนวน43ล้านคนนะครับโดยกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนจะได้รับสิทธิผ่านรูปแบบร่วมจ่ายซึ่งรัฐบาลจะช่วยร้อยละ60ประชาชนจ่ายเองร้อยละ60สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะครับและสามารถใช้จ่ายได้วันละ200บาทต่อคนต่อวันพูดง่ายๆก็คือเหมือนโครงการคนละครึ่งแต่ก่อนนั่นเองนะครับแต่ทีนี้รัฐบาลจะจ่ายให้ 60% ของราคาสินค้านะครับทางนี้นะครับผู้มีสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติคืออายุ18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งมาก่อนนะและจะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่25นะครับถึง29พฤษภาคมนี้ก็คือวันจันทร์หน้านั่นเองนะเริ่มเลยนะครับทางนี้นะครับประชาชนทั้ง2กลุ่มสามารถนำสิทธิ์ไปจ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปกับร้านค้าที่ร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งครอบคลุมทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและการบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นร้านนวดสปาทำเล็บและทำผมนะครับทั้งนี้สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพัฒนะครับสรุปง่ายๆก็คือโครงการคนละครึ่งนี่แหละครับเพียงแต่ว่าอาจจะเกินครึ่งมาเล็กน้อยที่รัฐบาลจะออกให้เรานะครับจะใช้จ่ายนะครับฟังดีๆอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึง30กันยายนผู้ที่สนใจต้องรีบลงทะเบียนนะครับในแอปเป๋าตังหลังจากนั้นก็จะมีเงินเข้าเดือนละ 1,000 บาทนะครับ4เดือนนะครับมิถุนาถึงกันยายนใช้จ่ายได้วันละ200บาทต่อคนต่อวันนะครับแล้วก็ไปสแกนซื้อของซื้อสินค้าจ่ายกับข้าวกับปลาได้เหมือนเดิมเลยนะครับกับร้านที่เข้าร่วมโครงการนั่นเองนะครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์นะครับแล้วก็ทำให้เราซื้อสินค้าได้ถูกลงมาถึงแม้ว่าจะเป็นระดับหนึ่งระยะหนึ่งก็ยังดีนะครับซึ่งเหมาะสำหรับการช่วยค่าครองชีพของประชาชนในณเวลานี้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือนะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ

พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและคนพิการ

สมเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยร่างกายผู้สูงวัยเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้นทำให้บางครั้งต้องรับประทานอาหารที่ค่อนข้างหลากหลายได้รับการสั่งยาจากแพทย์หลายคนหรือรับประทานยาติดต่อกันเป็นเวลานานแต่ร่างกายดูดซึมยาได้ช้าลงหรือยาที่ได้รับอาจตีกันส่งผลให้เป็นอันตรายต่อร่างกายดังนั้นการปรับยาอย่างเหมาะสมในผู้สูงวัยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัยปรับลดยาในผู้สูงวัยคืออะไรการปรับลดยาในผู้สูงวัยคือการวางแผนลดขนาดยาที่อาจเป็นอันตรายไม่เหมาะสมไม่ได้ผลหรือไม่จำเป็นต่อร่างกายผู้สูงวัยโดยแพทย์เฉพาะทางเป็นผู้ประเมินและให้คำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้สูงวัยได้รับยาที่เหมาะสมทั้งชนิดและปริมาณซึ่งต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนเพื่อลดความเสี่ยงจากอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวเป้าหมายของการปรับลดยาในผู้สูงวัยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยลดความเสี่ยงจากกลุ่มอาการผิดปกติในผู้สูงวัยแก้ปัญหาจากอาการไม่พึงประสงค์ของยามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นระยะยาวแนวคิดสีรุ้งช่วยปรับลดยาในผู้สูงวัยคืออะไรการปรับลดยาในผู้สูงวัยด้วยแนวคิดสีรุ้งจะใช้รุ้งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงมิติหลายด้านที่ต้องพิจารณาในการลดหรือการหยุดการใช้ยาในผู้สูงวัยอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพประกอบไปด้วยมิติทางคลินิกคือสีแดงสำหรับมิติทางคลินิกสีแดงเป็นประโยชน์ทางยาเมื่อเทียบกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระยะเวลาที่คาดว่าจะเห็นผลอาการที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยการพยากรณ์โรคของผู้ป่วยข้อพิจารณาทางจริยธรรมมิติทางจิตวิทยาสีส้มการทำงานของระบบการรับรู้ความเชื่อและทัศนคติของผู้ป่วยเกี่ยวกับยาและโรคความสามารถในการตัดสินใจของผู้ป่วยปัญหาสุขภาพจิตของผู้ป่วยมิติทางสังคมสีเหลืองการสนับสนุนจากครอบครัวและผู้ดูแลผลกระทบของการใช้ยาในชีวิตประจำวันบริบททางสังคมของผู้ป่วยมิติทางการเงินสีเขียวประกันสุขภาพค่ายาและค่ารักษาทรัพยากรที่มีอยู่มิติทางกายภาพสีฟ้าความสามารถของผู้ป่วยในการใช้ยาเช่นการกลืนยาภาวะทางสุขภาพโดยรวมความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยาแนวคิดสีรุ้งช่วยปรับลดยาในผู้สูงวัยจึงเป็นแนวคิดที่ปรับลดยาให้ผู้สูงวัยที่ช่วยให้แพทย์เฉพาะทางพิจารณาในทุกมิติเพื่อลดหรือหยุดการใช้ยาโดยใช้สีของสายรุ้งเป็นตัวแทนแต่ละมิติเพื่อให้การหยุดยาปลอดภัยและมีประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยลดการสั่งยาในผู้สูงวัยได้อย่างไรลดการสั่งยาเชิงรับลดหรือหยุดการใช้ยาหลังจากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาแล้วลดการสั่งยาเชิงป้องกันทบทวนรายการยาสม่ำเสมอช่วยให้หยุดการใช้ยาก่อนเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาหลักการใช้ยาในผู้สูงอายุเป็นอย่างไรยาทุกชนิดที่ผู้สูงวัยรับประทานต้องมีแพทย์เป็นผู้สั่งยาเท่านั้นควรใช้ยาในปริมาณที่ต่ำก่อนแล้วค่อยปรับเพิ่มขึ้นตามคำแนะนำของแพทย์หากลืมรับประทานยาควรงดยาในมื้อนั้นและเริ่มยาในมื้อต่อไประวังยาที่ออกฤทธิ์ต่อสมองเช่นยานอนหลับยาต้านอาการซึมเศร้ายารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดหากต้องการใช้ยาอื่นๆนอกจากยาที่แพทย์สั่งควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาถ้ามีอาการแพ้ยาหรือปัญหาจากการใช้ยาควรแจ้งแพทย์ทันทีประเมินการหยุดใช้ยาได้อย่างไรแพทย์เฉพาะทางจะทำการประเมินตามความเป็นไปได้ของการหยุดใช้ยาในผู้สูงอายุได้แก่ประโยชน์จากการใช้ยาในผู้สูงวัยทบทวนข้อบ่งชี้โรคหรืออาการผ่านการตรวจวินิจฉัยถูกต้องแล้วหรือไม่อันตรายจากการใช้ยาในผู้สูงวัยทบทวนประโยชน์ที่ได้รับจากยาต้องไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายความจำเป็นของการใช้ยาทั้งการบรรเทาอาการการรักษาโรคการป้องกันโรคในบางกรณีที่แพทย์พิจารณาให้หยุดยาทันทียาบางชนิดเมื่อหยุดใช้ยาอาจเกิดอาการถอนยาต้องค่อยๆลดการใช้ยาและเฝ้าระวังอาการถอนยาจนกระทั่งหยุดยาได้ค่ะ
การปรับยาอย่างเหมาะสมในผู้สูงวัยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาข่าวของท่านในยามเย็นแบบนี้กับรายการรอบวันทันข่าวกับทีมงานสวทรนองทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 KHz ค่ะข่าวสารที่นำมาฝากวันนี้ค่ะเป็นนโยบายของรัฐบาลเรื่องของการเดินหน้าปราบปรามการทุจริตภายในประเทศนะคะแล้วก็เรื่องภารกิจของท่านศิริศักดิ์พวงเกตแก้วที่ได้ลงไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งแรกเมื่อวานนี้ค่ะไปพูดคุยหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ยังมีข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองอีกหลากหลายข่าวสารรวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ประเด็นแรกที่ต้องติดตามในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของการเดินหน้าปราบปรามการทุจริตยกระดับหน่วยงานโปร่งใสของประเทศไทยเพราะว่าเราตั้งเป้าที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD ในปี2571ค่ะเรื่องนี้ท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจหรือOECD นะคะในปี2571นั้นตอนนี้เราเหลือระยะเวลาอีกประมาณ2ปีกว่าๆโดยจะมีการเร่งปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบแล้วก็ระบบข้อมูลมาตรฐานการทำงานของทางภาครัฐและแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างแบบจริงจังเพื่อให้ปลอดจากการทุจริตแล้วก็สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ OECD ด้วยนะคะเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเองก็ได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะจะได้ให้ทุกภาคส่วนเข้ามากำหนดทิศทางแล้วก็ช่วยกันเร่งรัดติดตามการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในประเทศไทยให้เป็นเอกภาพจะได้ปลอดจากการคอร์รัปชันแล้วก็การทุจริตเพื่อเราเองเนี่ยจะได้เข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD อย่างเป็นทางการนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในวาระสำคัญของการทำงานของรัฐบาลชุดนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นกระบวนการยกระดับของประเทศในหลายมิติด้วยทั้งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจด้านกฎหมายการฟื้นฟูเกี่ยวกับระบบธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มันสอดคล้องกับระดับมาตรฐานสากลของ OECDที่เขากำหนดเอาไว้นะคะจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราประสบความสำเร็จเราแก้ไขปัญหาทุกปัญหาได้สำเร็จและเราผ่านเกณฑ์เข้าไปเป็นสมาชิกของ OECD ได้ค่ะมันจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการแข่งขันบนเวทีโลกนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้เป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนค่ะในการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้ตอบรับข้อเสนอเรื่องของการขับเคลื่อนการป้องกันทุจริตจากคณะทำงาน Zero Corruptionทางการปลูกฝังจิตสำนึกปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนการต่อต้านการทุจริตการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่สามารถเข้าถึงได้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้และที่สำคัญคือภาครัฐจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนนะคะถ้าเกิดว่าทำได้แบบนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยลดปัญหาคอร์รัปชันในเชิงระบบได้แบบจริงจังโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานยกระดับความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางที่บอกมานี่แหละค่ะให้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศไทยสักหน่อยว่าเราเองก็อยากจะยกระดับของประเทศไทยเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในมาตรฐานในระดับสากลของการเป็นสมาชิก OECD นะคะถ้าเกิดว่าเราทำได้สำเร็จเนี่ยมันจะทำให้เราได้รับผลประโยชน์ตอบกลับมาในหลายๆรูปแบบในหลายๆทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนพอมีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยแน่นอนค่ะความเจริญรุ่งเรืองมันก็เกิดขึ้นและต่อยอดไปจนถึงเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพเศรษฐกิจก็มั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะก็ต้องรอลุ้นอีกทีนึงนะคะก็ต้องเริ่มจากการแก้ไขปัญหาที่ต้นตอนี่แหละเกี่ยวกับโครงสร้างก่อนเลยแล้วอย่างอื่นค่อยมาว่ากันอีกทีนึงค่ะมาต่อกันที่ภารกิจของท่านศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ค่ะ ท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็ลงไปในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตำแหน่งก็โดยตรงเลยนะคะโดยการลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้เนี่ยไปที่จังหวัดยะลาค่ะไปที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อไปหารือแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยืนยันว่าท่านก็บอกนะคะว่าท่านเนี่ยพร้อมรับฟังการแก้ไขปัญหาในทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการเจรจาพูดคุยกระบวนการสันติสุขหรือว่าความยุติธรรมแล้วก็การยกระดับอัตลักษณ์ของพื้นที่ท่านก็พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ร่วมแก้ไขปัญหานี้ไปด้วยกันค่ะแล้วก็บอกว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีความซับซ้อนจริงๆแล้วก็มีค่อนข้างมองได้แบบหลากหลายมิติค่ะการทำงานจึงจำเป็นที่จะต้องทำงานกับหลายภาคส่วนพร้อมทั้งเร่งแก้ปัญหาด้านการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่ประชาชนด้วยรัฐบาลเองก็พร้อมสนับสนุนการทำงานของสอบต.ค่ะเพื่อสร้างความสงบสุขแบบยั่งยืนถ้าเราไปดูบทบาทการทำงานของสอบต.ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าทำงานได้แบบคือยกระดับการแก้ไขปัญหาคือเขาทำงานร่วมกับทุกหน่วยเลยจริงๆค่ะหนึ่งส่วนที่เห็นภาพได้ชัดเจนมากที่สุดคือการทำงานร่วมกันกับพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียสู่การยกระดับให้กลายเป็นเมืองคู่แฝดแล้วก็เรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมเชื่อมโยงชายแดนด้วยค่ะนี่คือบทบาทการทำงานที่ผ่านมาของสอบต.ที่เห็นการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ชัดเจนมากที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของการสร้างความเข้าใจกับประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามหรือว่า OIC ค่ะเพื่อร่วมสนับสนุนแนวทางสันติวิธีในเวทีนานาชาติด้วยนอกจากนี้ค่ะท่านเสียศักดิ์เองก็ได้พูดคุยแล้วก็รับฟังความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวานนี้ไปกันหลายท่านเลยค่ะไปเข้าร่วมประชุมแล้วก็ได้มีการยื่นหนังสือให้กับท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้วด้วยนะคะว่าเราจะต้องร่วมกันในการดูแลความมั่นคงแล้วก็การส่งเสริมก่อให้เกิดความมั่นคั่งให้เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคเอกชนเองก็ถือเป็นหุ้นส่วนสำคัญในภาครัฐนะคะที่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยภาคเอกชนที่เขายื่นหนังสือเสนอไปเนี่ยเขาเสนอ8มาตรการค่ะเพื่อที่จะผลักดันการลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการยกระดับเศรษฐกิจการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในท้องถิ่นต่อยอดไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะแล้วก็มีข่าวคราวแว่วๆมานะคะว่าการลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้เนี่ยคือหลายภาคส่วนเขาก็มีการเสนอมานะอย่างเช่นภาคเอกชนนะคะเขาเสนอให้ยกระดับสนามบินนาราให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้แล้วก็มีการเสนอให้เปิดด่านถาวรด้วยนะคะในพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อดันเศรษฐกิจให้มันเติบโตไปมากกว่าที่เป็นอยู่ค่ะก็ส่งกำลังใจแล้วก็เอาใจช่วยถึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะคนที่ทำงานก็ต้องเดินหน้าทำกันต่อไปพัฒนากันต่อไปส่วนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ขอส่งกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าก็ยังคงเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่อยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าด้านเศรษฐกิจมันเดินหน้าไปข้างหน้าได้เนี่ยมันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขามีความสุขได้แบบจริงๆเพราะอย่างน้อยเนี่ยรายได้มันก็เข้ามาพอรายได้เข้ามาปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าสามารถอยู่ได้ถึงแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรก็ตามก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆแก้ปัญหากันไปแล้วกันค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนติดตามแล้วก็อยากรู้ด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มีกระแสข่าวลือมานะคะตั้งแต่โรคไวรัสฮันตาจนมาถึงล่าสุดค่ะโรคอีโบลาค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาตอบคำถามแล้วก็เปิดเผยข้อมูลแล้วค่ะว่าสำหรับสถานการณ์ของอีโบลาตามที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศการระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติรัฐบาลกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขของไทยค่ะต้องติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเรามาทำความรู้จักกับโรคอีโบลากันก่อนค่ะเจ้าตัวโรคตัวนี้เนี่ย มันเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงมากคุณผู้ฟังการแพร่เชื้อของโรคนี้ค่ะส่วนใหญ่มักจะเกิดกับคนในครอบครัวที่แบบมีการสัมผัสใกล้ชิดกันแบบมากๆแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพของผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลาค่ะแล้วก็มีการติดต่อผ่านทางเลือดหรือว่าสารคัดหลั่งของผู้ป่วยอย่างเช่นเลือดน้ำลายการอาเจียนอุจจาระหรือว่าสารคัดหลั่งอื่นๆแล้วก็ไม่ได้แพร่กระจายง่ายๆแบบผ่านทางอากาศแบบโรคหัดหรือว่าโรคโควิด-19 นะคะแต่มันก็ยังอันตรายอยู่ดีค่ะสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอีโบลาเนี่ยอาจจะคล้ายกับการเป็นไข้ทั่วไปเลยอย่างเช่นมีอาการแบบไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนบางรายเนี่ยอาจจะมีเลือดออกผิดปกติด้วยค่ะหากว่าไม่ได้รับการดูแลแบบเหมาะสมเนี่ยโรคนี้มันจะมีอาการรุนแรงแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตสูงมากแต่ด้วยลักษณะของโรคนี้ค่ะก็อย่างที่เขาบอกว่ามันไม่ได้ติดเชื้อกันได้ง่ายๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีเชื้อเนี่ยมันจะมีอาการบอกชัดเจนทำให้เราเนี่ยสามารถแบบรักษาได้ทันท่วงทีแล้วก็สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักแล้วก็ควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคอื่นๆอย่างที่บอกมาอย่างเช่นโรคหัดหรือว่าโรคโควิด-19 นะคะซึ่งสถานการณ์ณขณะนี้ค่ะรัฐบาลเองได้ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าสถานการณ์ในประเทศไทยปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคอีโบลาเลยค่ะแต่เราก็ไม่ได้ประมาทนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลเองสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขค่ะเตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษาเตรียมระบบห้องแยกโรคเอาไว้เตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเอาไว้แล้วก็เตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการรองรับเอาไว้ถ้าเกิดว่าเราพบผู้ป่วยต้องสงสัยโรคอีโบลาในอนาคตของประเทศไทยก็ต้องมีการติดตามรายละเอียดกันแต่ว่ายืนยันว่าณขณะนี้ยังไม่มีการแพร่ระบาดหรือว่ายังไม่มีการพบผู้ติดเชื้อโรคอีโบลาในประเทศไทยยืนยันคอนเฟิร์มออกมาแล้วนะคะจากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะจากเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บค่ะเรามาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกเป็นภารกิจของท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองที่ขณะนี้ยังอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครค่ะภารกิจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่ 9:00 น.ได้ไปเดินทางไปที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะได้ไปเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเวิร์กช็อปเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลงานนี้ก็มีท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดการประชุมดังกล่าวด้วยค่ะแล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดเลยนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรทุกจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันค่ะในการประชุมครั้งนี้ก็เขาบอกว่าเป็นมิติใหม่ในการขับเคลื่อนเพื่อความมั่นคงนะคะระหว่างกระทรวงมหาดไทยที่ทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้ยกระดับการทำงานร่วมกันแล้วก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลในการแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็การพัฒนาพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยค่ะแล้วก็ให้การทำงานเนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการระดมความคิดเห็นร่วมกันประมาณ9ประเด็นคุณผู้ฟัง9ประเด็นนี้นะคะ1เลยเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินสาธารณะค่ะ2อาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าภัยไซเบอร์ต่างๆ3ธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแล้วก็แบบอำพรางแทนหรือว่าโนมินีหรือทุนเทาอะไรในลักษณะแบบนี้ค่ะ4เรื่องของปัญหายาเสพติด5เรื่องของการฟอกเงิน6ค่ะผู้มีอิทธิพลแล้วก็7หนี้นอกระบบที่ต้องบอกว่าในระดับภูมิภาคก็มีเยอะมากพอสมควรเลยนะคะ8ค่ะความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็9การเชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคงที่ทางหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางตำรวจภูธรจังหวัดของแต่ละพื้นที่ต้องทำงานร่วมกันทั้ง9ประเด็นนี้ค่ะโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าคือการจัดข้อตกลงในครั้งนี้นะคะมันเป็นมิติใหม่ที่ให้ทั้ง2หน่วยงานเนี่ยได้มาทำงานร่วมกันแบบเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นมันจะได้ทำให้งานที่ออกมาเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ต้องเกิดความมั่นคงต่อหน่วยงานใน4เสาหลักด้วยกันค่ะที่จะทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็ทำให้ทั้งเจ้าหน้าที่ในของกระทรวงมหาดไทยในของจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรทั้ง76จังหวัดค่ะยกระดับการทำงานแบบ ทีมจังหวัดไหนก็คือทีมนั้นเลยอย่างเช่นทีมจังหวัดระนองอย่างเงี้ยค่ะได้มีการประสานงานวางแผนกันแบบเชิงรุกการเฝ้าระวังภัยโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดแล้วก็ปัญหาอาชญากรรมควบคู่กับการเร่งปราบปรามและการช่วยเหลือประชาชนแบบใกล้ชิดค่ะแล้วก็ท่านยังเน้นย้ำอีกนะคะว่าหากทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันได้จะช่วยสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยให้ประชาชนได้แบบมีประสิทธิภาพมากๆท่านนายกเองนะคะท่านก็บอกว่าขอใช้เวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีเวิร์กช็อปที่จะให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็นำข้อสรุปกลับไปทำงานในพื้นที่ต่อไปเพื่อจะได้ช่วยกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขแล้วก็พิทักษ์กับสันติราษฎร์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะเหมือนเป็นงานที่ได้ไปรับมอบนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่ท่านบอกมันเป็นมิติใหม่จริงๆค่ะที่เราปกติคือก็ทำงานด้วยกันอยู่แล้วไม่ว่าจะหน่วยไหนก็ตามเนาะแต่ครั้งนี้คือเราเห็นได้ชัดว่าถ้าเกิดว่าเป็นในระดับแบบส่วนกลางแบบนโยบายส่วนกลางลงมาทุกหน่วยจะต้องทำงานร่วมกันแบบโคด้วยกันจริงๆไม่ว่าจะเจอปัญหาไหนอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยค่ะก็รอดูผลงานหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะคาดว่าจะมีการดำเนินการในหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะที่ผ่านมาก็จังหวัดระนองเองที่มีการทำงานร่วมกันในระดับจังหวัดแล้วก็ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเป็นการปราบปรามการป้องกันยาเสพติดแล้วก็การดูแลภัยต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะมาดูอีกสักหนึ่งข่าวแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นภารกิจของท่านวิทรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะที่วันนี้ก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมด้วยผู้บริหารจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะจัดขึ้นที่โรงแรมเพอริเชตแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองนี่แหละค่ะก็มีผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่นะคะแล้วก็สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะจัดกิจกรรม Public Training SME Academy 365 Level Up ค่ะเป็นการติดอาวุธฉบับ SME คิดได้ขายดีมีกำไรภายใต้งานพัฒนาระบบการเรียนรู้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม SME Academy 365ถ้าเกิดว่าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็เป็นการนำระบบเทคโนโลยีเหมือนมาติดอาวุธเหมือนเป็นการมาฝึกอบรมให้ผู้ประกอบการในปัจจุบันนี้ค่ะเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีแล้วก็นำตัวเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นค่ะเขาก็ตั้งใจจัดขึ้นมานะคะที่จะพัฒนาทักษะด้านธุรกิจด้านการตลาดด้านเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมมอบความรู้เหล่านี้ให้กับผู้ประกอบการ MSME ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลแล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจถ้าเกิดว่าคุณทำได้คุณก็จะเกิดความยั่งยืนในสายธุรกิจสายนั้นค่ะท่านวิชรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็บอกว่าทางจังหวัดระนองเองก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่นะโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมมันเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆต่อการดำเนินธุรกิจต่างๆค่ะแล้วก็การอบรมในวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการจะได้ต่อยอดองค์ความรู้แล้วก็นำเอาทักษะใหม่ๆที่ได้จากการอบรมอะค่ะไปเพิ่มมูลค่าไปเสริมความแกร่งให้กับบริการหรือว่าธุรกิจของตัวเองรวมถึงสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดแล้วก็ประเทศต่อไปด้วยภายในงานก็มีการบรรยายให้ความรู้ค่ะการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลายๆด้านด้วยกันแล้วก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองที่แบบว่าสามารถทำได้จริงสามารถใช้ได้จริงในยุคดิจิทัลนี้ด้วยจากเรื่องของเวทีการพัฒนาธุรกิจค่ะมาดูอีกหนึ่งเวทีที่เขาได้มีการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นครั้งที่1ในโครงการออกแบบรายละเอียดทางรถไฟสายชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองค่ะเชื่อมโยงการขนส่งฝั่งอ่าวไทยอันดามันหรือเรียกง่ายๆว่าโครงการแลนด์บริดจ์นั่นแหละค่ะซึ่งการเปิดเวทีในครั้งนี้นะคะก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มีวันนี้อีก1วันแล้วก็มีในพื้นที่จังหวัดชุมพรด้วยค่ะ3วันที่เขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นบรรยากาศของเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะคะก็จัดขึ้น2พื้นที่เมื่อวานเนี่ยจัดที่ Heritage Grand Convention จังหวัดระนองส่วนในวันนี้ค่ะสักประมาณช่วงเช้าตั้งแต่ 8:30 นก็จัดขึ้นที่โรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูฏนะคะ ก็มีหลายๆภาคส่วนหัวหน้าส่วนราชการที่ไปเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมด้วยค่ะเป็นครั้งที่หนึ่งที่เขาเปิดรับฟังความคิดเห็นคุณผู้ฟังคือการดำเนินการในครั้งนี้นะคะก็มีหลายภาคส่วนมากจริงๆมีผู้นำชุมชนมีพี่น้องประชาชนมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกรมทางหลวงมีหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนก็ไปเข้าร่วมการสังเกตการด้วยค่ะทางด้านของคุณสมจิตประคุดนะคะเป็นปลัดอาวุโสอำเภอเมืองระนองก็บอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยคือเราให้ความสำคัญอยู่แล้วแหละกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่มันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแล้วก็การพัฒนาประเทศนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเชื่อมโยงระบบขนส่งระหว่างอ่าวไทยแล้วก็อันดามันซึ่งโครงการนี้ก็ถ้าเกิดว่าพูดกันในแง่ของประโยชน์ก็ต้องบอกว่ามีประโยชน์ที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจมีประโยชน์ที่จะช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวด้านการค้าการลงทุนแล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ตัวโครงการตัวนี้ค่ะมันก็มีทั้งผลดีและผลเสียที่พี่น้องประชาชนเองเขาก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นกันไปนะคะว่ามันจะส่งผลกระทบยังไงต่อคนในพื้นที่บ้างนะคะซึ่งมันเป็นโครงการก่อสร้างทางรถไฟค่ะเส้นทางเชื่อมจากฝั่งจังหวัดชุมพรนะคะมาจนถึงฝั่งจังหวัดระนองที่ท่าเรือแหลมอ่าวอ่างค่ะก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่เขาอยากจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมแล้วก็รวมไปถึงระบบขนส่งโลจิสติกของประเทศของเราแล้วก็เชื่อมโยงการขนส่งจากฝั่งอ่าวไทยอันดามันเนี่ยในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของทางภาคใต้เพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งต่อไปในอนาคตด้วยค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็คณะที่ปรึกษาเนี่ยเขาก็เลยได้มีการนำเสนอรายละเอียดของโครงการว่าขอบเขตการศึกษาเป็นอย่างไรแนวทางการออกแบบด้านวิศวกรรมจะมีการออกแบบในรูปแบบไหนก่อสร้างขึ้นมาในรูปแบบไหนแล้วก็การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไปจนถึงเรื่องการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนค่ะเวทีทั้ง2วันที่ผ่านมาก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นกันจริงๆใครมีข้อเสนอแนะอะไรใครมีแบบข้อกังวลหรือความห่วงใยอะไรก็ต้องเสนอไปสำหรับนำความคิดเห็นเหล่านี้ไปประกอบการพิจารณาเพื่อที่จะปรับปรุงตัวการก่อสร้างโครงการให้มันมีความเหมาะสมและที่สำคัญคือต้องเกิดความโปร่งใสและต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไปค่ะดังนั้นมองว่าเรื่องนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีมุมมองที่ต่างกันก็จริงอ่ะทางหน่วยงานภาครัฐก็มองอีกมุมนึงในแง่ของผลประโยชน์แต่เจ้าของพื้นที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาก็มองอีกมุมนึงว่าถ้าเกิดว่าสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยผลดีหรือผลเสียจะเกิดมากน้อยกว่ากันกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะถ้าฟังความคิดเห็นในทุกๆด้านแล้วค่ะถ้านำมาบวกลบคูณหารแล้วอ่ะก็ต้องมาหาจุดกลางให้ได้ว่าโครงการนี้จะมีบทสรุปอย่างไรเดี๋ยวเราจะนำความคืบหน้ามาเล่าให้กับผู้ฟังได้ฟังกันเรื่อยๆเลยนะคะแต่วันนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆนะคะที่อยู่ติดตามรับฟังแล้วก็อัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันค่ะเรากลับมาเจอแล้วก็มาติดตามข่าวสารกันได้ใหม่ในทุกวันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจบเคารพธงชาติปุ๊บก็หมุนคลื่นมาได้ที่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์กับรายการรอบวันทันข่าวและทีมงานสวทรนองค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ียบ้านเรานุกไม
1: ้รักนะระนอง

ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงเย็นแบบนี้มาพูดคุยมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันสักหน่อยใครอยากติดตามว่าตอนนี้ระนองมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างทั้งส่วนราชการอ่ะเนาะเขาก็มีการประชุมกันทุกวันหรือแม้กระทั่งภาคเอกชนหรือว่าภาคพี่น้องประชาชนหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นข่าวสารเราพยายามรวบรวมมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันแบบทุกวันเลยค่ะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นเป็นต้นไปทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์หรือถ้าเกิดว่าใครฟังในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ก็สามารถพูดคุยทักทายกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟัง2เรื่องที่นำมาฝากวันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องฟ้าฝนกันก่อนแล้วกันนะฟ้าฝนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีแสงแดดมาบ้างเล็กน้อยสลับกับครึ้มๆตลอดทั้งวันเลยนะคะในโซนของบางริ้นแล้วพื้นที่ไหนที่ฟังอยู่เป็นยังไงกันบ้างคะก็สามารถส่งเรื่องราวมาบอกเล่ากันได้นะอินบ็อกซ์เข้ามาเลยผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของสวทรนองค่ะแต่จริงๆก็ยังคงต้องติดตามไปเรื่อยๆแหละถึงแม้ว่าฝนจะซาๆแล้วนะเพราะว่าการประกาศแจ้งเตือนของเขาก็อยู่ที่ประมาณ22จนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะก็ต้องติดตามสถานการณ์กันไปค่ะแต่เรามาดูเรื่องที่นำมาให้ทุกคนได้อัปเดตกันบ้างดีกว่ากลับมาอีกแล้วคุณผู้ฟังสำหรับกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12รู้สึกว่ากิจกรรมเหมือนเพิ่งจัดไปเองนะตอนนี้กลับมาอีกแล้วค่ะใครที่แบบสนใจอยากจะไปร่วมด้วยช่วยกันในงานวิ่งครั้งนี้นะคะก็สามารถเข้าร่วมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยเพราะว่าเขากำหนดจะจัดกิจกรรมขึ้นนะคะในสักช่วงประมาณปลายปีนี้ซึ่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศแต่เขาก็จะมีการเปิดรับสมัครในเดือนหน้านี้แล้วค่ะโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองนะคะนำโดยท่านนายแพทย์อัศวพัชระท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองค่ะได้ประชุมเกี่ยวกับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งเขาก็มีการประชุมร่วมกับส่วนกลางกันไปนะคะธีมที่มีการจัดขึ้นในปีนี้เนี่ยนั่นก็คือเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตค่ะหัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ค่ะก็ประชุมร่วมกับส่วนกลางอย่างที่บอกนะคะในการประชุมเนี่ยทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชกับศิริราชมูลนิธิค่ะร่วมกันจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตในทุกๆปีขึ้นมานะคะเพื่อให้ทุกคนได้ระหนักรู้เรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเน้นย้ำเรื่องของการออกกำลังกายว่ามันมีความสำคัญต่อสุขภาพมากแค่ไหนแล้วก็ในปี69นี้ค่ะจะต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่12และความตั้งใจของเขาคือจัดกิจกรรมในปีนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยค่ะแล้วก็เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองการป้องกันเกี่ยวกับภาวะการเป็นอัมพาตซึ่งมันเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตแล้วก็บางคนเนี่ยถึงขั้นเกิดความพิการได้นะคะก็คือให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายว่าเป็นอย่างไรค่ะสำหรับจังหวัดระนองเองก็ได้ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกท่านที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในทุกๆปีที่ผ่านมาและปีนี้ถ้าคุณสนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมอีกหรือใครที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเลยค่ะแต่พอฟังแล้วเรารู้สึกว่านี่แหละปีนี้ฉันอยากจะเริ่มต้นนับหนึ่งในการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะโดยเขาจะมีการเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการในวันที่4มิถุนายน2569ผ่านทางเว็บไซต์ wrb12.thai.run ค่ะแบ่งเป็นประเภทกิจกรรมเดินวิ่งหรือว่าปั่นจักรยานก็สามารถเลือกได้เลยค่ะคุณจะสมัครเดินจะสมัครวิ่งจะสมัครปั่นจักรยานก็สามารถสมัครได้ราคาค่าสมัครเนี่ย360บาทต่อท่านต่อทุกระยะทางแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมพร้อมเพรียงกันในทุกจังหวัดนะคะทั่วประเทศเลยจัดขึ้นพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ปลายปีค่ะแต่ว่าคุณต้องรีบสมัครให้ทันภายในระยะเวลา
ที่เขากำหนดแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมร่วมกันพร้อมกันทั้งประเทศในช่วงปลายปีนี้นะคะเสื้อของปีที่แล้วก็จะเป็นสีเขียวเขียวนะคะแล้วก็มีภาพกราฟิกต่างๆเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าเสื้อเนี่ยยังเป็นแบบเดิมอีกไหมนะคุณผู้ฟังก็ต้องรอติดตามเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะนำข่าวสารให้มาอัปเดตกันแต่ว่าบรรยากาศของปีที่แล้วคือคนก็ไปร่วมกิจกรรมเยอะมากนะคะปีนี้ก็อยากเห็นภาพแบบนั้นถ้าเกิดว่ามากขึ้นกว่าเดิมได้ยิ่งดีก็เชิญชวนทุกคนไปเข้าร่วมสมัครกันได้นะคะในห้วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตความเป็นระนองกันต่อ

0: หวาน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใส่ๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน
1: ช่วงระนองทูเดย์ผ่านไปหนึ่งผลงานเพลงค่ะต้องมนตราจากคุณแป้งร่ำนะคะนำมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะกลับมาในช่วงที่2ของรายการรักน้าระนองค่ะคุณผู้ฟังคะมาพูดคุยเรื่องนี้กันตกหล่นไปหลายวันแล้วแต่ว่าอยากนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังเผื่อใครบางคนเนี่ยไม่ได้ติดตามข่าวสารเลยเนาะเพราะว่าเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังเขาได้มีการประชุมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำขุ่นในแม่น้ำกระบุรีคือปัญหานี้มันมีมานานมากนะแล้วก็หลายปีแล้วค่ะจนมันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วอ่ะก็เลยมาหาทางออกร่วมกันว่าจะแก้ไขปัญหากันยังไงอะคะอย่างที่บอกว่าเขาประชุมกันไปเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาสักประมาณ 2-3 วันที่แล้วนะคะที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่5บ้านหาดจิกตำบลปากจันอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองค่ะโดยท่านวิทยรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็ได้ไปเป็นประธานในการเปิดเวทีการประชุมการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ได้ไปฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะคือให้ทุกคนได้มาสะท้อนถึงความรู้สึกแล้วก็ปัญหาที่เจอกันในพื้นที่ว่าเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเรื่องของปัญหากรณีน้ำขุ่นในแม่น้ำกระบุรีจังหวัดระนองเนี่ยคือก็มีมาหลายปีแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ก็ยังแก้ไขปัญหาไม่จบไม่สิ้นต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะโดยการประชุมที่เขาได้เปิดเวทีในครั้งนี้ค่ะก็มีทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ก็ได้รับฟังแล้วก็พูดถึงปัญหาของปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามันส่งผลกระทบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี

ตอนนี้ปี69แล้วอะค่ะโดยข้อสันนิษฐานที่เขาคาดการแล้วก็ได้ลงพื้นที่สำรวจก็คาดว่าอาจจะเกิดจากการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษเองเขาก็ได้ติดตามตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังคุณภาพน้ำรวมถึงตะกอนของดินอย่างใกล้ชิดเลยนะคะซึ่งเขาก็นำน้ำแล้วก็นำตะกอนดินนะคะไปตรวจสอบแล้วมันมีผลการตรวจสอบล่าสุดออกมาการตรวจสอบคุณภาพน้ำและดินที่เก็บได้จากพื้นที่ปากจันกับบุรีแม่น้ำกับบุรีนะคะพบว่าค่าโลหะหนักยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในระดับของคุณภาพน้ำแบบผิวดินนะคะแต่ถ้าไปดูถึงค่าความขุ่นนะคะในช่วงฤดูแล้งมันมีแนวโน้มว่าเพิ่มสูงขึ้นแบบมีนัยสำคัญคือไล่ทำลายการตรวจสอบมาเลยนะคุณผู้ฟังเริ่มตั้งแต่ปลายปี68ที่มีการตรวจสอบครั้งแรกพบว่ามีค่าความขุ่นเนี่ยอยู่ที่ 29.17 NUT แล้วก็มีการตรวจสอบครั้งที่2ต่อเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์69ตรวจพบค่าความขุ่นได้159เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็ครั้งที่3ล่าสุดที่ไปตรวจสอบเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาพบค่าความขุ่นถึง212 NUT ซึ่งมันสูงขึ้นเรื่อยๆอ่ะคุณผู้ฟังเออมันก็น่าตกใจเหมือนกันนะคะแล้วไอ้ปัญหาเรื่องของน้ำขุ่นเนี่ยค่ะมันส่งผลกระทบเยอะมากทั้งเรื่องของโอ้โหดูไปแล้วภาพมันก็ไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะคือน้ำขุ่นมากจริงๆแล้วมันยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำด้วยค่ะคือชาวบ้านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าคือหากุ้งเนี่ยตกกุ้งซึ่งมันเป็นอาชีพของคนในพื้นที่อยู่แล้วที่เขาตกกุ้งในแม่น้ำกาบุรีเนี่ยเขาบอกไม่ได้เลยค่ะกุ้งมันเริ่มลดน้อยลงไปมันอาจจะมีผลมาจากเรื่องของปัญหาน้ำขุ่นหรืออะไรต่างๆนี่แหละเขาก็มีการบอกมานะคะแล้วก็นอกจากนี้มันยังมีผลกระทบไปจนถึงเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคเพราะว่าประปาหมู่บ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนมากค่ะประมาณ 2,010 ครัวเรือนที่เขาได้รับความเดือดร้อนนะคะโดยทางด้านของท่านรองผู้ว่าท่านบอกว่าที่ผ่านมาก็ใช้กลไกเรื่องของการเจรจาให้ทางฝั่งไทยของบ้านเราเนี่ยไปพูดคุยกับทางฝั่งประเทศต้นทางของน้ำขุ่นนะคะฝั่งทางเมียนมาเนี่ยในการแก้ไขปัญหานี้แต่มันมีข้อจำกัดหลายอย่างค่ะแล้วก็บวกกับว่าปัญหาในประเทศเพื่อนบ้านด้วยก็ยังคงแก้ไขปัญหานี้ไม่สำเร็จนะคะเบื้องต้นก็ได้มอบหมายให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเข้าไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นไปก่อนหลังจากนี้ก็ต้องมีการหารือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องจะได้แก้ไขปัญหานี้ให้หมดสิ้นไปสักทีนะคะนอกจากนี้ทางกรมควบคุมมลพิษเองเขาบอกว่าหลังจากนี้เขาก็จะตรวจสอบน้ำแบบเรียลไทม์เลยนะถ้าเกิดว่ามันมีปัญหารุนแรงขึ้นเมื่อไหร่ก็จะอัปเดตแล้วก็ให้ดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้จบสิ้นไปสักทีเพราะว่าพี่น้องประชาชนเขาก็อยู่กับสภาวะแบบนี้นานๆไม่ไหวหรอกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบแก้ไขปัญหาดีที่สุดค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังก็ผ่านไปอีกหนึ่งข่าวเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: การนอนหลับที่ดีจะทำให้ร่างกายเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่มีพลังพร้อมที่จะทำกิจกรรมในวันต่อไปคนเราใช้เวลา1ใน3ของวันไปกับการนอนพฤติกรรมบางอย่างระหว่างวันโดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนนอนอาจส่งผลต่อสุขภาพการนอนของเราได้ถ้าคุณมีปัญหานอนไม่หลับการปรับตารางเวลาจะทำให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นหลับต่อเนื่องมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตการนอนที่ดีขึ้น
1: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักนารนองแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะคะที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันค่ะเรากลับมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันได้ใหม่คุณผู้ฟังผ่านทางรายการรักนารนองในวันพรุ่งนี้นะคะในช่วงเวลา 18:30 นจนถึง 13:00 ค่ะเวลาโดยประมาณนะคะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์กับทีมงานสวทรนองค่ะสำหรับวันนี้นัทและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นการบูรณาการผู้ว่าราชการและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟและเตรียมวางมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางการอิหร่านกำลังพิจารณาถึงจุดยืนล่าสุดของสหรัฐในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดว่าเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในแต่ละจังหวัดประสานงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์ปัญหานอมินีการถือครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการใช้อิทธิพลข่มเหงประชาชนเป็นการบูรณาการทำงานอย่างครบวงจรทั้งนี้ก็ต้องตั้งเป้าหมายการดำเนินงานเนื่องจากถือเป็นภารกิจและหน้าที่โดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในการร่วมกันบำบัดทุกข์ความรุ่มสุขและพิทักษ์สันติราษฎร์เชื่อว่าการกระทำผิดกฎหมายใดๆไม่พ้นจากอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานได้
3: ก็เป็นยุทธศาสตร์แล้วก็แผนการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ในการที่จะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ผู้บังคับการตำรวจในแต่ละจังหวัดได้ประสานงานกันปราบปรามป้องกันอาชญากรรมทุกประเภทโดยเฉพาะยาเสพติดอาชญากรรมผิดกฎหมายสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์พวกนอมินีการถือครองที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราไม่ต้องตั้งเป้าหมายมันเป็นภารกิจหน้าที่ของเขาอยู่แล้วผู้การตำรวจกับผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าสองท่านนี้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมันไม่น่าที่จะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นมือของทั้งผู้ว่าและผู้การตำรวจนี้ได้
2: ส่วนการประเมินผลการดำเนินงานในช่วงเดือนกันยายนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอยู่แล้วซึ่งการบริหารราชการในพื้นที่แต่ละจังหวัดพิจารณาจากความผาสุกความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุมเข้มนอมินีใช้ระบบ AI คัดกรองกลุ่มเสี่ยงกว่า 80,000 รายเตรียมเชื่อมข้อมูลกับสถาบันการเงินตรวจสอบเงินลงทุนแบบเรียลไทม์
4: นายพุนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันมีนิติบุคคลประเภทบริษัทจดทะเบียนในไทยประมาณ 800,000 รายโดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50กว่า 120,000 รายและอาจเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีราว 80,000 รายโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริการร้านอาหารและโลจิสติกส์ซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและงบการเงินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงเชิงลึกก่อนจะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นอกจากนี้กรมยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบ Real Time และเชื่อมโยงข้อมูลการลงทุนของผู้ถือกับระบบธนาคารโดยคาดว่าจะออกคำสั่งรองรับมาตรการดังกล่าวได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้
5: เราหารือกับทางกลุ่มธนาคารและก็สมาคมธนาคารไทยอนาคตเราคาดหวังว่าเมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเข้ามาแล้วเราเห็นใครเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยเราตรวจจากการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางสมาคมธนาคารว่าผู้ที่มีรายชื่อในการถือหุ้นหรือลงทุนเนี่ยมีการลงทุนเข้ามาจริงไหมวันนี้มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนกับคนไทยแล้วถือหุ้นไม่ถึง 50% อยู่ 120,000 รายแล้วเราก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่ประมาณ 80,000 ราย ก็กำลังวิเคราะห์กันให้ลึกเข้าไปเรื่อยๆไม่นานแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจด้วยตาอย่างเดียวแต่ว่าเราใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลจากทั้งการถือหุ้นทั้งการเข้าเป็นกรรมการมีทั้งอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารภัตตาคาร
4: ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมามีนักลงทุนต่างชาติขออนุญาตเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยจำนวน438รายเพิ่มขึ้นร้อยละ21เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมจะเร่งปลดล็อกขั้นตอนการขออนุญาตลงทุนให้รวดเร็วขึ้นโดยตั้งเป้าลดระยะเวลาพิจารณาอนุญาตจากกรอบกฎหมายที่กำหนดไม่ให้เกิน60วันให้เหลือไม่เกิน30วันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนที่ดำเนินธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายปุริมปักโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนอินฟลูเอนเซอร์นำคลิปข่าวของสำนักข่าวหรือนักข่าวภาคสนามมาตัดต่อเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมาย PDPA เสี่ยงถูกปรับและจำคุก
6: นางสาววีรินอรวัฒนพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าจากกรณีปัญหาอินฟลูเอนเซอร์นำคลิปข่าวของสำนักข่าวหรือนักข่าวภาคสนามรีโพสต์หรือรีแพคโดยตัดต่อใส่หน้าหรือเสียงของตัวเองเข้าไปเพื่อสร้างยอดไลค์ยอดแชร์กำลังกลายเป็นประเด็นที่สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับคนทำงานสื่อมวลชนโดยพฤติกรรมดังกล่าวถือว่ามีความผิดอยู่บนเส้นแบ่งของกฎหมาย2ฉบับหลักคือกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมาย PDPA ในมุมของกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นคลิปข่าวภาพข่าวหรือเสียงรายงานข่าวถือเป็นงานแพร่เสียงแพร่ภาพหรืองานโสตทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ขึ้นซึ่งการที่อินฟลูเอนเซอร์ดูดคลิปไปดัดแปลงหรือเผยแพร่ซ้ำเพื่อประโยชน์ทางการค้าถือเป็นการละเมิดกฎหมายชัดเจนส่วนข้ออ้างเรื่องการใช้งานโดยชอบธรรมหรือ Fair Use นั้นฟังไม่ขึ้นหากการกระทำนั้นแต่แย่งยอดวิวจากช่องทางหลักของสำนักข่าวขณะที่มุมมองของกฎหมาย PDPA ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสคส.ระบุว่าภาพใบหน้าและเสียงถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้เป็นสื่อมวลชนที่ได้รับข้อยกเว้นตามกฎหมายหากนำภาพหรือเสียงของแหล่งข่าวประชาชนหรือแม้กระทั่งตัวนักข่าวเองไปใช้ตัดต่อล้อเลียนหรือใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับความยินยอมและสร้างความเสียหายก็จะถือเป็นการละเมิดกฎหมาย PDPA ทันทีทั้งนี้สคส.ฝากเตือนไปยังกลุ่มครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ว่าการอ้างว่าใครๆก็ทำกันไม่สามารถใช้เป็นข้อต่อสู้ทางกฎหมายได้หากต้องการนำเสนอประเด็นข่าวควรใช้วิธีเล่าเรื่องใหม่ด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยทางกฎหมายและเป็นการเคารพเพื่อนร่วมอาชีพในโลกดิจิทัล นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลตอบกระทู้ถามสดของฝ่ายค้านยืนยันโครงการรถไฟฟ้าสีส้มดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายพร้อมรับข้อกังวลค่าโดยสารระยะยาวไปพิจารณาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายสุรเชษฐ์ปวินวงศ์วุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการรถไฟสายสีส้มทั้งนี้นายจริตพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ตอบกระทู้ชี้แจงว่าศาลมีคำวินิจฉัยในคดีที่เกี่ยวข้องแล้วโดยเห็นว่าการแก้ไขหลักเกณฑ์และการยกเลิกการประมูลเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์ของรัฐขณะที่การดำเนินการประมูลรอบใหม่ศาลได้พิจารณาแล้วและไม่พบเหตุใดต้องทุเลาการบังคับใช้ส่วนคดีที่มีการฟ้องร้องเพิ่มเติมศาลมีคำสั่งไม่รับฟ้องสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องความเสียหายจากการเปรียบเทียบโครงการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าเอกชนที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาด้านเทคนิคจึงไม่สามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบได้และยืนยันว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอนรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมยังชี้แจงถึงความกังวลต่อโครงสร้างค่าโดยสารในสัญญาที่อาจมีการปรับขึ้นทุก2ปีซึ่งส่งผลให้ค่าโดยสารในระยะยาวเพิ่มสูงขึ้นว่ารัฐบาลจะนำข้อกังวลดังกล่าวไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานและกำกับดูแลให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดรวมถึงการพัฒนาระบบตั๋วร่วมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟเตรียมเรียกประชุมผู้บังคับบัญชาทุกระดับเพื่อวางมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรลดอุบัติเหตุ
8: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรให้ผู้ขับขี่เคารพกฎและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อส่งมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้จอดรถล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพ
9: มัวแต่พุ่งเป้าเรื่องรถไฟอาจจะไปมีเรื่องอื่นวันอังคารนะครับผมจะเรียกผู้กับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำด้วยตนเองแล้วก็จะคอนเฟอเรนซ์กับผู้การจังหวัดทั่วประเทศกับผู้กับทั่วประเทศเพื่อให้รับรู
8: ้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันปริมาณรถบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจราจรติดขัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องเร่งหาเครื่องมือและกลไกมาช่วยระบายรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันปลูกฝังค่านิยมเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางซึ่งการสร้างวินัยจราจรอาจต้องใช้เวลาแต่เราต้องเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถส่งอาหารและรถโดยสารสาธารณะพอหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวเราแต่จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับสิมรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกเกินเหตุอุทกภัย3จังหวัดยกระดับการจัดการสาธารณภัยบูรณาการทุกหน่วยงานพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าอุทกภัยเป็นภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์และอุบลราชธานีซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิประเทศและปริมาณฝนสะสมในช่วงฤดูฝนรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจึงให้ความสำคัญกับการยกระดับกลไกการจัดการสาธารณภัยระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจึงได้จัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569ทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะและการฝึกซ้อมปฏิบัติในสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเป็นภัยระดับ2สำหรับการฝึกซ้อมครั้งแรกของจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการฝึกซ้อมบนโต๊ะไปแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาและในวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่การฝึกซ้อมปฏิบัติเสมือนจริงในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวงครอบคลุมภารกิจสำคัญได้แก่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการอพยพประชาชนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการฝึกในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเทคโนโลยีขั้นสูงและศิลปหัตถกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเตรียมมาตรการช่วยเหลือ SME ครอบคลุมทุกมิติน
11: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยเน้นย้ำการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ผ่านการผลักดัน3อุตสาหกรรมหลักได้แก่เกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและมูลค่าสูงอย่างชิปและเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมศิลปะหัตถกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยสู่สากลสำหรับ SME ที่อยู่ในสภาวะถดถอยได้เตรียมมาตรการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตผ่านกองทุนของกระทรวงอุตสาหกรรมและวงเงินกู้จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยโดยเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือจะไม่จำกัดอยู่เพียงการปล่อยสินเชื่อแต่ต้องครอบคลุมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้และการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม
12: ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมวันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเช่น SME D Bank เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ปล่อยกู้อย่างเดียวแต่ต้องให้ทั้งองค์ความรู้ศักยภาพในการบริหารจัดการเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ capacity building ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นจะต้องร่วมกันนะครับแล้วก็ไปสนับสนุนการเดินหน้าของ SME ไทยนะครับ
11: นอกจากนี้นายวราวุฒิเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์หลังเกิดเหตุโจมตีระบบราชการพร้อมเตือนผู้ประกอบการให้รัดกุมเนื่องจากเป็นเงื่อนไขสำคัญทางการค้าควบคู่ไปกับการเร่งให้ภาคธุรกิจปรับตัวรับกติกาสิ่งแวดล้อมโลกภาคบังคับอย่าง CBAM และ EUDR โดยเร่งสนับสนุนความรู้ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และผลักดันให้เกิดกระดานซื้อขายคาร์บอนเครดิตในไทยที่เชื่อมโยงกับตลาดสากลเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจให้ไทยอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยช่วง5เดือนปีนี้นักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าไทยแล้วกว่า8ล้าน2แสนคนคาดการทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า21ล้านคนเร่งปรับกลยุทธ์เจาะกลุ่มตลาดกำลังซื้อสูงนางสาภัทรอนงค์ณเชียงใหม่รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง16พฤษภาคม2569ว่ามีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า8ล้าน2แสน4หมื่นคนโดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นกำลังหลักนำโดยตลาดจีนที่ครองแชมป์เดินทางเข้าไทยสูงสุดด้วยจำนวนกว่า 2,150,000 คนเติบโตร้อยละ 18.79 ตามด้วยมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้และไต้หวันท่ามกลางปัจจัยหนุนจากเทศกาลวันหยุดยาวกระแสการเดินทางร่วมงานคอนเสิร์ตและแฟนมิตติ้งของศิลปินเคป๊อปและทีป๊อปรวมถึงนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐทั้งนี้ททคาดการว่าตลอดทั้งปี2569จะมีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าไทยรวมประมาณ 21,870,000 คนอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมจะมีความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรงในภูมิภาครวมถึงราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นททได้เล็งเห็นโอกาสสำคัญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เชิงรุกจากแนวคิดดึงปริมาณนักท่องเที่ยวไปสู่การขับเคลื่อนด้วยคุณค่าโดยมุ่งเจาะตลาดกลุ่มที่มีความสนใจพิเศษและกำลังซื้อสูงเช่นกลุ่มกอล์ฟเวลเนสและกลุ่มอินเซนทีฟเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอความร่วมมือนายจ้างอีก 5,200 แห่งหักเงินเดือนลูกจ้างเพื่อชำระหนี้ผ่านระบบสรรพากรเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ประกาศขอความร่วมมือองค์กรนายจ้างเพิ่มเติมอีกกว่า 5,200 แห่งให้เริ่มดำเนินการหักเงินพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพื่อนำเงินส่งคืนกองทุนผ่านระบบรับชำระเงินกู้คืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรโดยให้เริ่มหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569เป็นต้นไปและกำหนดให้นำส่งเงินภายในวันที่15มิถุนายน2569รวมถึงทุกวันที่15ของเดือนถัดไปทั้งนี้ผู้กู้ยืมที่มีภาระหนี้ค้างชำระก่อนเข้าสู่ระบบการหักเงินเดือนจะต้องดำเนินการชำระยอดค้างด้วยตนเองให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายกยศ.จึงขอเชิญชวนองค์กรนายจ้างลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเพื่อศึกษาวิธีการใช้งานระบบ ePSLF ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านลายบัญชีทางการกยศ.องค์กรนายจ้างซึ่งการให้ความร่วมมือขององค์กรนายจ้างในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและส่งต่อเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: รัฐบาลติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลัง WHO รายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำโรคนี้มีสัตว์ฟันแท้เช่นหนูเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศรัฐบาลจึงเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังในระบบสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและลดสัมผัสจากสัตว์ฟันแท้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าเฝ้าระวังเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพิ่มวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
18: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสื่อท้องถิ่นของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านรับทราบถึงจุดยืนล่าสุดของสหรัฐเกี่ยวกับยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วและกำลังพิจารณาจุดยืนดังกล่าวอยู่พร้อมย้ำว่ารัฐบาลปากีสถานยังคงทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐโดยมีการสื่อสารผ่านปากีสถานแล้วหลายรอบความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐพร้อมที่จะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากไม่ได้รับคำตอบที่ใช่จากรัฐบาลอิหร่านอย่างไรก็ตามสหรัฐพร้อมรออีก 2-3 วันสำหรับคำตอบที่ถูกต้องต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่18ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือและประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนคร หนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร41เซนติเมตรและเวลา 08:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 06:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
19: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
20: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
19: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
20: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
19: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
21: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
22: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
23: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บลิขผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
4: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบตัวไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
6: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
5: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
14: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
16: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
14: โอ้แม่ไม่แวรุ่นเลย
17: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
14: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่จะมาเล่าถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับใครที่รอโครงการนี้นะคะก็คือเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสรับมือวิกฤตค่าครองชีพค่ะพอว่าตอนนี้นะคะครม.นะคะมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนค่ะก็คือเดือนมิถุนายนถึง1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ค่ะให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย43ล้านคนค่ะโดยกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนที่ผ่านกันก็จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบการจ่ายรวมก็คือรัฐจ่าย 60% นะคะประชาชนจ่าย 40% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะก็คือ200บาทต่อคนต่อวันค่ะโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้จะต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปค่ะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งซึ่งจะต้องลงทะเบียนไหมนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะทางนี้ประชาชนทั้งสองกลุ่มสามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะกับร้านค้าที่รวมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทุ่งเงินครอบคลุมนะคะทางร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะนะคะยกเว้นร้านนวดสปาทำเล็บและก็ทำผมโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะข่าวดีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวค่ะกดกันนะคะกดรับยืนยันสิทธิ์กันในวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะก็อย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกกันกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไม่ได้จ่ายสิทธิ์นี่จะรู้สึกแบบว่าไม่เท้ากับคนอื่นแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดือนใจค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอนามันกับทางสวท.ในฝั่งอนามันภาคใต้ตอนบนทางห้าสถานีนะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมปฏิบัติการทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้งจากอิทธิพลเอลนินโยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพร้อมย้ำมาตรการตรวจสอบคลังอาวุธเข้มงวดพิงพิชามนโอภาสนิพัทผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากอาการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กรมการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางร่วมกับวัดหงรัตนารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเปราะบางในชุมชนเขตบางกอกใหญ่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมณวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในวันที่4มิถุนายนณโรงละครแห่งชาติรวมพลังศาสนิกชนถวายพระพรชัยมงคลประกอบด้วยศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีมิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและขอพรเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรณเทวสถานสำหรับพระนครและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกีรตันอันดาถวายพระพรและแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน300ชุดเพื่อถวายพระราชกุศลรวมถึงเปิดโรงครัวพระศาสดาในวัดเพื่ออุทิศตนรับใช้สังคมตามหลักศาสนามาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี ด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักกษัตริย์10นักกษัตริย์120ปีเมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.โดยส่วนกลางจัดพิธีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวนร้อยรูปโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในเวลา 10:00 น.จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเชิญชวนวัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศได้พิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกันกองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เพื่อยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
3: พลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีณกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาตลอดจนข้าราชการและกำลังพลเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันโอกาสนี้ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกได้นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พร้อมประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารจำนวน100รูปจากนั้นได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณห้อง221โดยนิมนต์คณะสงฆ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารจำนวน10รูปพร้อมถวายภัตตาหารเครื่องไทยธรรมและประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการศึกษาสิทธิสตรีและการพัฒนาที่ยั่งยืนทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดพระชนชีพซึ่งผลงานและพระราชกรณียกิจของพระองค์ได้รับการยกย่องอย่างเป็นทางการในระดับสากลโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมปฏิบัติการทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญพร้อมนำนวัตกรรมมาเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการลดต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยาน
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ดำเนินการปฏิบัติการทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอรับมือภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดจากอิทธิพลของฝนทิ้งช่วงและปรากฏการณ์เอลนิโญทางด้านบุคลากรและอากาศยานที่ขณะนี้มีอยู่25ลำกระจายอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง80แห่งทั่วประเทศและพร้อมดำเนินการทันทีซึ่งขณะนี้สภาพอากาศถือว่าเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการเนื่องจากมีความชื้นสัมพัทธ์เหมาะสมเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วแต่ต้องพิจารณาถึงพื้นที่เกษตรบางพื้นที่เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรด้วย
5: การดังกล่าวในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับเราก็เตรียมการในเรื่องที่จะสนับสนุนนะครับในเรื่องการเติมน้ำในเขื่อนกับบินในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับพืชนะครับในบริเวณที่เราได้ forecast แล้วว่าพื้นที่นี้อาจจะได้รับผลกระทบนะครับเกิดความเสียหายได้ตอนนี้ก็มีอากาศยานที่พร้อมอยู่25ลำนะครับและกระจายอยู่ทั้งหมด8ศูนย์ในทั่วประเทศนะครับที่พร้อมบิน
4: นอกจากนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังจะร่วมมือกับกองทัพอากาศและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาเพื่อสนับสนุนภารกิจการทำฝนหลวงและใช้ข้อมูลดาวเทียมวางแผนให้เกิดความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งนำนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถและลดต้นทุนในการปฏิบัติการคือเทคโนโลยีการพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อกระตุ้นให้เกิดฝนในพื้นที่ที่อากาศยานไม่สามารถเข้าปฏิบัติการได้เช่นพื้นที่ชายแดนและบริเวณป่าต้นน้ำที่เป็นภูเขาสูงรวมไปถึงเขตเงาฝนซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการลดต้นทุนในการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานและเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติย้ำเป้าหมายในการทำงานเพื่อคนไทยและประเทศชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง4ภาคใน9ประเด็นเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางหรือนอมินียาเสพติดผู้มีอิทธิพลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพร้อมกล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองและด้านความมั่นคงหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถทำให้ตรวจสอบหาเบาะแสจับกุมยาเสพติดมีการประเมินสถานการณ์และคาดเดาเหตุการณ์อย่างแม่นยำและสิ่งสำคัญคือการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความใกล้ชิดและเพิ่มความคุ้นเคยกันมากขึ้นโดยตลอดการประชุมทั้งวันนี้ทำให้ได้รับรู้เนื้อหาสาระและความเข้าใจร่วมกันแต่สิ่งที่เป็นความกดดันและความคาดหวังของประชาชนคือเป้าหมายของการมาประชุมเพื่อมุ่งหวังบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตผู้มีอิทธิพลให้กับประชาชนหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับประเทศชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพร้อมเน้นย้ำมาตรการควบคุมและตรวจสอบคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ป้องกันการสูญหายขอประชาชนอย่า กังวล
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ก็รับทราบถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับท่าทีและการแสดงของทางกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนแต่มองว่าเป็นเรื่องปกติของทหารชายแดนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันผ่านการพบปะพูดคุยและการประชุมหารือในทุกระดับทั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ประสานงานร่วมกัน พื่อสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาเงื่อนไขและการทำตามข้อตกลงที่ได้เจรจาไว้ทั้งนี้การเปิดด่านชายแดนจะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่สถานการณ์และการปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างมีความพร้อมและเป็นไปตามหลักสากล
7: ไม่ว่าเราหรือเขาก็ต้องมีความพร้อมเตรียมความพร้อมในเมื่อเราเพิ่งผ่านการสู้รบกันไปเพิ่งผ่านความขัดแย้งกันไปนะครับการเตรียมการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบทุกครั้งนะครับอธิปไตยของใครใครก็ต้องปกป้องนะครับแต่เมื่อว่าเราการสู้รบกันมาเสร็จไปแล้ว2ครั้งเนี่ยแล้วมีการทำร้อยเสร็จเป็นไว้แล้วหน้าที่ต่อไปก็คือการทำตามนั้นนะครับก่อนที่ถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพบปะพูดคุยกันสร้างความเข้าใจกันลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องเกิดจากการพูดคุยหาลือในทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็น RBC หรือ GBC
6: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำถึงมาตรการการควบคุมและตรวจสอบระบบทางอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยงานทั้งหมดเพื่อป้องกันการสูญหายที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่ประชาชนโดยกองทัพมีระบบการตรวจสอบที่เข้มงวดและชัดเจนในทุกระดับหากพบว่ามีการลักลอบกระทำความผิดหรือมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปล่อยปละละเลยกองทัพจะดำเนินมาตรการทางวินัยและลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศอย่างสูงสุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายอักมานัสรุลละโมดนาซีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจมาเลเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลมาเลเซียจะเดินหน้ารับมือวิกฤตอุปทานโลกเนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยมาตรการควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นถูกปรับภาระไปยังผู้บริโภคพร้อมทั้งบริหารจัดการเงินอุดหนุนและเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายนอกจากนี้ยังส่งเสริมการลงทุนด้านไบโอดีเซลเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนและพลังงานทางเลือกทั้งนี้รัฐบาลมาเลเซียประเมินว่าผลกระทบจากวิกฤตอุปทานโลกอาจรุนแรงขึ้นในไตรมาสที่3ของปีนี้โดยเฉพาะต่อราคาสินค้าต้นทุนการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานขณะที่รัฐบาลมาเลเซียเตรียมเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มรวมถึงการสนับสนุนด้านเชื้อเพลิงและปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ประกาศระงับการหยุดงานประท้วงระยะเวลา18วันของสมาชิกกว่า 48,000 คนซึ่งมีกำหนดจะเริ่มขึ้นในวันนี้หลังสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับนายจ้างซึ่งรวมถึงเงื่อนไขโบนัสราว 416,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับพนักงานบางส่วนขณะที่สหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียงรับข้อตกลงดังกล่าวซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นคนกลางไกลเกลี่ยระหว่างวันที่22ถึง27พฤษภาคมนี้โดยนายชเวซึงโฮผู้นำสหภาพแรงงานคาดหวังว่าข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับมติเห็นชอบจากสมาชิกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความโล่งใจให้กับหลายภาคส่วนของเกาหลีใต้เนื่องจากมูลค่าการส่งออกของบริษัทซัมซุงคิดเป็น1ใน4ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศและหากการนัดหยุดงานประท้วงยังดำเนินต่อไปจะสร้างความเสียหายรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของเกาหลีใต้และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์โลก สื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามอนุมัติโครงการระดับชาติสำหรับการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านพลังงานปรมาณูเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ผ่านโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากกัมมันตรังสีความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์ตลอดจนการประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานปรมาณูนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อซึมซับเรียนรู้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีปรมาณูทั้งนี้เวียดนามตั้งเป้าฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภาครัฐด้านพลังงานปรมาณูที่ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภายในปี2573ขณะที่เวียดนามกำลังเร่งเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกหรือคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องภายในปี2574ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดี่ยวพิงพิชชามนโอภานิพัฒน์มือ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมือ21ของโลกจากเวียดนาม2-0เกม21-18และ21-10ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการต่อไปด้านหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มือ51ของโลกเอาชนะฟรานเชสกาคอเบตกับเจนนี่ไกคู่มือ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เกม21-16 11-21 และ25-23 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มือ42ของโลกจากอินโดนีเซียไป2-1เกม18-21 21-18 และ21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22สร้างนักตบเยาวชนไทยรุ่นใหม่จากทุกภูมิภาคทั่วไทยติดตามได้จากรายงาน
12: นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่8กันยายนทำการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนจาก7ภาคเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่11ถึง18กันยายน2569ณยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มภาคแรกในภาคใต้จังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่20ถึง27มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนกัญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดกระบี่นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่ารายการนี้เป็นการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่มีความสำคัญเนื่องจากจะสร้างและเฟ้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพส่งต่อสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
13: รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนี่เป็นรุ่นที่สำคัญนะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภาคเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมีนักกีฬาที่จะสามารถสนับสนุนต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารุ่น18ปีเนี่ยจะก้าวเข้าไปเป็นทีมชาติในอนาคตนะครับ
12: นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจพลัดเป็นจำนวน12ล้านบาทเพื่อพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยและมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA อีกจำนวน5ล้าน5แสนบาทอีกด้วยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: แกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดแข่งวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026ภายใต้แนวคิด Next Horizon การเดินทางสู่เส้นขอบฟ้าใหม่มุ่งไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ไกลกว่าเดิมโดยมีทั้งหมด4สีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีดำและสีขาวโดยแต่ละสีถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับเสื้อแข่งขันพร้อมคอลเลกชันสินค้าที่ระลึกวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026เริ่มจำหน่ายแล้วในวันนี้โดยจะใส่ชุดนี้ประเดิมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ระหว่างวันที่3มิถุนายนถึง27กรกฎาคมนี้หลังจากที่อูไนเอเมรี่พาแอสตันวิลล่าคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกด้วยการเอาชนะไฟบวก3-0 ในนัดชิงชนะเลิศส่งผลให้ทัพสิงห์พังงาคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรอีกทั้งยังถือเป็นแชมป์ระดับเมเจอร์รายการแรกในรอบ30ปีของสโมสรอีกด้วยขณะเดียวกันความสำเร็จครั้งนี้ยังทำให้เอเมอรี่คว้าแชมป์รายการดังกล่าวเป็นสมัยที่5และกลายเป็นผู้จัดการทีมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันรายการนี้โดยกุนซือของแอสตันวิลล่าเปิดเผยว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการพาทีมลงแข่งขันในฟุตบอลยุโรปทุกรายการโดยเฉพาะในศึกยูโรปาลีกการคว้าแชมป์ครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงพัฒนาการและความแข็งแกร่งของทีมไปทุกด้านซึ่งแชมป์รายการดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จของแฟนบอลทุกคนที่เฝ้ารอถ้วยแชมป์ยุโรปมายาวนานถึง44ปีนับตั้งแต่ที่แอสตันวิลล่าคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพเมื่อปี1982ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
16: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวธรรมเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมุนาวัสโรโหติกรรมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
17: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวัฒน์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะวันพฤหัสบดีนี้กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะและได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้แสดงออกได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาลักษณะของผ่านแว่นฟ้าเป็นผ่านสองใบที่วางซ้อนกันใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะก็เป็นตอนต่อของเมื่อวานนี้ในตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัตพงสุระและลงเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะไปติดตามรับฟังผลงานเรื่องการเคลื่อนที่ของกระดูกผีกันต่อได้เลยค่ะ

ผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขกขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาจะผ้าผูกกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่หมาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคนสองคนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ในสองตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่างมีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติกาลผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรารัวไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ยังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำระลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผือที่ไหนกันไม่มีหรอกคุณตาฝ่ายกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

วันต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อันนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าตลอดเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกันผมก็โดนนะครับอาจารย์มันเล่นงานผมเหมือนกันผมโดนผีอำมันนั่งอยู่บนหน้าอกผมเอามือบีบคอโทษฐานที่ไปขุดกระดูกมันขึ้นมาอาจารย์อนันต์ทำท่าทางประกอบผมกับบางมินไม่เห็นอะไรทั้งที่นอนอยู่ในไซต์งานแท้ๆผมว่าอุปทานหมู่มากกว่าผมแย้งแต่ว่าอาจารย์น่ะไม่ได้ลงไปเอากระดูกขึ้นมาจากหลุมเหมือนผมนี่เขาบอกเหตุผลผมเงียบไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดรีบกลับวัดทุกอย่างดูโอลหม่านไปหมดหลวงปู่ขาวนั่งขัดสมาธิสวดคาถาเงิมงำพึมพำพร้อมกับรดน้ำมนต์ใส่นักศึกษาที่นอนชักดิ้นชักงออยู่บนพื้นสิ้นบทสวดร่างตรงหน้าก็นอนแน่นิ่งไปยังดีนะให้หนูกับนักศึกษาบางส่วนไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับกระดูกก็เลยรอดตัวไปไม่โดนดีเข้าอาจารย์เกเวลินกุมพระที่คอตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดนี่มีอะไรมากหรออาจารย์ลูกๆนักศึกษาของเราเนี่ยคงทำงานตากแดดตากลมกันมาทั้งวันก็เลยพาให้เป็นไข้ไม่สบายเอาอย่าคิดมากเลยผมพยายามหวาดล้อมอธิบายให้ทุกคนเข้าใจต้องออกภาคสนามกันบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินไปเองไม่จริงหรอกค่ะอาจารย์หนูเห็นกับตาวิญญาณโผล่อยู่ตรงนั้นตรงนี้เสียงร้องโหยหวนยังดังอยู่ในหูอยู่เลยผีลูกเด็กเล็กแดงวิ่งกันจ้าละวันวิ่งเข้าวิ่งออกไปทางกองวัตถุโบราณพวกนั้นพูดแล้วอ่ะยังขนลุกไม่หายเลยนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ได้ประสบมาผมสอบถามจากหลวงปู่ขาวได้ความว่านักศึกษาถูกผีเข้าคงไปล่วงเกินหรือว่าไปทำอะไรไม่ดีไม่งามเอาไว้ท่านชี้ไปที่วัตถุโบราณบอกเป็นในๆทุกคนไม่เป็นอันนอนนั่งกอดเข่าอยู่กันคนละมุมบังมิดอยู่ข้างนอกเดินวนไปเวียนมาเงยหน้ามองบนฟ้าสีหน้าแววตาครุ่นคิดแล้วก็เดินมาหาผมอาจารย์ผมรู้สึกตะขั้นตะคลอตัวพิกลน่ะวันนี้ผมว่าฝนตกแน่มันทิ้งช่วงไปหลายวันแล้วบังมิตรบอกจริงจังผมยังไม่รู้เขาต้องการจะสื่อถึงอะไรเราต้องเอาเขาขึ้นมาเขาชี้ไปทางสายงานผมก็อยากทำแบบนั้นแต่นี่มันดึกแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับกระดูกสักคนใครกันล่ะจะกล้าไปเอาขึ้นมาพูดก็พูดเถอะผมกลัวผมบอกตามตรงผมทำงานด้านนี้มานานก็จริงแต่ลึกๆแล้วผมก็กลัวนะบังเพียงแต่ผมแกล้งทำเป็นใจดีสู้เสือไม่ใช่สิใจดีสู้ผีเพื่อไม่ให้สมาชิกในทีมคนอื่นนะพลอยกลัวตามไปด้วยผมพูดเบาๆพอให้ได้ยินกันสองคนแล้วก็จริงอย่างที่ผมคิดว่ามีผิดเมื่อลองสอบถามถึงคนที่จะไปช่วยผลปรากฏว่าไม่มีใครสักคนไม่รู้อะไรดลใจให้ผมเชื่อคำพูดบังมิตรผมแวะไปหาผู้ใหญ่บ้านเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังหวานให้แกช่วยไปดูที่วัดให้ส่วนผมกับบังมิตรขับรถกระบะบูโรทั้งไปสะสางงานไม่น่าเชื่อว่าการคาดคะเนของบังมิตรจะเป็นจริงเมื่อก้าวลงจากรถก็ได้ยินเสียงฟ้าคำรามมาแต่ไกลเมฆดำทะมึนตั้งเขา

ขนขึ้นมาไว้ข้างบนนะเดี๋ยวผมขนขึ้นรถเองผมสั่งจากนั้นขนกระดูกขึ้นหลังรถจัดเรียงกระดูกให้อยู่ในสภาพเดิมผมต้องการให้กระดูกอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะได้ทำการวิเคราะห์หาข้อมูลเพิ่มเติมในลำดับต่อไปฝนลงเม็ดตอนที่บังมิดขึ้นมาจากหลุมร่างกายอาบเหงื่อจนชุ่มผมกลัวว่ารถจะติดลมโคลนจึงรีบพากันขับกลับที่พักทันที

ู้ใหญ่บ้านนั่งสูบยาอยู่ตรงตีนบันไดพ่นควันขาวลอยไปในอากาศกลิ่นฉุนของยาเส้นอวนอาอยู่ในสายลมแกยิ้มแย่ๆเป็นการทักทายผมสั่งให้บังมิดขับรถไปจอดหลบฝนใต้ชายคาศาลาการประเรียนสภาพที่จะพังแหล่มิพังแหล่พรุ่งนี้เช้าหูแจ้งตาสว่างจะทำอะไรค่อยว่ากันอีกทีผมพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านได้ไม่กี่คำเสียงบางอย่างก็ดังก้องกังวานมาจากหมู่บ้านเสียงอะไรหรอผู้ใหญ่ผมถามด้วยความสงสัยฮับผ่าเสียอาจารย์มีคนตีค้องต้องมีเรื่องเกิดขึ้นแน่ช่วงเนี้ยหมู่บ้านผมมีเรื่องแปลกๆแกดูดยาคำสุดท้ายแล้วก็ทิ้งลงดินจากนั้นก็เอาเท้าขยี้ผมต้องเข้าไปดูซะหน่อยวัยรุ่นสองคนวิ่งหน้าตั้งเข้ามาในวัดตรงเข้ามาหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีคนเห็นปอบมาคนที่วิ่งมาถึงพูดก่อนหอบหายใจแฮกๆอีกแล้วหรือวะป่ะป่ะป่ะเอ็งพาข้าไปผมกับบังมิดขอติดสอยห้อยตามไปด้วยผู้ใหญ่หายเข้าไปในบ้านเหน็บพล้าที่เอวปืนลูกซองพาดบ่าออกมาด้วยชาวบ้านออกมารวมตัวกันเต็มเหม็นกลิ่นขี้ใต้จนแสบจมูกแสงไฟจากคบกับแสงไฟส่องกบให้ความสว่างมีเสียงเด็กร้องไห้ดังระงมชาวบ้านเดินลัดทุ่งพากันมุ่งหน้าไปเป็นขบวน

ปอบอยู่ไหนพวกเองเห็นมันอยู่ไหนผู้ใหญ่บ้านตะโกนถามใครเป็นคนเห็นเองออกมาไล่ข้าฟังเดี๋ยวนี้มันไปทางโน้นผู้ใหญ่ทางบ้านนางมะลิกับนางแก้วใช่กลางคนบอกฟังจากน้ำเสียงติดๆขัดๆเขาอยู่ในอาการเมาไม่น้อยคืออย่างนี้ผมกับเพื่อนนั่งกินเหล้าอยู่ท้ายไร่มันสำปะหลังดีที่เห็นเข้าก่อนไม่อย่างนั้นวัวควายคนแถวนั้นถูกกินไส้ไปแล้วพวกเองอ่ะกินเหล้าเมายาแล้วตาฝาดนะสิผู้ใหญ่แย้งผู้ใหญ่ถามเพื่อนผมดูได้เขาชี้ไปทางเพื่อนผู้เมามายไปมาข้าจะพาพวกเองไปดูให้เห็นกับตาว่ามันไม่มีผู้ใหญ่เล่าให้ผมฟังว่าก่อนหน้านี้มีผู้ชายไหลตายไป3 คนวัวควายที่เลี้ยงไว้หลายตัวถูกควักไส้กินอย่างปริศนาผัวนางมะลิไหลตายชาวบ้านก็เลยสันนิษฐานว่านางมะลิเป็นผีแม่ไม้ส่วนลูกสาวมันก็เป็นปอบผมฟังดูแล้วเป็นตรรกะที่เชื่อมโยงเข้าหากันอย่างใช้ไม่ได้เลยแต่ผมเป็นคนนอกก็เลยสงบปากสงบคำสงวนท่าทีไว้ชาวบ้านทุกคนมีสีหน้าทะมึงทึงหายใจหนักหน่วงฟืดฟาดเฮือดฮาดทุกคนต่างมีอาวุธอยู่ในมือบ้านของ2 แม่ลูกเป็นเรือนไม้เก่าๆไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักมีหลอดไฟดวงเดียว

เปิดอยู่หน้าบ้านมีใครอยู่ไหมมาลีเอ้ยหนูแก้วเอ้ยเอามาคุยกันหน่อยผู้ใหญ่ยืนอยู่ริมรั้วหน้าบ้านร้องเรียกผู้ใหญ่เองนะไม่ต้องกลัวไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมีแต่เพียงความเงียบยิ่งทำให้ชาวบ้านออกอาการโมโหอย่างเห็นได้ชัดถ้าอย่างนั้นเธอเองไม่ออกมาข้าจะเผาแล้วนะชายขี้เมาเดินหิ้วถังน้ำมันเซไปกอดอยู่ที่รั้วหน้าบ้านพยายามจะปีนเข้าไปแต่ผู้ใหญ่ห้ามเอาไว้ถ้าอย่างนั้นต้องรอให้ตายกันหมดหมู่บ้านก่อนใช่ไหมผู้ใหญ่มันแสดงความไม่พอใจเองอย่าหุบปากซะผู้ใหญ่สั่งอย่างเฉียบขาดแต่ดูเหมือนว่าจะไร้ผลอย่าหาว่าผมไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะลุงน่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านซะเปล่าไม่กล้าตัดสินใจพวกเองเข้าไปเอาตัวมันออกมาเขาหันมาสั่งลูกสมุนให้บุกเข้าไปในบ้านผมมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าดูท่าทีว่าจะเลวร้ายลงทุกทีบังมิดออกอาการหงุดหงิดชาวบ้านทุบพังประตูเข้าไปมีเสียงโวยวายของสองแม่ลูกก่อนที่จะถูกลากตัวออกมาอย่างทุลักทุเลชาวบ้านที่รออยู่ข้างนอกกำลังจะเฮลาโลกันเข้าไปรุมสกรรมแต่ว่าก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปกว่านี้บังมิดช่วยปืนจากผู้ใหญ่ยิงขึ้นฟ้าแผดเสียงกัมปนาทกระโจนเข้าไปขวางหน้าสองแม่ลูกเอาไว้เล็งตรงมายังฝูงชนที่กำลังบ้าคลั่งถ้าเข้ามาอีกก้าวเดียวค่อยยิงน้ำเสียงบังมิดบ่งบอกว่าใครไม่ทำตามโดนเข้าสักเม็ดแน่จนทุกคนชะงักงันหยุดอยู่กับที่เองเป็นใครวะและมายุ่งอะไรด้วยขี้เมาคนเดิมมันท้าทายเดินเข้ามาบังมิดยิงขู่สวนออกไปลูกกระสุนพุ่งฝังดินห่างจากเท้ามันเพียงองคุลีเดียวข้าเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่ทุกคนจะมาตั้งศาลเตี้ยตัดสินสองแม่ลูกไม่ได้หลักฐานที่จะมายืนยันตัวคนผิดก็ไม่มีดันไปเชื่อคำพูดของขี้เมาคนหนึ่งก็ลองแหกตาดูสิก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆไม่มีพิษสงอะไรพวกเองน่ะแยกย้ายกันกลับไปซะดูเหมือนคำพูดของบังมิจะทำให้ทุกคนได้ฉุกคิดแล้วถ้ามีคนตายขึ้นมาอีกล่ะเองมีอะไรเป็นหลักประกันชีวิตข้าไงเอาชีวิตของข้าเป็นประกันบังมิดบอกหนักแน่นไม่น่าเชื่อว่าการกระทำของบังมิดจะได้ผลเป็นอันว่าคืนนี้ไม่มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นชาวบ้านต่างแยกย้ายกันไป

ยามเช้าท้องฟ้าโปร่งลมโชยพัดเย็นสบายบังมิดถอยรถมาจอดไว้ข้างอุโบสถเขาเริ่มงานแต่เช้าเตรียมขนย้ายกระดูกผมเหลือไปเห็นผู้ใหญ่กำลังกวาดใบไม้อยู่แถวกำแพงวัดก็เลยเดินเข้าไปหาทำอะไรอยู่ครับผู้ใหญ่ผมถามมากวาดบ้านที่น้องชายมาหน่อยอาจารย์แก้วปากชี้ไปทางกำแพงตรงเสากำแพงที่มีรูปถ่ายซีดๆปรากฏอยู่ครบรอบวันตายของมันก็เลยแต่งพานข้าวมาให้มันในถาดมีอาหารการกินใส่ไว้ในถ้วยเล็กถ้วยน้อยจุดธูปเทียนปักไว้ข้างๆครับผู้ใหญ่ผมก้มลงมองดูภาพผู้ตายชัดๆน้องชายผู้ใหญ่ยังดูหนุ่มแน่นอยู่เลยนะครับมันเป็นน้องผมหลายปีตายนานแล้วล่ะอาจารย์อย่าว่าเสียมารยาทเลยนะครับเขาเป็นอะไรตายผู้ใหญ่ผมถามเรื่องมันยาวนะอาจารย์ก็อยู่ดีไม่ว่าดีชอบหาเรื่องใส่ตัวแกวางไม้กวาดพิงเอาไว้จากนั้นก็ยาเส้นออกมามวนน้องผมเนี่ยมันจบปริญญาตรีเจ้านะผู้ใหญ่พูดอย่างภูมิใจจากนั้นก็หันไปจุดยาสูบเล่าเถอะผู้ใหญ่ผมรอฟังอยู่ผมเร่งเร้าผู้ใหญ่ก็ไอประชาธิปไตยใหญ่ไงผมตั้งฉายาให้มันเองแล้วมันก็ตายไปกับประชาธิปไตยของมันสมใจอยากแกหัวเราะหึ่ในลำคอเป็นการหัวเราะที่ทั้งสะใจและก็ขมขื่นแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงหรอครับผู้ใหญ่เลือกตั้งนายกอบต.เมื่อหลายปีก่อนปีนั้นน่ะสู้กันดุเดือดมากพอใกล้ถึงวันเลือกตั้งทีมตัวเต็งเขาส่งหัวคะแนนไปแจกขนมตามบ้านแต่น้องผมอ่ะมันไม่รับมันบอกว่าผิดกฎหมายไอ้ประชาธิปไตยใหญ่ไอ้คนมีอุดมการณ์แกตบเข่าฉาดวันรุ่งขึ้นมันทำยังไงมันไปแจ้งตำรวจโถเอ้ยโง่บัดซบวันต่อมาเขาก็ให้คนไปยิงทิ้งถึงบ้านผู้ใหญ่ก็รู้ตัวคนทำผิดแล้วทำไมถึงไม่แจ้งตำรวจล่ะครับผมแจ้งขึ้นเอาไม้สีกไปงัดไม้สูงมันจะได้อะไรขึ้นมาล่ะครับอาจารย์พูดไปก็เปล่าประโยชน์มีแต่จะหาเรื่องเข้าตัวเองเปล่าๆไอ้ประชาธิปไตยใหญ่น้องชายผมเนี่ยมันรนหาที่เองแต่น้องชายผู้ใหญ่เขาก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมหมายถึงเขาไม่เอาขนมทุยแกถมน้ำลายลงพื้นโทษทีเถอะครับอาจารย์พูดแล้วมันขึ้นใครเขาก็เอาขนมกันทั้งนั้นอาจารย์รู้ไหมว่ากว่าที่ผมจะได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านผมหมดที่นาหมดวัวหมดควายไปเท่าไหร่อีกไม่กี่เดือนก็ต้องลงจากหลังเสือผมปูทางไว้หมดแล้วหวังให้ลูกชายรับช่วงต่อผมก็ว่าดีนะผู้ใหญ่ลองให้คนหนุ่มไฟแรงขึ้นมาบริหารดูบ้างผมแสดงความคิดเห็นผมว่ามันหมดเวลาของผู้ใหญ่แล้วเมื่อคืนเนี่ยดูเหมือนลูกบ้านไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่เลยนะก็จริงของอาจารย์ล่ะครับผมจะทำอะไรบุ่มบามมากไม่ได้ขัดใจชาวบ้านเสียคะแนนหมดผมอยู่วงการนี้มานานผมรู้ทางดีแกก็ยิ้มยิ้มย่องพออกพอใจผมผละจากผู้ใหญ่เข้ามาดูบังมิดกำลังขนย้ายโครงกระดูกตอนเนี้ยทุกคนเข็ดขยาดไม่มีใครกล้าจับต้องกระดูกแล้วจะเดินเฉียดกลายก็ยังไม่กล้าบังมิดผิวปากกล่อยๆทำงานอย่างสบายอารมณ์ผมถามหน่อยสิบังไม่กลัวผีเลยเหรอไม่หรอกครับอาจารย์ผมเป็นมุสลิมผมไม่กลัวผีในคัมภีร์ไม่เคารพอย่างอื่นนอกจากองค์อัลลอฮ์เขาอธิบายให้ฟังแสดงว่ามุสลิมทุกคนไม่กลัวผีไม่ทุกคนหรอกครับบางคนก็กลัวเหมือนกันแต่ผมน่ะถูกสอนไม่ให้งมงายในเรื่องของพูดผีปีศาจแล้วบังว่าผีมีจริงไหมผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นแต่ถึงผมเห็นผีจำเป็นที่เราจะต้องกลัวมันด้วยหรอครับมันอาจจะมีหรือไม่มีแต่สำหรับผมว่ามันเป็นมายาคติที่เราสร้างขึ้นมาหลอกตัวเองให้กลัวมากกว่าถ้าอย่างนั้นงานต่อไปเนี่ยผมคงต้องอาศัยบังแล้วผมจองตัวไว้เลยแล้วกันนะผมยื่นมือออกไปเราจับมือกันเขย่าเบาๆทำสัญญาไม่ใช่แค่ผมที่ต้องการบังมิดผมคิดว่าบ้านนี้เมืองนี้
กำลังต้องการคนแบบบังมิตรคนที่กล้าต่อสู้กับความหวาดกลัวภายในใจของตัวเอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในวันนี้ในตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีได้จบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ากันต่อนะคะในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ค่ะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะมาติดตามรับฟังกันได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเร่งสรุปเหตุรถไฟชนรถเมย์ภายใน30วันเพื่อสรุปเหตุการณ์แนวทางป้องกันเหตุซ้ำรอยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
8: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
7: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
8: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
9: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: กระทรวงคมนาคมถอดบทเรียนเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงเพื่อสรุปเหตุการณ์แนวทางป้องกันเหตุซ้ำรอยภายใน30วัน
11: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่ารถเมย์ได้จอดคล่อมทางรถไฟก่อนที่สัญญาณเตือนเครื่องกั้นจะทำงานหลังจากนั้นพนักงานกั้นถนนพยายามนำเครื่องกั้นลงแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีรถกีดขวางอยู่จึงใช้วิทยุสื่อสารและโบกธงแดงเพื่อเตือนขบวนรถไฟแต่สุดท้ายเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นสำหรับผลทางคดีขณะนี้ตำรวจนครบาลอยู่ระหว่างพิจารณาความผิดของคนขับรถเมย์พนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถไฟพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นที่ฝ่าฝืนกฎจราจรขณะเดียวกันได้มีการยกระดับความปลอดภัยตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคมตรวจสารเสพติดพนักงานเดินรถไฟและพนักงานขอสมกทุกคนเป็นประจำทุกวันจากนี้คณะกรรมการจะมุ่งถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงระบบโดยคณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงพร้อมมาตรการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน30วันเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยสำหรับการแก้ปัญหาจุดเกิดเหตุที่มีรถหนาแน่นตำรวจและกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังลงพื้นที่ทดลองปรับลดช่องจราจรบนถนนกำแพงเพชรเจด ในช่วงเร่งด่วนพร้อมติดตั้งแผงกั้นห้ามเลี้ยวขวาและตีเส้นทแยงสีเหลืองห้ามรถหยุดทับทางรถไฟส่วนในระยะยาวจะนำระบบสัญญาณไฟอัตโนมัติมาใช้ที่แยกกำแพงเพชร7ให้สัมพันธ์กับแยกอโศกเพชรบุรีเพื่อป้องกันหางแถวล้นขวางทางรถไฟปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการด้านความมั่นคงปราบอาชญากรรมขั้นเด็ดขาด
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการทำงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลที่ดึงผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรและผู้บังคับการรวมกว่า400นายขับเคลื่อน9ภารกิจสำคัญเน้นปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมไซเบอร์ผู้มีอิทธิพลมีนอกระบบและยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวพร้อมย้ำชัดว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำบทบาทสำคัญของตำรวจคือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ด้านหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเน้นย้ำยกระดับงานยุทธการเชิงรุกและการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด
13: พลโทชายแดนกฤษณสุวรรณแม่ทัพน้อยที่3ในฐานะรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงและการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายการลงพื้นที่ในครั้งนี้เน้นย้ำหน่วยงานในสังกัดยกระดับงานยุทธการเชิงรุกและการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดทั้งการเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนการเชื่อมต่อระหว่างชุดปฏิบัติการเพื่อปิดทุกช่องว่างเฝ้าระวังจุดเสี่ยงพื้นที่จุดเกรงใจและพื้นที่อับสัญญาณตลอดจนเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราบริเวณจุดตรวจด่านตรวจคลังสินค้าทางการเกษตรและเส้นทางการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะเส้นทางเดินเรือจากตำบลท่าตอนเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายอย่างเบ็ดเสร็จพร้อมกันนี้ให้ขับเคลื่อนงานข่าวเชิงรุกขยายผลทลายโครงสร้างขบวนการค้ายาเสพติดให้ถึงต้นตอและต้องสกัดกั้นกลุ่มทุนและระบบโลจิสติกที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

0: ความต่างไม่ใช่เรื่องแปลก
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: คลื่นพายุซัดฝั่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับพายุหมุนเขตร้อนทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างการเตรียมความพร้อมรับมือติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อยู่เสมอจัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีรวมฝึกซ้อมและศึกษาเส้นทางอพยพหนีภัยเพื่อทราบแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง
6: ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 783กิโลเฮิรตซ์โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883สวทระนอง
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับที่นี่เวลาประมาณ 3 ทุ่มกว่าๆไปจนถึง 4 ทุ่มนะครับผมเว้น 2 วันก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์นั่นเองนะครับเนาะนอกจากจะรับฟังได้ทางคลื่นวิทยุแล้ววันนี้เรามีพิเศษนะครับเนาะไลค์ในที่เพจของ TikTok ด้วยนะครับเนาะ MUN หมุนใช่ไหมจุด783นั้นยังไงก็อย่าลืมละกันเข้ามาแล้วทักทายพูดคุยขอเพลงได้นะครับที่สำคัญอย่าลืมละกันนับนี่เลยติดตามมาติดตามกับนักจ้า นะครับเนาะเพิ่มเพื่อนขึ้นมากันเยอะๆนะจะได้มีช่องทางติดต่อการสื่อสารแล้วก็จะได้เพื่อนติดตามกันมากทั้งสองฝั่งเลยเขาว่าได้อะไรประมาณนี้เนาะขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังแล้วก็ตอนนี้อยู่ในไลค์สี่ห้าท่านแล้วนะสามารถทักทายพูดคุยขอเพลงได้เลยนะครับผมวันนี้นะเป็นวันพฤหัสบดีนะที่21พฤษภาคม2569นะฝนไม่ตกนะระนองนะในอำเภอเมืองถือว่าในพื้นที่ของใกล้สถานีนะแต่ครึ้มทั้งวันเลยนะแดดก็มีบ้างเล็กน้อยเนาะแล้วก็ครึ้มเลยนะแต่ฝนไม่มีนะรู้สึกไม่ที่อื่นอาจจะมีก็ไม่แน่เหมือนกันเนาะเพราะว่าอากาศเย็นแล้วก็ครึ้มมาตลอดเลยนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่พักหายคอหายใจนะโอ้หลังจากที่ฝนตกลงมานี่ยังหนักน่วงเลยนะ 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหก็ตกหนักจริงๆเลยนะระนองนะเพราะว่าระนองในเมืองฝน8-4จริงๆนะแต่ทีนี้มาโอ้โห 4-5 วันเนาะแต่ก็ถือว่ายังไม่มีอะไรที่ข่าวหรือว่าเกี่ยวกับน้ำท่วมน้ำขังเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าการระบายน้ำของระนองเนี่ยอยู่ใกล้ทะเลอยู่แล้วเนาะยังไงก็อาจจะมีน้ำท่วมขังบ้างเล็กน้อยนะแต่ถือยะว่ายังไม่หนักหนาไม่วิกฤตนะครับเป็นเรื่องปกติที่ระนองรับได้อยู่แล้ว นะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนะครับทั้งตนเองคนในครอบครัวแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะบางคนบางท่านสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านเนาะโอ้โหฝนตกหนักเนี่ยไม่เคยเจอเหมือนกันนะงงเป็นเหมือนกันนะว่าฝนมันตกเยอะจริงๆยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยโดยเฉพาะการขับรถขับรายวดยานพาหนะทุกชนิดทุกประเภทนะครับเนาะต้องใช้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษเดี๋ยวเราไปดูโครงการที่กำลังจะมาถึงแล้ว1มิถุนายนนี้นะครับเริ่มคิกออฟนะครับใช้จ่ายได้เลยนะครับเพียงแต่ว่านะครับเราต้องมีคุณสมบัตินะครับก็คืออายุ18ปีขึ้นไปในโครงการไทยช่วยไทยพลัสจริงๆแล้วมันก็เหมือนคนละครึ่งนั่นเองนะแต่ทีนี้มันเกินครึ่งมาเล็กน้อยก็คือเอากลุ่มประชาชนทั่วไปก่อนนะประมาณ30ล้านคนนะครับรัฐบาลจะช่วยจ่ายร้อยละ60เราควักเงินเอง 40%นะครับยกตัวอย่างซื้อสินค้า100บาทรัฐบาลจะช่วย60บาทเราจ่ายเอง40บาทนะครับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนละวันละไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะครับแน่นอนต้องผู้ที่มีสิทธิ์ต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและก็ไม่เคยนะครับถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งมาเลยนะไม่ว่าจะเป็นเฟสไหนก็แล้วแต่นะครับที่สำคัญต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันจันทร์นี้นะครับวันจันทร์ที่25ถึง29พฤษภาคมอย่าลืมละกันนะครับท่านก็จะมีเงินเข้านะครับเดือนละ 1,000 บาทโดยสามารถไปใช้จ่ายซื้อสินค้าได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงนู่นเลยเดือนกันยายนนะหรือว่าเงินใครหมดก่อนก็คือหมดสิทธิ์ก่อนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับมาแล้วนะครับโครงการที่จะมาช่วยนะครับฟาฟันธุรกิจค่าครองชีพนั่นเองนะก็คล้ายๆคนละครึ่งที่เราผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้แหละนะครับเนาะแต่คราวนี้มันเกินครึ่งมาเล็กน้อยนะ60-40อย่าลืมกันนะครับวันจันทร์นี้ชวนกันลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับว่าแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะครับ

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O 2Sรหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่ O ที่2 O ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะ O ที่3คือ O อารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสอไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสอไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: สวัสดีครับทรัพย์สินที่เราทำการซื้อขายกันโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์เมื่อผู้ซื้อตรวจพบความผิดปกติของทรัพย์สินที่ซื้อขายกันว่ามีความชำรุดบกพร่องเช่นนี้ผู้ซื้อจะทำอย่างไรและจะเรียกร้องให้ผู้ขายรับผิดได้หรือไม่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับทรัพย์สินที่ซื้อขายกันโดยทั่วไปยกตัวอย่างเช่นซื้อเพชรแล้วพบว่ามีรอยร้าวบนตัวเพชรเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสื่อมราคาหรือซื้อบ้านหรือคอนโดไว้สำหรับการอยู่อาศัยและต่อมาพบว่ามีผนังแตกร้าวหรือน้ำรั่วซึมเป็นเหตุทรัพย์สินเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติหรือซื้อรถยนต์ที่ผู้ขายไม่นำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ติดรถยนต์ให้แก่ผู้ซื้อซึ่งเป็นสาระสำคัญในการใช้รถยนต์เป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญากรณีทั้ง3ตัวอย่างนี้เป็นเรื่องของทรัพย์สินที่ซื้อขายมีความชำรุดบกพร่องซึ่งหลักกฎหมายว่าด้วยเรื่องการซื้อขายแม้ผู้ขายจะรู้อยู่แล้วหรือไม่รู้ว่าความชำรุดบกพร่องมีอยู่ผู้ซื้อก็มีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้ขายรับผิดในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ทำการซื้อขายได้โดยความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ขายอันผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายนั้นจะต้องเป็นความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ก่อนแล้วหรือมีอยู่ในขณะทำสัญญาซื้อขายหรือในเวลาส่งมอบทรัพย์สินที่ขายหากเป็นความชำรุดบกพร่องที่มีขึ้นภายหลังผู้ขายไม่ต้องรับผิดอย่างไรก็ตามกฎหมายได้กำหนดข้อยกเว้นให้ผู้ขายไม่ต้องรับผิดต่อผู้ซื้อในทรัพย์สินที่ชำรุดบกพร่องสรุปได้เป็น4กรณีดังต่อไปนี้กรณีที่1ถ้าผู้ซื้อทรัพย์สินได้รู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขายว่ามีความชำรุดบกพร่องหรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากได้ใช้ความระมัดระวังอันพึงคาดหมายได้แต่วินยูชนเช่นซื้อรถยนต์มือ2แล้วผู้ซื้อทดลองขับรถก่อนรับมอบรถยนต์พบว่าเครื่องยนต์กระตุกและมีเสียงดังกรณีที่2ถ้าความชำรุดบกพร่องนั้นอันเห็นได้ประจักษ์ในเวลาส่งมอบและผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้โดยไม่ได้อิดเอื้อนเช่นรถยนต์ที่ซื้อขายเป็นรูรั่วบนหลังคาและมีการอุดรอยรั่วอย่างชัดเจนและผู้ซื้อเห็นแล้วยังรับรถที่ซื้อนำไปใช้กรณีที่3ถ้าทรัพย์สินที่ชำรุดบกพร่องนั้นได้ขายทอดตลาดซึ่งโดยปกติแล้วทรัพย์สินที่นำออกขายทอดตลาดผู้ซื้อย่อมทำการตรวจตราทรัพย์สินก่อนเข้าเสนอราคาประมูลอยู่แล้วหากพบความชำรุดบกพร่องผู้ซื้อก็คงเลือกที่จะไม่เข้าเสนอราคาประมูลนั่นเองกรณีที่4มีข้อสัญญาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายว่าผู้ขายจะไม่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นเช่นในสัญญาซื้อขายรถยนต์ระบุว่าถ้าพบความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินที่ทำการซื้อขายผู้ขายไม่ต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องดังกล่าวทั้งนี้ถ้าผู้ซื้อมีสิทธิ์ฟ้องผู้ขายให้รับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องฟ้องภายใน1ปีนับแต่เวลาที่ได้พบเห็นความชำรุดบกพร่องหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883สวทระนอง
2: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาครึ่งรายการไปแล้วนะหลังจากไปรับฟังเพลงเพราะๆยามค่ำคืนนี้นะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับเนาะเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับ1157นะครับใครที่กำลังต้องการที่ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอย่าลืมโทรศัพท์ไปปรึกษาได้เลยนะครับสำนักงานอัยการแผ่นดินนะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคลายข้อวิตกกังวลต่างๆได้เลยนะครับ1157ซึ่งทางสวทระนองเรานำเสนอทุกวันเลยนะครับเนาะวันละ2ช่วงช่วงบ่าย 3:30 นโดยประมาณกับ 3:30 นโดยประมาณเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อที่โครงการไทยช่วยไทยพลัดกันต่อนะครับเนื่องจากว่าจะมีผู้ที่ได้สิทธิ์2กลุ่มใหญ่ๆนะเมื่อต้นรายการบอกไปแล้วนะก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับจะมีสิทธิ์ใช้มีสิทธิ์ได้ใช้ 1,000 บาทต่อเดือนรวมเป็น4เดือนนะครับวันละ200บาทนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยรัฐบาลช่วย60เราจ่ายเอง40ของราคาสินค้าอันนี้ก็คือนะครับคนทั่วไปนั่นเองซึ่งมีอยู่ประมาณ30กว่าล้านคนเลยนะครับ กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองซึ่งมีประมาณ13ล้านกว่าคนนั่นเองจะได้รับวงเงินเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะจากเดิมเดือนละ300บาทนะครับจะเป็นอีกนะครับอาจจะเพิ่มอีก700บาทก็กลายเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นเดียวกันก็คือมิถุนายนถึงกันยายนนะครับผมกรณีมีวงเงินเหลือเดือนใดจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไปนะก็จะคล้ายๆกับที่ได้เมื่อคราวก่อนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นใครที่เคยได้เดือนละ 1,000 บาทเมื่อสักปีกว่าๆนะถ้าจะไม่ผิดก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับคล้ายๆกับคนละครึ่งเช่นเดียวกันนะครับเนาะแต่ทีนี้จะเป็น60-40นั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวละกันนะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้นะครับผมอย่าลืมไปลงทะเบียนกันละกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับช่วงนี้นะในพื้นที่ระนองฝนเริ่มตกลงมาได้สักอาทิตย์2อาทิตย์ละเราจะสังเกตว่าต้นไม้ใบหญ้านี่เริ่มเขียวขจีเลยนะครับน้ำตกที่อยู่ริมถนนต่างๆนะบนเขาบุญญาบาลก็น่าจะเริ่มมีน้ำนะครับเนื่องจากว่าฝนตกลงมาอย่างหนักเลยรวมถึงน้ำตกหงาวเนาะไม่ได้ผ่านไปหลายวันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองไปดูแล้วกันช่วงบ่ายๆว่าน้ำตกหงาวน้ำมาหรือยังนะเนื่องจากว่าเป็นน้ำตกที่โอ้โหสวยแล้วก็ใหญ่มากๆเลยที่สำคัญนะเห็นเด่นชัดมาแต่ไกลเลยนะครับแล้วก็อยู่ริมถนนเพชรเกษมสายหลักที่เดินทางผ่านจังหวัดระนองเลยนะครับอย่าลืมนะครับในพื้นที่จังหวัดระนองมีธรรมชาติเยอะแยะมากมายเลยนะครับฝนตกเมื่อไหร่ธรรมชาติก็สวยขึ้นเสมอนะครับใครที่มีโอกาสก็อย่าลืมมาสัมผัสกับเสน่ห์หน้าฝนที่บ่อน้ำแร่ร้อนพรร้างนะครับซึ่งเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้งนะครับตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมนี้อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนท่ามกลางไอหมอกสายฝนและพื้นป่าที่เขียวขจีเติมความผ่อนคลายให้ร่างกายพร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดนะครับและคุณจะหลงรักฤดูฝนของระนองมากกว่าที่เคยนะครับขอบคุณนะครับข้อมูลจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวนั่นเองอย่าลืมละกันนะโอ้โหฝนตกแบบนี้นะครับลงเม็ดมาในปล่อยอากาศเย็นนะครับแต่เราไปแช่น้ำแร่ร้อนที่พรร้างนะครับโอ้โหนะครับบรรยากาศแบบนี้บรรยายแบบนี้ไม่ถูกนะครับต้องลงมาแช่ด้วยตนเองที่บ่อน้ำแร่ร้อนนะครับพรร้างนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวไม่มาไม่ได้แล้วนะครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 783กิโลเฮิรตซ์โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883สวทระนอง
1: เข้าสู่ช่วงท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแป๊บเดียวเพียงแค่1ชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยนะครับเนาะยิ่งเปิดเพลงพอๆแล้วก็โอ้โหมันสนุกมันแป๊บเดียวจริงๆนะครับเนาะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับที่นี่เวลาเดิมเลย 20:00 โดยประมาณทางสวทระนองครับจริงๆแล้วรายการของสวทระนองนะครับออนแอร์ว่าสตาร์ทเครื่องตั้งแต่5 นาฬิกาเลยหรือว่าหัวรุ่งเลยนะครับเนาะไปปิดนู่นเลยเที่ยงคืนเลย24 นาฬิกาไม่มีวันหยุดนะครับผมประเดิม365 วันนะครับเต็มเลยนะไม่มีวันหยุดยกเว้นไฟดับแล้วก็นักการก็ออกนี่แหละพี่นะว่าท่านไม่ได้ยินเสียงเองเนาะ เพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ฝากรายการทางสวทระนองไว้ละกันนะครับเนาะช่วงนี้อย่าลืมนะครับฝนตกลงมาแทบทุกวันเลยนะถึงแม้ว่าในบ้านพื้นที่ของเราอาจจะไม่ตกแต่บริเวณรอบๆเนี่ยก็อาจจะต้องมีฝนมีฟ้าคะนองเยอะแยะมากมายเลยดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยเฉพาะน้องๆ นักเรียนหนูๆนะครับเนาะอย่าไปตากเล่นอย่าไปตากฝนอย่าไปเดินเล่นน้ำฝนนะเดี๋ยวจะไม่สบายนี่ไปติดกับเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยโอ้โหรับรองทั้งห้องเลยนะครับต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะครับและมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้รอนรับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงแรงงานเร่งหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงหลังพบปัญหาขาดแคลนแรงงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับฟังปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคประมงหลังสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้เร่งหามาตรการช่วยผู้ประกอบการ
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายไตเลิกมือสันทัดประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและคณะเกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงานในอุตสาหกรรมประมงของไทยว่าผู้ประกอบการได้สะท้อนปัญหาขาดแคลนแรงงานเรือประมงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งปัจจุบันยังต้องการแรงงานเพิ่มประมาณ 10,000 คนรวมถึงบางตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้แรงงานไทยเช่นผู้ควบคุมเรือนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องการต่ออายุ CI ให้แรงงานเมียนมาและการผ่อนปลนแรงงานผู้ลี้ภัยในค่ายอพยพให้สามารถทำงานบนเรือประมงในพื้นที่22จังหวัดชายทะเลได้จึงมอบหมายให้กรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาทักษะแรงงานไทยในตำแหน่งที่ขาดแคลนเพื่อให้สามารถเข้าสู่การทำงานบนเรือประมงได้ทันทีหลังผ่านการฝึกอบรมส่วนแนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมประกาศนโยบายลดภาระครูอย่างเป็นทางการวันที่27พฤษภาคมนี้เพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่
10: นายอัครนันท์ กัณฑ์ กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแนวทางลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนว่าในวันที่27พฤษภาคมนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะประกาศนโยบายการลดภาระครูอย่างเป็นทางการถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่สะท้อนถึงความตั้งใจจริงของกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ปัญหาภาระงานครูอย่างจริงจังและเชื่อว่าครูทั่วประเทศจะได้รับข่าวดีจากหลายมาตรการที่เตรียมไว้โดยแนวทางดำเนินการครั้งนี้จะมีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่ถูกยกเลิกเน้นย้ำไม่มีการนำไปดำเนินการต่อในรูปแบบอื่น ส่วนโครงการที่ยังคงดำเนินการจะถูกควบรวมโดยมีหลักการสำคัญเพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่และลดภาระจากการประเมินงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ตำรวจตระเวนชายแดนที่344อำเภอท่าสองยางบูรณาการตรวจยึดน้ำมันดีเซล 1,600 ลิตรริมแม่น้ำเมยคาดเตรียมลักลอบขนข้ามชายแดน
11: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่344ลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณริมแม่น้ำเมยบ้านแม่ต้านหมู่ที่1ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากตรวจพบถังน้ำมันขนาด200ลิตรจำนวน8ถังจึงได้ประสานสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณท่าข้ามธรรมชาติริมแม่น้ำเมยจากการตรวจสอบพบถังน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลขนาด200ลิตรจำนวน8ถังรวมปริมาณ 1,600 ลิตรวางอยู่บริเวณดังกล่าวโดยไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดไว้เป็นของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อสืบสวนขยายผลติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสนะย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกัน21พฤษภาคม69นะครับชั่วโมงที่2ก็เป็นประจำครับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านจะสละเวลามานะคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มคุณหมอมาก่อนท่านมารอแล้วด้วยนะแต่ผมเปิด Facebook ยังไม่เจอคุณหมอคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่บรมครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้ขออนุญาตไม่มี Facebook วัน
2: โอเควันนี้ไม่วันนี้งด Facebook นะฟังได้เฉพาะภาควิทยุนะครับคุณผู้ฟังครับคุณหมอท่านบอกว่าวันนี้งด Facebook นะฟังทางวิทยุทั้งถ้าฟังออนไลน์ก็ได้นะฟังถ้ามีโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนฟังออนไลน์ได้นะของเราก็ฟังได้ทั่วประเทศเหมือนกันเชิญครับคุณหมอครับวันนี้เตรียมเรื่องอะไรมาคุยบ้างเชิญเลยครับ
3: รายการพี่บุญลมเดี๋ยวนี้มีพวกรีลันอะไรอย่างนี้ไหมทางวิทยุอ่ะ
2: รีลันไหมถ้าเป็น Facebook ที่ของเราออก Facebook ด้วยชมย้อนหลังได
3: ้อ๋อ
2: ครับ
3: แต่ว่าถ้าสถานีที่เขาเอาไปกระจายสัญญานี่ไม่รู้ใช่ไหมฮะ
2: เราไม่รู้
3: อัดก้อยใช่ไหมฮะ
2: ไม่น่าจะมีนะผมว่าเขาจะอัดเทปไว้แล้วไปออกทีหลังอะไรเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีผมเดาอะนะผมเดาอะนะว่าไม่น่าจะมีถ้ารับสัญญาณอะไรเงี้ยรับสัญญาณพร้อมกันทั่วประเทศอะไรเงี้ยขึ้นนู้นรับขึ้นนี่รับอะไรเงี้ยอย่างนี้มีครับแต่รีลันเนี่ยผมไม่แน่ใจครับ
3: ผมนะฮะก็เพราะเป็นภาคที่ผมว่าก็การเข้าถึงยังมากอยู่นะ
2: ครับ
3: นะครับวันที่29เนี่ยนะครับคือท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านมีนโยบายเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ด้านสาธารณสุขนะครับก็มีอาจารย์โอลาริกเนี่ยที่เป็นคณะทำงานอยู่นะก็อาจารย์โอลาริกก็ชวนผมไปด้วย
2: ครับ นะครับ
3: เนี่ยแหละเดี๋ยวไปพูดคุยเกี่ยวกับแล้วก็มีทีมอินฟลูเอนเซอร์ของกระทรวงอ่ะเต็มเลยนะครับที่เขาทำสื่อต่างๆอ่ะเนาะนะครับแต่ว่าอาจารย์ว่ามีผมคนเดียวนี่แหละที่ทำภาควิทยุ AM
2: ของเราออก FM ด้วยคุณหมอไม่ได้ AM ครับ FM ด้วยครับของเราเอ้ยออกทั้ง AM FM ครับ
3: ฮะผมบอกมีพี่คนเดียวนี่แหละที่เป็นภาควิทยุผมบอกเฮ้ยผมไม่ใช่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะนะครับผมอยากเป็นดีเจ
2: เราสไตล์แบบสไตล์โบราณแบบดีเจ
3: สไตล์ดีเจเปิดเพลงดีเจเปิดเพลงแต่ว่ามันก็เข้าถึงได้จริงๆนะฮะผมว่าเป็นอะไรที่ยังประเทศไทยเรายังใช้สื่ออันนี้ง่ายอยู่เน
2: า
3: ะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: เปิดปุ่มเดียวก็ได้ยินแล้วครับแล้วก็ก่อนเข้ารายการเนี่ยก็ฟังสปอตที่มีเสียงอาจารย์ต้อมพูดทีไรเนี่ยก็แหมรู้สึกว่ามันมีพลังนะ
2: คร
3: ับแบบเรื่องของพลังของสมุนไพรในการที่จะดูแลโรครักษาโรคเนี่ยนะครับที่สำคัญคือมันต้องดูเรื่องของความไว้ใจได้ด้วยนะครับโรงงาน
2: ใช่
3: ต้องดูที่มาที่ไปด้วยสมุนไพรเนี่ยนะครับว่าโรงงานเนี่ยมีมาตรฐานหรือเปล่าไม
2: ่
3: ใช่ว่าเฉพาะของอภัยภูเบศรนะคือโรงงานอื่นก็มีมาตรฐานนะครับก็ให้ดูให้ดีนะครับว่ามีอย.ไหมมีที่มาที่ไปดูฉลากบางทีมันต้องเช็คด้วยเพราะบางทีฉลากเนี่ยเขาก็ปลอมได้นะเลขเลิกอะไรขายอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีให้ตรวจเช็คได้นะครับเพ วันนี้มีคนไข้มาถามคือเขากินไอ้ตัวแมกนีเซียมนะฮะแล้วก็ถามว่าหมอนี่กินได้ไหมบอกช่วยนอนหลับอะไรเงี้ยโดยธรรมชาติเนี่ยแมกนีเซียมกินเสริมได้แล้วแต่ผมก็ดูข้างขวดนะฮะเอ๊ะมันไม่มีมันเป็นนำเข้าอ่ะนะครับมันเป็นนำเข้าแล้วก็ไม่รู้มาจากประเทศอะไรเขาก็บอกเขาก็สั่งมาในเน็ตอะไรอย่างนี้เนาะ
2: ครับ
3: ก็เลยบอกแหมมันอย่างนี้มันพูดยากนะเพราะว่ามันไม่มีอธิบายอ่ะนะก็เราเคยบอกว่าไม่รู้ฮะถ้าเป็นผมไม่กล้ากินนะพวกนี้
2: ใช่มันไม่มีที่มาที่ไปอ่ะเออมันก็เสี่ยงอ่ะเสี่ยง
3: แล้วก็ไอ้ที่ขายในเมื่อเนี่ยก็ชอบคนมาถามว่าเนี่ยยาขายในทายบ้างขายในมือถืออ่ะมันจะเข้ามาแทรกๆเนาะ
2: เยอะเยอะ
3: ที่เข้าไปเข้าไปเนี่ยปุ๊บอัลกอริทึมมันจะจับเลยว่าเราสนใจเรื่องนี้มันจะเข้ามาเต็มเลย
2: ใช่ใช่
3: แล้วก็ผมก็เลยให้คำแนะนำว่าไอ้ยาอะไรที่มันแบบครอบจักรวาลบอกกินแล้วมันหายทุกอย่างไม่มีหรอกคุณป้าผมบอกเนี้ยบอกกินตั้งแต่หายเนี่ยเขาบอกหายหมดเลยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกินแล้วเดินได้ปวดข้อรูมาตอยหายผมก็บอกมันจะมียาอะไรแล้วใช
2: ่วิเศษขนาดนั้นเลย
3: มือคงไม่มีหรอกนะเพราะนั้นพวกนี้ต้องรู้เท่าทันด้วย
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: ก็ดูแลสุขภาพดีที่สุดนะครับนะฮะไปดูข่าวสุขภาพกันนะคร
2: ับ
3: กรมอนามัยแจ้งแล้วนะครับอาบน้ำแค่10นาทีก็เพียงพอไม่ต้องอาบนานถึง30นาทีนะครับชี้เป็นข่าวบิดเบือนนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ e นะครับโพสต์ผ่านเพจanti fake news center thailand ถึงก็มีการแชร์ข้อความอาบน้ำแค่3นาทีก็เพียงพอไม่ต้องอาบนานถึง30นาทีนะโดยระบุว่ากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบแล้วเป็นข่าวบิดเบือนนะครับการอาบน้ำนานเกินไป30นาทีส่งผลเสียต่อผิวหนังจริงเพราะจะทำลายน้ำมันตามธรรมชาติทำให้ผิวแห้งและระคายเคืองแต่การอาบน้ำเร็วเกินไป3นาทีอาจไม่เพียงพอสำหรับการทำความสะอาดร่างกายอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะหากมีคราบสกปรกมากผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนะนำให้อาบน้ำใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีนะครับเป็นจุดสมดุลระหว่างการรักษาความสะอาดและการปกป้องสุขภาพผิวจากการศึกษาด้านตาจะวิทยาหรือว่าโรคผิวหนังและเวชศาสตร์ป้องกันซึ่งมีข้อบ่งชี้ทางการน่าสนใจดังนี้นะครับข้อที่1การแช่น้ำหรือการให้น้ำไหลผ่านผิวหนังเป็นเวลานานเกิน 15-20 นาทีโดยเฉพาะน้ำอุ่นจะทำให้ไขมันที่ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันผิวหนังหรือลิปิดแบริเออร์ตายออกไปส่งผลให้ภาวะผิวคันอาจกระตุ้นให้โรคผิวหนังอักเสบกำเริบ 2. ระยะเวลาในการเหมาะสมสำหรับการอาบน้ำเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวคือไม่ควรเกิน10นาทีนะและควรหรือน้ำอุ่นที่ไม่ร้อนจัดและข้อที่3ครับประสิทธิภาพการอาบน้ำการฟอกสบู่ให้ทั่วถึงทั้งตัวเพื่อกำจัดแบคทีเรียและสิ่งสกปรกสะสมจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย5นาทีขึ้นไปนะการอาบน้ำเพียง3นาทีอาจลดประสิทธิภาพในการชำระล้างในบางบริเวณของร่างกายนะครับก็เป็นข่าวคือผมไม่เห็นนะแต่ว่าก็ดีเขาบอกนะฮะคือประมาณว่าแค่3นาทีก็พอนะครับถ้าอาบน้ำนานเกินไปเดี๋ยวจะผิวหนังชุ่มชื้นผิวหนังจะเสีย
2: แห้งไป
3: เสียแห้งไปก็เขาเรียกว่ากินครึ่งเพชรครึ่ง
2: ครับ
3: นะครับกินครึ่งเพชรครึ่งก็คืออาบน้ำนานเกินไปโดยเฉพาะถ้าอาบน้ำอุ่นนะผิวหนังแห้งแน่นอนนะครับแต่ถ้าอาบเร็วเกินไปมันยังไม่ทันฟอกเลยนะ
2: ครับ
3: ก็ยังทำความสะอาดไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลางก็เนี่ยครับ50นาทีนะเป็นผมว่ากำลังดีผมว่ากำลังดีนะครับคนรอก็รอคิวก็ไม่นานเกินไปนะครับแล้วก็การอาบน้ำเนี่ยน้ำที่ใช้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะก็อาบน้ำธรรมดาการอาบน้ำธรรมดาเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นเขาว่ามันจะช่วยกระตุ้นโดปามีนได้ดีกว่านะครับแต่บางคนบอกชอบอาบน้ำอุ่นก็อย่าให้อุ่นเกินไปนะฮะแล้วเขาก็มีเทคนิคว่า โอเคช่วงแรกคุณอาบน้ำอุ่นเนาะนะครับแต่ว่าตอนช่วงที่คุณจะชำระคราบสบู่ออกไปเนี่ยนะครับให้เป็นน้ำธรรมดาเลยนะครับมันจะได้แบบกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นด้วยนะครับนะฮะก็เอามาฝากกันเอาเป็นเทคนิคการอาบน้ำเพื่อความปลอดภัยนะครับ
2: ครับ
3: พี่บรมมาอาบน้ำแบบไหนอันตรายฮะ
2: อาบน้ำแบบไหนอันตรายเหรอ
3: ใช
2: ่อาบน้ำแบบไหนอันตรายอาบในอ่างก็ดิจะลื่นล้มจะลื่นล้มกลุ่มจะลื่นล้มอ่างมันลื่นอ่างมันลื่น
3: ต้องอ่างนอกบ้านด้วยนะ
2: เออ
3: เพราะมันเราไม่คุ้นเคยไง
2: เออใช่
3: เคยอ่างในบ้านเราคุ้นเคย
2: ใช่
3: อ่างนอกบ้านเดี๋ยวมันลื่นล้มจริง
2: ๆมันมีโอกาสลื่นล้มได้ง่ายมาหัวฟาดเลยครับหัวถึงน็อกเลย
3: แล้วก็บางทีอาบไม่ถึง3นาที
2: ไม่ถูกใช่ไหมผิดใช่ไหมผิดใช่ไหม
3: ผิดตายเลยนะถ
2: ึ
3: งตาย
2: ผิดคิดแล้วที่ถูกคืออะไรครับแล้วอาบแบบไหนอันตรายครับ
3: ก็นี่แหละอาบนอกบ้านครับอาบนอกบ้าน
2: อาบนอกบ้านเสร็จแน่ครับ
3: ก่อนเข้าบ้านให้วิ่งก่อนนะให้มีกลิ่นโป่งกลิ่นเปรี้ยวบ้านไม่ได้ครับ
2: อดมีพิรุธไม่ได้หรอกคนเราอะ
3: ไปเรื่องอื่นดีกว่า
2: ครับผม
3: ครับผมเอาวันนี้ตามที่สัญญากันไว้นะครับจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยหรือว่า MCI นะครับที่ผมโปรยไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าอภัยภูเบศเนี่ยนะครับตอนนี้เราทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาสำคัญที่สังคมไทยตอนนี้กำลังเข้าสู่สังคม
2: ผู้สูงอายุครับ
3: มันจะมีภาวะเนี้ยเขาเรียกต้องทางความคิดความจักถอยนะครับข้างเยอะเลยนะฮะภาวะเนี้ยเป็นอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะ
2: ครับ
3: ภาวะเนี้ยภาษาแพทย์เขาเรียก Mycognitive Impairment นะฮะแต่เป็นไทยว่าภาวะบกพร่องทางความจำเล็กน้อยนะครับซึ่งภาวะเนี้ยมันจะเป็นภาวะขั้นกลางระหว่างความจำปกติตามวัยกับภาวะสมองเสื่อมมันอยู่ตรงกลางนะครับคือคนไข้เนี่ยโดยอาการเนี่ยก็จะมีอาการลืมนะครับจะมีลักษณะอาการเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านความจำนะฮะโดยเฉพาะความจำระยะสั้นนะเช่นลืมนัดหมายนะครับลืมวางของไว้จำไม่ได
2: ้
3: ถามซ้ำๆหรือบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านภาษาสมาธิการคิดวิเคราะห์การวางแผนนะครับอาการเนี่ยเป็นมากกว่า6เดือนแต่ว่าจุดสำคัญเนี่ยนะครับที่ยังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมเนี่ยคือคนไข้เนี่ยจะสามารถรู้ตัวว่าเราเนี่ยลืมนะแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติการค้าขายการทำงานอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะยังทำได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะรู้เอ๊ะทำไมมันลืมบ่อยมันจำหน้าคนแล้วเอ๊ะคนที่เคยจำได้แล้วมันจำไม่ได้หรือดีมจำไม่ได้นะครับนะก็ภาวะเนี่ยครับเป็นภาวะที่พบบ่อยนะครับเราจะพบเนี่ยประมาณ 20% ของคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับในประเทศไทยมีคนอยู่ในกลุ่มเนี้ยนะประมาณ10ล้านคนนะครับแล้วก็สาเหตุนะครับของภาวะเนี่ยมันจะเป็นความทำงานความเกิดสาเหตุร่วมกันระหว่างสมองที่ฝ่อนะครับคือคนที่มีภาวะความจำผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยนะครับสมองเนี่ยก็จะฝ่อมากกว่าคนที่มีความจำปกตินะครับแต่มันก็ไม่ได้ฝ่อมากขนาดเป็นสมองเสื่อมสมมติเอาไปทำ CT เนี่ยก็จะมีแบบเรียกว่าไมล์brain atrophy เล็กน้อยนะครับแล้วก็มันอาจจะมีกลไกการเกิดเนี่ยมันก็จะอาจจะมีคล้ายๆกับการเกิดสมองเสื่อมคือมันจะมีพวกโปรตีนขยะครับไปเกาะอยู่ตามสมอง ่วนต่างๆซึ่งจะกระตุ้นทำให้เนี่ยสมองมันเสื่อมได้เพียงแต่ว่าโปรตีนกระจายเกาะพวกนี้ในกลุ่มนี้มันไม่เยอะนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยไม่มากขึ้นมันก็เป็นอยู่แค่นี้แต่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มพวกภาวะความจำผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยนะครับเราพบว่า 10% นะฮะ 10-15% ต่อปีจะสามารถพัฒนากลายไปเป็นภาวะสมองเสื่อมได้ในอนาคตนะครับ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นคนที่อายุมากหรือพวกอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะฮะมียีนนะครับที่ชื่อว่าApoE ยีนเนี่ยนะครับมันจะเป็นยีนที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมครับมีโรคร่วมนะครับเช่นสมองโรคเบาหวานนะครับหรือมีภาวะทางด้านจิตใจอารมณ์นะกลุ่มที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเราก็จะพบเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีปัจจัยอันหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีการศึกษาน้อยเนี่ยกลุ่มนี้พบมากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาสูงนะครับ
2: ครับ
3: อาการนะครับก็อย่างที่แล้วนะครับอาการเนี่ยก็จะเริ่มต้นค่อยๆเป็นค่อยไปก็จะมีปัญหาด้านความจำระยะสั้นนะครับตัวอย่างอาการที่พบบ่อยนะฮะเช่นอาการล่าสุดนะครับลืมวางของหาคำพูดไม่เจอนะครับทำหลายอย่างพร้อมกันแล้วมันจะแบบสับสนนะทำไม่ได้คือการจัดออร์แกไนซ์ลำดับขั้นตอนในการทำงานเนี่ยได้ไม่ดีเท่าเดิมนะครับรวมทั้งการใช้เวลาคิดที่นานขึ้นนะครับซึ่งอาการพวกนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านความจำเป็นหลักแต่บางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านอื่นเช่นภาษาการใช้เหตุผลการรับรู้นะครับก็จะเป็น2กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มหลักของ MCI นะครับถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอเขาก็จะดูก่อนว่าเข้าเกณฑ์วินิจฉัยไหมนะครับซึ่งจะมีเขาเรียกว่ามีการตรวจนะครับซึ่งมันจะเป็นการทดสอบสมองนะครับมันจะมีเกณฑ์อยู่ซึ่งคะแนนที่ออกมาเนี่ยครับมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างปกติกับภาวะสมองเสื่อมนะฮะวิธีการทดสอบเนี่ยมันจะมีหลายวิธีเลยเช่นให้จำของ3อย่างให้ทวนคำซ้ำนะครับให้พูดย้อนกลับขึ้นนะเดือนย้อนขึ้นนะครับรูปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะแปลออกมาเป็นคะแนนนะครับนอกจากนี้เนี่ยหมอเขาก็จะตรวจเพิ่มเติมอาจจะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับดูสมองดูเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าเจาะเลือดดูพื้นฐานเพราะว่ามันยังมีสาเหตุอื่นด้วยนะครับที่ทำให้คนไข้งงงอย่างนี้เช่นตับไตไตวายเกลือแร่ผิดปกติไทรอยด์ต่ำนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้มีอาการคล้ายๆแบบนี้ได้แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมันมีการเจาะเขาเรียกว่าไบโอมาร์เกอร์นะครับคือเจาะจากเลือดนี่แหละนะครับแล้วไอ้ตัวไบโอมาร์เกอร์เนี่ยมันสามารถที่จะไปทำนายนะครับกับค่าปกติว่าคนเนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นสมองเสื่อมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนะเพราะนั้นในกลุ่มที่เป็น MCI เนี่ยครับณปัจจุบันเนี่ยครับการรักษาโดยตรงยังไม่มีนะครับก็มีความพยายามในการที่จะใช้ยาต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นยาสมองเสื่อมโดยตรงยาพวกใบแปดกล้วยนะครับยาในกลุ่มกระตุ้นระบบไหลเวียนอะไรต่างๆเนี่ยพยายามเข้ามาช่วยเนี่ยก็ปรากฏว่ามันไม่ค่อยมีผลดีแบบชัดเจนมากนักแต่ว่าในคำแนะนำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญหรือว่าข้อคิดเห็นของคุณหมอเฉพาะทางเป็นรายๆไปปัจจุบันครับมันมียาก็คือไอยาใบแปดกล้วยเนี่ยแหละนะฮะมันจะชื่อว่า EB761 นะครับตัวเนี้ยได้รับการยอมรับค่อนข้างเยอะว่าถ้ามีภาวะ MCI นะหรือว่าภาวะบกพร่องการรู้คิดเล็กน้อยเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ได้นะครับเพราะว่าไกลการออกฤทธิ์เนี่ยมันสามารถที่จะลดนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่นะครับยังใช้ในระดับแบบผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะนั้นในแง่ของการดูแลรักษาเนี่ยถ้าเจอสภาวะเนี้ยส่วนใหญ่จะทับประคองและติดตามนะฮะว่ากลุ่มภาวะความจำบกพร่องเล็กน้อยเนี่ยจะเทินกลายไปเป็นสมองเสื่อมจริงหรือเปล่าในอนาคตเพราะถ้าเป็นสมองจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยต้องใช้ยาที่เป็นยาหลักนะครับเพื่อไปเพิ่มสารที่ชื่อว่าอะซิติลโคลีนในสมองเนี่ยให้มากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเนี้ย นะครับกลุ่มที่เป็นบกพร่องการลุกคิดเล็กน้อย MCI เนี่ยอาจจะเป็นแค่ประคับประคองนะครับเช่นการควบคุมปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดนะครับเช่นความดันเบาหวานไขมันงดสูบบุหรี่นะครับแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีนะครับแล้วก็เน้นให้มีการผสมผสานระหว่างแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์กับเวทเทรนนิ่งนะครับการฝึกสมองนะครับก็แนะนำให้ทำอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นการอ่านหนังสือนะครับการเล่นเกมการเข้าสังคมนะครับการทำงานนะครับเพื่อเป็นการฝึกทักษะให้สมองเนี่ยมันถูกกระตุ้นอย่างเสมอนะครับแล้วก็สุขลักษณะในการรับประทานอาหารมีโภชนาการที่ดีการหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะฮะการฝึกสติฝึกสมาธินะครับทำจิตใจให้แจ่มใสอาการแบบนี้ครับการรักษาแบบนี้จะช่วยได้มากเลยแล้วก็ติดตามนะครับว่าจะสามารถกลายเป็นสมองเสื่อมหรือไม่ถ้ามันไม่กลายไปเป็นสมองเสื่อมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้ามันกลายไปเป็นสมองเสื่อมการรักษาก็จะต้องรักษาแบบสมองเสื่อมนะครับทีนี้อภัยภูเบศเนี่ยครับมียาสูตรที่ชื่อว่ากลีบบัวแดงนะครับซึ่งยาสูตรนี้เนี่ยในเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เอามาใช้ในเรื่องของการนอนหลับเนาะแต่ปรากฏว่าก็มีการทำการวิจัยเพิ่มขึ้นนะครับปรากฏว่ามันมีสารที่ช่วยลดการเกาะตัวของไอตัวโปรตีนขยะในสมองได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราทำออกมาในชื่อของอภัยบีนะฮะก็เป็นสูตรกลีบบัวแดงเนาะมันจะมีบัวหลวงแดงมีบัวบกแล้วก็พริกไทยดำนะแต่ก็เป็นยาสูตรโบราณนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการทำการทดลองในคนนะครับโดยการวัดไอตัวที่เป็นไบโอมาร์เกอร์นี่แหละครับวัดไอตัวโปรตีนขยะเนี่ยออกมาเฟสแรกที่ออกมานะอย่างที่เรียนก็คือน่าสนใจมากเพราะว่ามันสามารถช่วยชะลอนะฮะการเพิ่มขึ้นของโปรตีนขยะได้อย่างมีนัยยะสำคัญและที่สำคัญคือชนะไอตัวแปะกล้วยด้วยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมอาจารย์แอ๊กนะฮะแล้วก็อาจารย์ต้อมอาจารย์สองเนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อว่าเราจะเดินหน้างานวิจัยที่จะทำให้เพิ่มจำนวนประชากรเพิ่มมิตินะครับในแง่ของการทำวิจัยให้มันมีคุณภาพมากขึ้นอย่างไรเพราะว่าเราหวังว่าถ้ามันได้ผลดีเนี่ยนะครับโอ้โหมันจะช่วยลดการนำเข้ายาในกลุ่มนี้ได้อย่างมหาศาลเลยแล้วก็เตรียมพร้อมนะฮะสำหรับภาวะสังคมผู้สูงอายุนะฮะที่เมืองไทยกำลังจะเข้าแบบภาวะสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์อย่างเต็มตัวนะครับก็คงเดี๋ยวอาจจะมีความคืบหน้าอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับก็วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับภาวะ MCI My Cognitive Impairment นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจอยากจะเอาทดลองอภัยบีเนาะซึ่งมันเป็นยาสมุนไพรไม่มีอันตรายเราช่วยนอนหลับก็ได้ช่วยเพิ่มความจำก็ได้ก็เชิญที่ช็อปอภัยเวทนะครับก็ทานได้เลยครับทานเป็นบำรุงออกบำรุงสุขภาพได้โดยที่ท่านไม่ต้องเป็นภาวะนี้นะครับก็มาฝากครับสำหรับเรื่องภาวะ MCI วันนี้ครับ
2: โอเคครับเบื้องต้นข้อมูลจากคุณหมอมาก่อนนะครับเดี๋ยวใครมีอะไรที่ยังเป็นข้อสงสัยประเด็นที่คุณหมอพูดคุยไปสอบถามปรึกษาหลังเบรกได้นะครับหลังเบรกฟังสปอร์ตเสร็จแล้วเราก็จะเปิดโทรศัพท์ให้โทรศัพท์เข้ามาเปิดสายโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกันนะครับเบอร์เดิมนะเบอร์เดิมจากเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วนะครับ02-290-0473ผมฝากเซฟเบอร์ไว้ด้วยนะคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายคุณอาถ้าหากว่าจะต้องการโทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาสุขภาพเซฟใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้เบอร์โทรศัพท์ของรายการสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์ใช้เบอร์02-290-0473ย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-290-0473เดี๋ยวจบสปอร์ตก่อนรับสายจะบอกเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะใครที่ยังไม่ได้จดเตรียมจดเลยนะครับช่วงนี้พักไปฟังสปอร์ตก่อนครับ
4: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
2: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
5: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบ้วนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลก

0: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
4: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
5: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมๆแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
6: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
7: ใช่ๆเพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
5: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
6: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
8: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
9: ครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะดูแลทุกกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่การดูแลวัตถุดิบที่อาจจะเอามาปลูกสมุนไพรที่เอามาทำยาต่างๆเนี่ยนะฮะต้องตรวจเช็คก่อนเข้าสู่ระบบปรุงยาทำยาเลยนะทำเสร็จก็ตรวจอีกนะต้องได้คุณภาพตามเกณฑ์นะต่ำกว่าเกณฑ์ไม่ได้มีแต่มากกว่าเกณฑ์แล้วก็ปลอดภัยแคปซูลของไพโรเบตเนี่ยเป็นแคปซูลที่เรียกว่าสุดยอดของแคปซูลเลยนะไม่ได้ธรรมดานะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์แคปซูลเนี่ยแคปซูลเราถือว่าเป็นแคปซูลเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศนะครับเบอร์โทรศัพท์เนาะใครที่ยังไม่ได้เซฟใส่เครื่องยังไม่ได้จดไว้จดเอาไว้เซฟใส่เครื่องไว้เลยนะครับวันพฤหัสกับวันศุกร์จะใช้เบอร์นี้นะครับ02-290-0473ย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-290-0473สำหรับผู้ฟังที่ต้องการโทรศัพท์เข้ามาก็ตอนนี้เปิดโอกาสแล้วนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะจะได้สอบถามพูดคุยกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรโดยตรงเลยนะครับโทรจากไหนครับ
10: แต่เชิงเซาค
9: ่
10: ะ
9: ถามคุณหมอได้เลยครับ
10: อยากเรียนถามคุณหมอว่าเวลาทานอะไรเนี่ยมันจะชอบสำลักอะค่ะเพราะฉันอายุ80ละเหลือ5เด
11: ือ
10: น80เน
11: ี่
10: ย
11: จ
10: ำเป็นอันตรายไหมคร
11: ับสำลักนี่อะไรบ้างครับสำลักน้ำหรือข้าว
10: บางส่วนใหญ่ที่เราเผลอตัวบางทีเราซดน้ำแกงไปอ่ะโอ้เหมือนเราซดแรงไปมันจะสำลักเลยค่ะ
11: แต่ว่ายังกลืนได้ใช่ไหมฮะ
10: กลืนได้ค่ะ
11: กลืนได้ปกตินะครับก็คือถ้าเป็นแบบเนี้ยมักจะไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงอะไรนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อที่เรื่องของการกลืนเนี่ยอาจจะมีความเริ่มเสื่อมนะฮะกล้ามเนื้ออาจจะมีการหย่อนคล้อยเรื่องของหูรูดนะครับต่างๆกลไกการกลืนเนี่ยนะครับอาจจะเริ่มไม่แน่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นตามอายุมากกว่าคือหมายถึงว่าต้องใช้การปรับตัวสักนิดหนึ่งนะคุณป้านะครับเพราะว่าถ้าฟังดูกลไกการกลืนยังปกติอยู่เพราะนั้นโรคเกี่ยวกับโรคทางสมองอะไรที่จะเป็นสโตรกหรือว่าโรคอื่นเนี่ยคิดว่ายังไม่น่ามีอะไรน่าจะเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพซึ่งก็วิธีแก้ก็คือต้องค่อยๆครับคุณป้าครับต้องใช้สติมากขึ้นนะฮะดื่มน้ำคำเล็กๆกินคำเล็กๆคร
10: ับ รีบคนละหิวเรื่องรีบ
9: นั่นแหละปัญหาครับ
11: ใช่ครับ
10: เรียนถามคุณหมอทุกอย่างแหมจะพูดฉันเนี่ยชอบเป็นคนลืมแต่เมื่อเพลงเนี้ยใครร้องนะ ตอนนึกเนี่ยนึกไม่ออกว่าใครร้องแต่ไปอีกสักพักนึกได้อ๋อทาทาอย่างเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะจะลืม
11: ครับ
10: อย่างเงี้ยจะเป็นสมองเสื่อมไหมคะเนี่ย
11: คือจริงๆถ้าจำได้ตอนเนี้ยยังไม่เป็นสมองเสื่อมแน่นะครับตอนเนี้ยยังไม่เป็นแน่นอนนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นภาวะที่เรียกว่าเป็น MCI แบบที่ผมเล่าไปเมื่อกี้หรือเปล่านะครับอาจจะมีได้แต่ว่าก็ถ้าคุณป้าเป็นมานานแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้เป็นหรอกฮะเพราะถ้าเป็นมานานแล้วป่านนี้น่าจะเป็นสมองเสื่อมนะก็แสดงว่า
9: ไม่เสื่อมไม่เสื่อม
11: ภาวะปกติเราล่ะครับ
9: ตามอายุครับตามอายุไม่เสื่อมยังไม่ถึงก็เสื่อมครับ
11: ครับ
10: อาจารย์ชอบกินเขาบอกว่าเคยฟังว่ามีใครเคยวิจัยว่าทำกินพวกขาตะไคร้พวกขิงใบมะกรูดเนี่ยเขาจะทำให้ไหลเวียนโลหิตดีจริงไม่จริงหนูแล้วแต่ฉันถ้ากินบ่
11: อ
10: ยแต่เคยไปตรวจอะไรฮะที่อะไรขึ้นหัวใจหรืออะไรเดี๋ยวก่อนไหลเวียนโลหิตอ่ะหมอเขาบอกยังไหลเวียนโลหิตจริงอยู่หมอตรวจประจำอยู่ค่ะนะค่ะ
9: ครับ
10: แล้วเนี่ยฉันจะเป็นอย่างเนี้ยค่ะยังไงไม่เสื่อมคุณท่านคุณหมอ
11: ครับผม
9: ครับโชคดีครับโชคดีครับ
10: ขอบคุณ
9: ค
10: ุณตร
9: งด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผ่านไปต่อเลยครับท่านที่รออยู่โทรต่อมาเลยครับ02-290-0473เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหล
12: เฮ้ย
9: ฟังทางโทรศัพท์เชิญเลยครับคุยทางโทรศัพท์นะครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับฮัลโหล
12: เฮ้ย
9: ได้ยินไหมครับ
11: ครับ
9: ฮัลโหลได้ยินไหมครับ
12: ได้ยินค่ะ
9: มีอะไร
12: มันซ้อนกันเมื่อกี้นะเราไม่รู้ว่าใครกันแน่
9: ครับถามคุณหมอได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
12: ค่ะอยากถามคุณหมอว่าไอ้คุณหมอเคยพูดว่าไอ้ยิงหมามุ้ยกับอภัยดีแก้โรคพาร์กินสันเนี่ยฉันซื้อมาแล้วกินเข้าไปเนี่ยมันคันอยู่ทั้งตัวเลยอ่ะ
11: ครับ
12: มันเป็นเพราะอะไรคะ
11: คุณป้ากินหมามุ้ยทำไมนะกินซื้อคุณป้าซื้ออะไรไปกิน
9: ของภัยภูเบศป่ะ
11: ซื้ออะไรฮะ
13: อันนี้ค่ะ
9: ซื้อของ
13: คือคุณป้าเป็นพาร์กินสันอยู่ค่ะ
9: จ้ะ
13: เป็นพาร์กินสันแล้วก็พอดีฟังจากที่รายการเนี่ยค่ะ
9: จ้ะ
13: สุขภาพดีวิถีไทยเนี่ย
9: จ้ะ
13: เขาบอกว่าถ้ากินหมามุ้ยแล้วจะช่วยคุมเวลาสั่นนะให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ย
9: จ้ะ
13: แกก็สั่งซื้อมาทาน
9: จ้ะ
13: ก็ทานได้ไม่กี่มื้อค่ะ
9: มัน
13: คันอย่าง
9: โทรไปคุยสั่งซื้อที่ร้านโพเงินใช่ไหม
13: ใช่จ้ะ
9: งั้นต้องโทรกลับไปที่ร้านโพเงินอีกรอบหนึ่งไปเล่าให้เขาฟังว่าอาการที่มันเกิดขึ้นเป็นแบบนี้เราควรจะหยุดยาก่อนไหมหรือยังไงดีให้ทางหมอแผนไทยจากร้านโพเงินแนะนำนะเขามีประวัติเราอยู่นะครับเขามีประวัติเราอยู่แล้วเราก็โทรไปคุยปรึกษาเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่ากินแล้วมันมีอาการแบบนี้มันจะเกี่ยวกับตัวที่เรากินไหมหรือจะแนะนำอย่างไรเน
12: า
9: ะคุณหมอมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
11: คือถ้ามันคันเยอะอ่ะก็หยุดก่อนก็ได้นะครับ
9: หยุดก่อนแล้วโทรไปคุย
11: ผมว่าไม่มีปัญหาทีนี้ก็แบบที่วิวโรว่าลองโทรไปคุยว่ามันเกี่ยวหรือเพราะปกติเนี่ยหมามุ้ยที่เอามาทำ
9: สุกแล้ว
11: จะสกัดมาแล้วมันจะเอาไอ้ส่วนที่เป็นคันเนี่ยออกไปหมดแล้วครับ
9: มัน
11: จะไม่เหมือนกับกินแบบฝักสดหรือว่าใช้มันจะคันแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าคือถ้าเป็นการคันน่ะก็อาจจะเป็นการเหมือนกับเป็นผลข้างเคียงของยาชนิดต่างๆอะไรเพราะว่าบางทีเราก็กินเข้าไปแล้วมันก็มีคันเนาะนะครับก็ลองหยุดดูฮะถ้าหยุดดูแล้วหายถ้ากินใหม่แล้วคันอีกก็คงโอเคเราก็คงกินไม่ได้
9: กินไม่ได้แล้วไม่ถูกกับเราก
11: ินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่การรักษาหลักมันเป็นการรักษารองการรักษาร่วมเท่านั้นเองนะครับถ้าคันก็หยุดได้เลยฮะครับผม
13: หยุดได้แล้วพี่สั่งมามุ้ยมาเขาจัดไอ้สีบัวแดงให้มาด้วยแล้วพอดีคุณยายแกคันก็เลยให้หยุดกินทั้งกรีบบัวแดงด้วยทั้งหมามุ้ยด้วยมันจะเกี่ยวกันไหมคะ
11: เนี่ยเนี่ยก็จริงๆอ่ะ
9: ไม่รู้ตัวไหน
11: คันตัวไหน
9: ไม่รู้ว่าจากฤทธิ์ตัวไหนอาจจะต้อง
11: พราะกลีบบัวแดงที่มัน
14: ไข่ดำใช่ไหม
11: ฮะโทรไปถามดีกว่าฮะ
9: หยุดหยุดก่อนทั้งคู่แล้วโทรไปคุยกับทีมแพทย์แผนไทยที่ร้านพงเงินก่อนนะ
14: ค่ะ
9: โอเคจ้า
14: ครับสวัสดีค่ะ
9: ครับโอเคครับมีอะไรก็โทรมาถามใหม่ได้นะครับถ้าอย่างนี้ก็มีประวัติอยู่ที่โพเงินอยู่แล้วครับโพเงินเขาสั่งยามาให้เขาก็จะโทรศัพท์ไปคุยปรึกษาใหม่ได้โทรติดแล้วจ้ะคุยกับคุณหมอได้เลยจ้ะ
15: สวัสดีค่ะ
11: ครับเชิญฮะ
15: สวัสดีค่ะคุณหมอ
11: ครับเชิญครับ
15: คุณบรรดมด้วยนะ
9: ห้ามอ่อนคุณหมอครับถามเลยครับ
15: ดิฉันเดินเวลาเดินนะเหมือนตัวจะลอยนะคะแล้วก็มันรู้สึกจะชาตามปลายมือด้วยค่ะ
11: แล้วชาไป
9: เท้าชาไหม
15: เท้าก็ชานิดนึง
9: เท้าก็รู้สึกชา
15: ตรงที่นั่งนะคะตรงที่นั่งเลยขึ้นมาที่สะโพกนะ
11: พ
15: ี่ต้นหย่อนนะคะเขาเรียก
11: คร
15: ับ แล้วก็ไปหาหมออย่างหมอเขาก็ให้น้ำเกลือแล้วก็เขาก็เอามือคุณหมอแล้วมาผักมือเราเพราะยังแข็งแรงดีอยู่หันไม่ใช่โรคเลือดในสมองตีบเขาว่านี่แหละ

0: บอกว่าคุณป้าก็ชาไปมือไปเท้าด้วยเพราะนั้นอาการแบบนี้ไม่ใช่สโตรกแน่นอนฮะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของเส้นประสาทส่วนปลายที่เสื่อมสภาพครับครับ
1: แล้วทำยังไงคะ
0: ทำยังไงคือกลุ่มอาการเนี่ยเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆรักษายากมากเวลาเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมสภาพเนี่ยเขาก็จะหาสาเหตุก่อนเนาะหาสาเหตุที่เป็นตัวโรคหลักๆเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่ามีตับไตปกติไหมนะครับมีเรื่องของสารพิษเช่นแอลกอฮอล์เรื่องของยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งพวกการขัดนะฮะนะครับ
1: ถ้าไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไม่มีอยู่แล้วฮะผมพูดให้ฟังอยู่แล้วผมพูดให้ฟังเฉยๆว่ากลุ่มผู้สูงอายุผู้หญิงอ่ะมันไม่ค่อยมีใครกินสุราหรอกแต่ว่ามันจะมีอย่างอื่นไงฮะเช่นการสัมผัสกับยาฆ่าแมลงเป็นระยะเวลานานๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะในอดีตที่ผ่านมาเราทำงานมาตั้งเยอะแยะมันสะสมเข้าไปข้างในเราก็ไม่รู้นะอีกอันนึงก็คือพวกขาดวิตามินนะครับและสุดท้ายเนี่ยคือเป็นเองฮะไม่มีใครทำอะไรเลยอยู่ดีๆเส้นประสาทมันก็เสื่อมไปเองครับ
1: แต่มันมีไขมันในเลือดเยอะนะคะ
0: ก็ไม่เกี่ยวกับอาการนี้ฮะคนละเรื่อง
1: คนละเรื่อง
0: นะคะใช่ค่ะไขมันในเลือดไม่ได้ทำให้เส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติอะไรคนละเรื่องครับครับ
1: แล้วทำยังไงจึงจะหายนะคะ
0: ที่ไงฮะผมพยายามอธิบายให้ฟังว่าโรคนี้รักษายากมันเส้นประสาทมันเสื่อมเพราะนั้นโดยหลักการข้อแรกเนี่ยเขาพยายามมองหาสาเหตุที่มันแก้ไขแล้วก็ชะลอได้ก่อนนะฮะคุณหมอเขาจะเนี่ยเจาะเลือดหาพวกเนี้ยถ้าเจอก็ควบคุมก่อนนะครับแต่ถ้าคุณป้าบอกตรวจมาแล้วทุกอย่างปกติหมดเบาหวานฉันก็ไม่เป็นอะไรฉันก็ไม่เป็นมันก็จะตกอยู่สองกลุ่มสุดท้ายซึ่งรักษายากที่สุดก็คือเป็นเองฮะมันเสื่อมตามอายุนะครับอันนี้จะรักษายากเพราะว่าแต่ละคนก็เสื่อมไม่เท่ากันกินวิตามินอะไรบำรุงมันก็ช่วยได้บ้างเล็กน้อย
1: เขาให้วิตามินมากินนะคะ
0: ใช่ก็พูดจริงๆคุณหมอเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเขาก็ไม่รู้จะให้ยาอะไรคุณป้ามาทานเขาก็ให้วิตามินมาทาน
1: หัวใจให้ทั้งคืนนะคะ
0: อะไรนะ
1: เขาเอาตู้อะไรนะมาเช็คตรงที่หัวใจนะเขาหมอเขาไม่บอก
0: เอามาเพื่อไอ้นี่เหรอฮะทำเช็คหัวใจทำไมฮะ
1: ไม่รู้ค่ะเอาตรงที่หัวใจเอาเป็นตู้ไอ้ขาวๆนะแล้วก็มีสายระยงระยงที่บนที่ไอ้ตรงหัวใจของเรานี่แหละ
0: อ๋อเขาเช็คหัวใจเต้นผิดจังหวะเหรอฮะหรือว่ายังไง
1: อันนี้ไม่ได้ถามคุณหมอแต่พอตื่นเช้าขึ้นมาให้น้ำเกลือหมดคุณหมอก็เลยให้กลับมาได้มันปกติแหละเขาว่าอย่างนี้แล้วเขาให้ยาวิตามินมาทานที่บ้านแล้วก็ยาลดไขมันลดความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ก็ดีแล้วฮะถ้างั้นผมว่าเขาก็คงเช็คให้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติมากมั้งฮะใช่ไหม
1: ตอนนี้กำลังอาการก็เริ่มดีขึ้นมานิดนึงอยู่เพราะว่าเดินออกกำลังกาย
0: โอเค
1: เดินออกกำลังกายวันละ50รอบรอบละ10เมตรนะคะ
0: ครับโอ้ครับ
1: คงจะหายอยู่นะคุณหมอ
0: ไอชาไปมือไปเท้าเนี่ยเหรอใช่ไหม
1: ตอนน
0: ี้
1: ไม่ชาแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวก็ดีแล้วฮะดีแล้วฮะทางนั้นก็ดีแล้วคร
2: ับ
0: ผม
2: ครับผมอ่ะโอเคเน
1: า
2: ะพอเข้าใจนะสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: หายแล้วก็ดีแต่ว่ามันอาจจะหายมาแล้วมาเป็นอีกก็ได้ใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ฮะโรคชานี่โอ้โหโรคปัญหา
2: โรคปากเซียนเนอครับผมครับผมเชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอจะสอบถามว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะต้องผ่าตัดอย่างเดียวเหรอคะคุณหมอมีทางอื่นไหมคะ
0: มีครับ
3: ทำยังไงคะ

0: ก็อย่างแรกเลยคือต้องประคับประคองให้ดีคนเป็นเข่าเสื่อมอ่ะก็ต้องรู้ตัวคือการผ่าตัดเนี่ยมันเอาไว้ตอนท้ายสุดท้ายสุดคือหมายถึงว่าไปไม่ไหวแล้วเดินไม่ได้แล้วแทบจะคลานแล้วแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นน่ะเราสามารถที่จะอยู่กับเขาได้นะครับเราสามารถชะลอไม่ให้เสื่อมได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ตัวแล้วก็ต้องมีวินัยในการปฏิบัติตัวนะฮะรู้ตัวก็คือเราต้องรู้ว่าเข่าเราไม่แข็งแรงแล้วกระดูกอ่อนมันก่อนไปนะฮะเพราะนั้นเราไม่ใช่คนเดิมแล้วเราจะไปทำอะไรแบบเดิมที่เราเคยทำแล้วมันไม่มีปัญหาวันนี้มันจะมีปัญหาเพราะมันทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องพยายามหลีกเลี่ยงอ่ะหลีกเลี่ยงการยืนการเดินขึ้นลงการงอเข่าพับขานะฮะกลุ่มพวกนี้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเพื่อชะลอไม่ให้เสื่อมนี่แหละฮะที่ผมบอกว่ามันยากเพราะว่ามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเคยชินอุปนิสัยนะครับเพื่อไม่ให้มันเสื่อมมากขึ้นพอมันไม่เสื่อมมากขึ้นเราก็ไม่ปวดมากไม่ปวดมากก็ไม่ต้องผ่าคุณป้าครับ
1: ถ้าไปฉีดน้ำยาอะไรที่เข้าหัวเข่านั่นดีไหมคะ
0: มันยังไม่ใช่การรักษาหลัก
1: ค
0: ่ะคือทำได้นะคือหมอกระดูกเขาก็ทำกันแต่ว่าผมก็เรียนว่าผมยังคิดว่ามันยังไม่ใช่การรักษาหลักหรอกเพราะว่าพอสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไปทำแต่ว่าเรายังใช้งานเยอะกระดูกมันก็เสื่อมอยู่ดีครับครับ
1: แล้วถ้ารักษาแบบฝังเข็มนะคะคุณหมอ
0: ฝังเข็มนี่ผมคิดว่าช่วยอะไรไม่ได้เลยครับสำหรับเข่าเสื่อมนะครับ
1: ค่ะค่ะเป็นโผล่เสื่อมแต่ว่าไม่อยากพาค่ะ
0: ประคองไว้ต้าครับต้องรู้ตัวประคองไว้ลดงานที่ทำ
2: สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมารองรับให้มันแข็งแรงขึ้นด้วยใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
2: ครับ
1: หมอกินงาดำอะไรนี่ได้ไหมคะเสริม
0: ก็อยากทานก็ทานครับจะกินเขาเรียกจากทานผมไม่ได้ห้ามหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ความหวังเท่าไหร่คุณป้าครับเพราะกลไกมันคือการกระแทกการกระแทกการเบิดการเกิดการบาดเจ็บการทรุดตัวเราจะฟื้นฟูอะไรยังไงมันสู้ไม่ได้หรอกครับถ้าเรายังใช้งานอยู
1: ่
0: ผมเลยอยากเรียนให้ทราบตรงนี้
1: มันก็จำเป็นต้องทำงานนะคะเพราะว่ายังทำงานอยู
2: ่
0: ก็แต่แหละคุณผมแนะนำคุณป้าอีกทีนะคือหมายถึงว่าสมมติหมอทุกคนเนี่ยผมจะพูดแบบนี้นะบอกป้าใช้ได้น้อยถูกไหมเวลาป้าไปหาหมอก็ดูอ่ะก็พูดเพียงแต่ว่าผมบอกเคล็ดลับนะอันนี้คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะฮะคือถ้าเราบอกว่าเราจะพยายามอ่ะคุณไม่มีทางลดงานได้หรอกไม่มีทางจะพยายามยังไงอ่ะในเมื่องานมันยังอยู่ถูกไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: สิ่งที่จะต้องทำคือเราต้องวางแผนครับเราจะลดงานลงได้อย่างไรอันนี้ป้าต้องวางแผนเช่นเราไปทำอย่างอื่นได้ไหมเราไม่ทำไปตรงเนี้ยเราให้คนอื่นมาช่วยได้ไหมตรงเนี้ยเรามีเครื่องทุนแรงไหมเราจ้างเขาได้ไหมอะไรแบบเนี้ยครับเขาเรียกการวางแผนโดยมีเป้าหมายว่าเราจะใช้เข่าให้น้อยลงถ้าเราไม่วางแผนนะมันทำไม่ได้หรอกอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์นะเช่นจะพยายามเอางานเหมือนเดิมจะพยายามไงสุดท้ายกลับมาเรื่องเดิมนะครับก็เป็นเหมือนเก่าเพราะว่าเรายังใช้งานอยู่ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับ
2: ครับ
0: ครับ
2: โอเคเนาะวางแผนนะวางแผนนะครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านครับด่วนเลยครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
3: ทางหมอว่าไอ้กรกฎไหลย้อมเนี่ยกันยังไงครับขอรับรีวิวนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
0: กฎไหลย้อนนะฮะ
2: ไม่ไปวางสายไปยังเนี่ยน่าจะวางสายไปแล้วตอบทางตอบได้เลยครับคุณหมอครับ
0: โอเคฮะกฎไหลย้อนก็คือกรดไหลย้อนก็คือไอตัวน้ำไอกรดที่มันอยู่ในกระเพาะเนี่ยมันทนไอตัวหูรูดนะฮะที่ตัวปิดระหว่างกระเพาะกับหลอดอาหารเนี่ยขึ้นมา สาเหตุก็คือไอ้ตัวหูนะครับอายุมากขึ้นแล้วก็จะหย่อนตัวพอหย่อนตัวปุ๊บพอเราทานอาหารลงไปใช่ไหมผ่านหลอดอาหารลงผ่านในหูรูดตรงนี้เข้าไปที่กระเพาะนะครับพอกระเพาะหลั่งน้ำย่อยออกมาปุ๊บแล้วน้ำเวลากระเพาะเขาจะทำการย่อยอาหารนะครับมันก็จะมีการบีบนะฮะพอบีบเนี่ยก็ได้ภาพเหมือนถุงใส่น้ำอยู่นะฮะพอบีบปุ๊บมันก็จะทนไปตรงไอ้คอถุงนะปกติคอถุงเนี่ยมันจะมีวาล์วกั้นไว้ระหว่างกระเพาะกับหลอดอาหารแต่ถ้าไอ้วาล์วเนี่ยมันรั่วบีบปุ๊บไอ้น้ำย่อยมันก็ขึ้นไปที่หลอดอาหารพอขึ้นไปที่หลอดอาหารคนไข้ก็จะมีอาการแสบหน้าอกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวหลอดอาหารเนี่ยเซลล์ที่บุผิวอะมันทนสู้กระเพาะไม่ได้มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับกรดที่เป็นการย่อยเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการเนี่ยครับแสบร้อนหน้าอกนะมีเรอเหม็นเปรี้ยวเหม็นเปรี้ยวเพราะมันเป็นกลิ่นน้ำย่อยนะครับที่ออกมานะครับก็จะเป็นอาการของกรดไหลย้อนนะเพราะนั้นถ้ารู้แบบนี้วิธีการรักษาก็คือต้องปรับเรื่องของการกินนะฮะต้องกินให้มื้อเล็กๆน้อยๆ น้ำย่อยจะได้ออกมาไม่เยอะนะฮะลดแรงดันในกระโหลกแรงดันในช่องท้องนะครับอย่ากินเสร็จปุ๊บก็อย่าพึ่งไปนอนให้ข้าวมันเรียงตัวให้มันย่อยให้เรียบร้อยก่อนนะฮะกดไหลย้อนครับผม
2: ประมาณนี้เนาะ
0: อันนี้ก่อนนะครับ
2: สายนี้ลองถามดูซิเผื่อตอบทัน
4: ฉันอยากจะเรียนถามว่าถ้าเรากินยาอะไรนะไขมันในเลือดหลายๆปีอ่ะมันไอ้กล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงเหรอคะ
0: ไม่ใช่ครับแต่ว่ายาลดไขมันในเลือดเนี่ยมันมีภาวะแทรกซ้อนที่มันอาจจะเกิดภาวะกล้ามเนื้ออักเสบได้พอภาวะกล้ามเนื้ออักเสบปุ๊บก็จะทำให้เกิดการอ่อนแรงปวดแล้วก็อ่อนแรงได้ครับแต่ว่าเจอน้อยนะฮะเจอไม่เยอะครับ
4: ยังเป็นไม่เยอะเป็นหายๆอะค่ะ
0: ก็ต้องมาดูว่าอาการแบบเนี้ยมันเกี่ยวกับยาหรือเปล่าก็ถ้าเกี่ยวกับยาเนี่ยคุณหมอเขาจะเจาะเลือดก็จะดูเขาเรียกว่าเอนไซม์กล้ามเนื้อครับเขาเรียก CK นะฮะเพื่อดูว่าสูงไหมถ้าเอนไซม์กล้ามเนื้อเนี้ยสูงเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเอนไซม์ไม่สูงมันน่าจะเป็นจากอย่างอื่นครับ
4: เป็นอย่างอื่นจากอะไรคะหรือว่าเราอายุเยอะ
0: ก็เป็นจากการตัวของส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นหายก็เป็นจากการล้าตัวจากการใช้งานนะครับคือถ้าเป็นหายจริงๆถ้าคุณหมอเขาสงสัยโรคอื่นเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรง MG อย่างเงี้ยก็ต้องให้คุณหมอประเมินดูว่ามันมีแบบเป็น MG เปล่าเขาเรียกโรคไมเยสซิเนียเกรวิสนะครับครับก็ไปให้คุณหมอเขาประเมินดูนะ
2: โอเคครับเรียบร้อยครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับหมดเวลาพอดีเลยครับคุณหมอมาก่อนครับ
0: ครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับแหมวันนี้พอดีเลยนะคุณหมอมาก่อนก็ให้ข้อมูลเคลียร์กันไปหมดเวลาครับไปฟังข่าวต่อครับโชคดีมีความสุขนะครับหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรในเดือนเมษายนปี2569ขยายตัวกว่าร้อยละ17เป็นผลจากมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรเดือนเมษายนปีนี้กลับมาขยายตัวอีกครั้งอยู่ที่ร้อยละ 17.9 เป็นผลจากมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกทั้งระบบ
10: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าเกษตรไทยพลิกกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 17.9 หลังติดลบต่อเนื่อง8เดือนโดยแบ่งเป็นทุเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 109.5เงาะเพิ่มร้อยละ 92.8 และลิ้นจี่เพิ่มร้อยละ 70 ซึ่งเป็นผลจากมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้มอบหมายทูตพาณิชย์เร่งขยายตลาดผลไม้ไทยโดยเฉพาะในจีนทั้งเมืองหลักและเมืองรองรวมถึงเปิดช่องทางจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ส่งผลให้ยอดสั่งซื้อทุเรียนในปีนี้สูงกว่า1ล้านตันขณะเดียวกันทูตพาณิชย์ในหลายประเทศเช่นเวียดนามไต้หวันและเกาหลีใต้ยังสามารถขยายตลาดส่งออกมังคุดได้กว่า 150,000 ตันสำหรับตลาดในประเทศกระทรวงได้ร่วมมือกับห้างค้าส่งค้าปลีกจัดกิจกรรมบุฟเฟ่ผลไม้พร้อมกระจายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอไปรษณีย์ไทยและรถทุ่มพวงโดยตั้งเป้ากระตุ้นการบริโภคไม่ต่ำกว่า 500,000 ตันเพื่อช่วยกระจายผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: บริษัทบางจากขยายสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ทั่วประเทศช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ภาคขนส่งเกษตรกรรมและประมงนายเสรีอนุพันธนันท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบางจากขานรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศล่าสุดได้ขยายสถานีบริการน้ำมันดีเซล B20 ไปแล้วกว่า200สาขาทั่วประเทศและจะเดินหน้าขยายต่อเนื่องสำหรับรถบรรทุกที่สามารถใช้ดีเซล B20 ได้แก่รถยี่ห้อ Hino Isuzu Scania ตั้งแต่ปี2008 Man ตั้งแต่ปี2012 UD Trucks ตั้งแต่ปี2013และ Volvo Trucks ตั้งแต่ปี2014เป็นต้นไปขณะที่บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเริ่มวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เป็นต้นไป
11: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนได้กล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นราคา 41.49 สตางค์ต่อลิตรเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาบริษัทจึงดำเนินการปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเช่นเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนเพิ่มขึ้นเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น24บาทตลอดสายเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีเพิ่มขึ้นเป็น17บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น24บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรเพิ่มขึ้นเป็น36บาทและเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น33บาทอย่างไรก็ตามหากราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งบริษัทจะปรับลดอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันปฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจครับเรามาเจอกันด้วยเพลงเพราะๆเพลงประทับใจยังคงมาพบกันเหมือนเดิมแล้วก็มีเพลงลูกกรุงมีเพลงกรมประชาสัมพันธ์เพลงสุนทราภรณ์เพลงกรมโฆษณาการมาฝากกันเช่นเคยวันนี้เริ่มต้นด้วยบทเพลงที่เป็นสังคีตสัมพันธ์มาฝากท่านผู้ฟังครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะให้ท่านผู้ฟังได้สัมผัสกับกลิ่นอายของสังคีตสัมพันธ์ที่มาของสังคีตสัมพันธ์ทำไมวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ถึงนำดนตรีไทยและดนตรีสากลมาผสมผสานกันอย่างลงตัวและความเป็นสังคีตสัมพันธ์นั้นมาได้อย่างไรวันนี้อาจารย์ภูนพิษอมาตยกุลนะครับมีคำตอบมาให้ท่านผู้ฟังซึ่งสัมภาษณ์โดยคุณเฟรนชิปเสถียรพงษ์เสถียรพงษ์กลั่นแตงนะครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามครับ

0: ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับว่าวันนี้อาจารย์ภูนพิษอมาตยกุลเนี่ยจะมาเล่าให้เราฟังว่าที่มาของวงดนตรีทั้งวงเนี่ยวงมโหรีกับบิ๊กแบนเนี่ยมาผสมกันได้ยังไงคุณผู้ฟังลองนึกดูนะครับว่าการที่เอาระนาดมาตีเอาซอทั้งซอด้วงซออู้มาสีเอาคลุยมาเป่านะครับของวงอย่างเงี้ยแล้วมาผสมผสานกับดนตรีสากลซึ่งมันมีเสียงที่คือจริงๆมันก็มาผสมกันได้แหละนะแต่ว่ามันจะยากแค่ไหนที่เราจะสามารถเอาวงดนตรีไทยเนี่ยมาให้เสียงมันเทียบเท่ากับวงดนตรีสากลได้การจะเล่นเพลงแต่ละเพลงบางทีก็ต้องมาเทียบเสียงกันก่อนเอาซอมาเทียบกับเปียโนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือลงตัวมากๆแววหวานตำนานเพลงเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเขาได้สัมภาษณ์อาจารย์ปุณพิษนะครับคุณเฟรนชิปได้สัมภาษณ์ไว้วันนี้เอามาให้ได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งในรายการสุขสราญบ้านเราอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวงสังคีสัมพันธ์หรือเพลงผสมที่เราเรียกกันก่อนหน้านั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงไปฟังคุณเฟรนชิปสัมภาษณ์อาจารย์ภูนพิษครับ
1: พูดคุยเล่าเรื่องราวจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลน่าสนใจมากๆนะครับเรื่องราวการเกิดขึ้นนะฮะตั้งแต่เป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะฮะวงดนตรีสากลจนไล่มาถึงวงดนตรีไทยนะฮะสองวงนี้เกิดมาพร้อมๆกันด้วยเวลาไล่เลี่ยกันนะฮะแต่ทำไมนะฮะผู้บริหารในยุคนั้นถึงมีความคิดที่ว่าจะนำวงดนตรีไทยและดนตรีสากลมารวมกันปัจจุบันเรียกว่าสังคีสัมพันธ์นั่นเองทั้งๆที่วงดนตรีไทยเนี่ยนะฮะปรับจูนเข้ากับดนตรีสากลค่อนข้างที่จะยากนะฮะด้วยความที่ดนตรีไทยเนี่ย
2: มีระดับเสียง
1: ที่แตกต่างกันนะอาจารย์เนาะอันนี้ขอความรู้อาจารย์หน่อยครับทำไมถึงเกิดขึ้นมาได้สังคีสัมพันธ์
2: เรื่องเป็นอย่างไรครับอันเนี้ยตามคำบอกเล่าของหม่อมหลวงขาพุนชรซึ่งผมสัมภาษณ์ท่านเองนะผมไปสัมภาษณ์ท่านตอนที่ท่านเจ็บมากแล้วนะไปหาไปนั่งคุยกับท่านตั้ง2ชั่วโมงท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่ท่านเป็นทหารสมัยรัชกาลที่7เนี่ยท่านก็เห็นว่าพระเจนดุริยางค์เนี่ยเอาวงดุริยางค์สากลเนี่ยมาบรรเลงถวายแล้วก็ทางด้านของหลวงประดิษฐ์ไพเราะกับพญาสนอดุริยางค์เนี่ยก็ทำวงมโหรีหลงขึ้นมาถวายวันหนึ่งในสมเด็จนางเจ้ารำไพพรรณีก็รับสั่งลอยๆขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาวงไทยกับวงฝรั่งนี่มารวมกันล่ะนะหลวงประดิษฐ์ไพเราะก็กราบคำทูลว่ายากเพราะว่าระดับเสียงเพลงไทยในที่เป็นวงปิพาทเนี่ยความกว้างของเสียงเนี่ยมันไม่เหมือนกับความกว้างของระดับเสียงchromatic scale ของฝรั่ง
1: ครับ
2: เวลาที่มาผสมกันเนี่ยมันก็อาจจะปีนกันนิดหน่อยแล้วเพี้ยนนิดๆเว้นแต่เราจะเลือกเพลงบางเพลงที่มีเพียง5เสียงอย่างเช่นเพลงลาวเสียงเทียนอะไรเงี้ยนะ
1: เสียงเต็ม
2: พวกนี้นะเสียงมันเป็นเสียงเต็มหมด
1: ครับ
2: คือโดเรมีฟาซอลลาเนี่ยพอถึงทีเนี่ยของไทยเต็มเสียงแต่ของฝรั่งครึ่งเดียว
1: มันมีครึ่ง
2: นะโดเรมีพอฟาเนี่ยของไทยเต็มเสียงของฝรั่งมีครึ่งตัวฟากับตัวทีสองตัวเนี่ยของฝรั่งเขาเป็นครึ่งเขาเป็นโรแมนติกเพราะฉะนั้นก็เลยมาผสมกันยากยกเว้นจะเลือกเพลงหรือเอาเครื่องดนตรีฝรั่งนั้นมาปรับให้เป็นเสียงเท่ากับขลุ่ยไทยเหมือนอย่างที่โบราณเขาเอาออแกนเท้าเหยียบอะนะฮะเอามาชักลิ้นใหม่เปลี่ยนลิ้นใหม่แล้วก็เทียบเสียงเรียกว่าออกแกนทางเพียงอเท่ากับขลุ่ยเพียงอมันก็วงเครื่องสายผสมออกแกนมันก็เลย
1: บันเจิด
2: บันเจิดไปมาตั้งแต่สมัยกันที่6นะฮะขิมก็เพียงแต่ขึ้นสายใหม่มันก็เข้ากันได้ใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเผื่อว่าเครื่องสายผสมเปียโนเนี่ยต้องเทียบซอด้วงซออู้เข้าไปหาเปียโน
1: ครับ
2: อันเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อจะยกวงมาเล่นพร้อมๆกัน2วงเนี่ยอยู่ๆก็เอาวงไทยวงฝรั่งมารวมกันเนี่ยมันปีนกันมันไม่อยู่มันต้องขาดความเลื่อมใจว่าทำไงดีหลวงประดิษฐ์ไพโรจน์ก็สั่งกับลูกชายที่เป็นได้ทุนเรียนที่ญี่ปุ่นคืออาจารย์ประสิทธิ
1: ์ครับ
2: นะฮะบอกช่วยดูให้พ่อหน่อยนะว่าทำยังไงดีถึงจะทำได้ตามพระราชโสวนีคือให้ผสมกันได
1: ้
2: ก็พอดีเปลี่ยนแปลงการปกครองอาจารย์ประสิทธิ์ก็ยังไม่กลับ ก็สละราชสมบัติปี2477วันที่2เดือนมีนาคม
1: ครับ
2: งานก็ค้างมาโดยตลอดอย่างไม่นะฮะ2477เนี่ยเริ่มคิดแล้วเรื่องการจะผสมแต่ทำไม่ได
1: ้
2: บำรุงขาบเข้ามาเนี่ยประมาณก่อนปี2500นิดหน่อยผมประมาณเอาประมาณ2498 98 99 2500
1: คร
2: ับ แล้วก็อยู่ไปอีกประมาณหลายปีเหมือนกันพอเข้ามาปั๊บท่านเล่าว่ากินข้าวกลางวันแล้วเนี่ยผมจะลงไปที่ห้องดนตรีแล้วไปตีระนาดข้างล่างท่านบอกไงเพราะว่าตัวท่านเนี่ยเกิดในวังเป็นหม้อ
1: ครับ
2: ท่านอยู่กับเพลงไทยมาโดยตลอดแล้วแม่ท่านน่ะเป็นนักร้องคือหม่อมจันทร์หม่อมจันทร์กุญชรเนี่ยนะเป็นแม่เป็นนักร้องรัชสำนักเสียงดีมากสมเด็จพันปีโปรดมากเลยหม่อมจันทร์เนี่ยท่านก็เลยบอกว่ามันอยู่ในหัวเสมอว่าสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีเนี่ยท่านเคยรับสั่งเรื่องนี้อยู่ ก็เลยทดลองอ๋อเห็นจริงแล้วถ้าให้เปียโนเล่นไปกับคองมันไปไม่ได้เลยก็เลยปรึกษากันทำยังไงดีเนาะก็เลยบอกมีวิธีเดียวเท่านั้นเองถ้าเล่นเป็นวงเครื่องสายผสมมันไม่มีปัญหาเพราะเราบิดไซส์ได้แต่นี่เราจะเอาวงปิดพาดเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือต้องเทียบเสียงวงปิดพาดใหม่ก็ต้องกลงว่าพิจารณาดูว่าในเมื่อเสียงริสากลนี่มันสูงกว่าไทยนิดหน่อยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเลือกเอาวงมโหรีดีกว่าเพราะเสียงมโหรีนี่มันสูงกว่าเสียงปิพาทธรรมดาอีกระดับหนึ่งท่านก็เลยทดลองให้เอาราณาดมโหรีเนี่ยมาแล้วก็ทดลองเทียบเสียงมันหาคนที่หูดีๆจะเทียบเสียงให้ดีๆให้เป๊ะเนี่ยไม่ได
1: ้
2: ก็นึกถึงครูพุ่มบาปุยาวาดซึ่งเคยมาช่วยปรับวงเครื่องสายให้ครูคงศักดิ์คำสิริตอนอยู่เมื่อครูพุ่มตอนนั้นไม่ค่อยสบายละแก่แล้วไม่ใช่ครูพุ่มกลับมาครูพุ่มสนุกมากเทียบมังวงเทียบระนาดมโหรีกับเทียบคล้องมโหรีมาให้ทดลองก่อนปรากฏสำเร็จมันร้องขาบก็เลยลุ้นใจเอ๊ะมันต้องเครื่องสวยๆหน่อยสิก็จะไปหาเครื่องมุกที่ไหนเลยเขาก็ไปขายกันขนาดนั้นวันหนึ่งก็ท่านก็ได้ข่าวมาว่าท่านเบาเอิงที่เป็นวัดที่เป็นเจ้าอาวาสวัดยวนสะพานขาวท่านเก็บเครื่องดนตรีเยอะผมกลับก็เลยไปหาท่านเบาเอิงไปเจอเครื่องโหรีชุดหนึ่งเป็นอ้อนวอนท่านเบาเอิงท่านเบาเอิงในสุดก็เลยยอมขายให้ท่านชุดก็คือชุดที่ใช้ทุกวันนี้ที่เป็นเครื่องมุกอ่ะนั่นแหละชุดมโหรีของท่านบ่าวเอิงวัดยวนสะพานขาวเอามาถึงปั๊บครูพุ่มก็เทียบประนาดเหมือนเลยครูพุ่มก็เลยสั่งไว้บอกว่าถ้าผืนนี้เสียงไม่ใช่เสียงมโหรีนะแต่เป็นเสียงที่เป็นผืนที่เทียบเอาไว้สำหรับเล่นกับวง
1: สังคีสัมพันธ์โดยเฉพาะ
2: ทีแรกยังไม่ได้ชื่อนี้เอาไว้เล่นกับวงไหนอ่ะโดยเฉพาะวงบิ๊กแบนก็โดยเฉพาะเลยเพราะนั้นเพลงที่ออกมาเพลงแรกเนี่ยทดลองเพลงแรกคือเพลงขมิ้นสยโยก

0: ให้ทัศนีดุริยประณีตร้องปกติเพลงขบินสยองเนี่ยของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาลฤทธิ์ท่านแต่งไว้เมื่อปี2431มันเป็นเพลง3ชั้นเล่นทั้งเพลงเนี่ยประมาณ16ถึง17นาทีแผ่นเสียงเนี่ยหน้าหนึ่งเนี่ยมาได้แค่3นาทีกับอย่างเก่งก็3นาที40วินาที
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่มีทางจะเล่นเพลงขบินสยองได้จบ
1: ครับ
0: 14นาทีนั้นบอมหลวงขับกับครูพุ่มก็กำหนดเลยเล่นให้เหมือนไทยเดิมทุกอย่างแต่เร่งจังหวะให้จบทั้งสองท่อนภายใน4นาทีคุณทัศนีเธอก็ต้องหายใจหอบหน่อยในการที่จะร้องอันนี้ประสบความสำเร็จออกอากาศครั้งแรกเนี่ยคนแปลกใจกันมากเลยเสียงมหุรีนี่มันเจ้าเจ้าเพราะมากเลยเสียงคุณทัศนีดุริยประณีตร้องมันยายความตามไทยเสด็จญาติเนี่ยจังหวะจากโคนนี่ไม่เป็นมันเป็นไทยทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเสียงที่เล่นผสมกันออกมาเนี่ยมันเป็นเสียงมโหรีผสมกับวงบิ๊กแบนด
1: ์ครับ

0: พอดีหม่อมหลวงขาบเนี่ยรับผู้หญิงเข้ามาอีกคนนึงเป็นนักร้องนักร้องคนนี้แหละเป็นคนที่เป็นคนสวยทีเดียวแหละนะตาสดๆนิดๆเสียงหวานทีเดียวล่ะมาจากวงดนตรีของอาจารย์โจชิเกล่าพ่อคุณแมนรัฐสิงห์กรานนท
1: ์
0: ชื่อภูนศรีเจริญพงษ
1: ์โอ้โห
0: รับเข้ามาให้มาร้องเพลงข้องจิตภูนศรีร้องเพลงไทยเดิมได้ขัดสปาก็ได้อะไรก็ได้หลายอย่างอ้าวถ้างั้นลองทดลองเพลงที่สองก็อายุเยาวรุ่นเจริญศรี
1: ครับ
0: คุณบุญศรีก็ร้องกับวงสุนทรภรณ์ไปก่อนเพราะวงสุนทรภรณ์นี่เขาใช้ดนตรีสากลหมดอย่างเช่นเพลงมนสวาดเพลงแอลซุ้มอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้เล่นด้วยทำนองฝรั่งอยู่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเพลงเจริญศรีเนี่ยคุณบุญศรีเขาร้องเนี่ยเขาก็ร้องกับวงสากลทีนี้แม่ละเอามาตั้งร้องแบบไทยเดิ
1: ม
0: มาจากตับเราเจริญศรีเพลงที่สองประสบความสำเร็จคุณบุญศรีดังระเบิดไปเลยเพลงหนึ่งเท่านั้นแหละครับตอนนี้เราคิดกันใหม่เลยคือไม่ได้เอาเพลงแท้ๆอย่างนี้สองเพลงคืออย่างเช่นเพลงขบินเซโยกับเพลงเราเจริญศรีเท่านั้น
1: ครับ
0: เอาทำนองไทยแต่แต่งเนื้อใหม่เลย มันก็เกิดเป็นเพลงที่3ขึ้นมาเอ๊ะอะไรกระโดดได้ปลาเปรี้ยวกระแต
1: อ๋อครับ
0: กระแตเนี่ยทีแรกเนี่ยพี่ชวีเขาร้องคู่กับพี่วินัยแล้วต่อมาพี่เสียงมันแหลมมากเขาก็ไปให้พี่ศรีสุดาร้องแต่ในตามพี่ชวีก็กินดิบก็เลยได้บันทึกเสียงลงเรียนให้ทราบเลยครับว่าเพลงขมิ้นสยโยที่ร้องครั้งแรกเนี่ยอ
1: ั
0: ดกับห้างกำมลสุโกศลเป็นเสียงตราโคลัมเบียแต่พอมาถึงเพลงกระแตเนี่ยอัดด้วยตราสุนัขสีแดง His Master Voice เขียนเลยครับวงดนตรีผสมกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: ขับร้องโดยชวลีช่วงวิทย์และวินัยจุลบุตรสปะเพลงที่ดังระเบิดเลยเพลงกระแตนะเอามาจากเพลงกระแตเล็กกูแก้วใส่เนื้อเข้าไป
1: ใส่เนื้อใหม่ครับ

0: ันนี้มันก็เทออกมาเป็นกุรุตเลยบอโศกซึ่งเอามาจากเพลงงูกินหาง
1: ก็คือไหลมาเรื่อยๆเลย
0: แล้วก็เอาของเก่าเนี่ยที่ครูก็เคยทำไปแล้วอย่างเช่นคำหอมเราดำเนินทรายแล้วก็ที่เคยเป็นเพลงไทยคู่มาก่อนๆเนี่ยอย่างเช่นเพลงดำเนินทรายแสงจันทร์นวลผ่องอะไรเงี้ยดวงเดือนโอ้ระหนอรักพี่นี่เอ่ยเลยนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงเลยทีนี้มันก็เลยออกมาเป็นกุรุตเลยเพลงของครูเวศอีกหลายเพลงที่สำคัญที่สุดก็คือพี่เลืองเนี่ยให้เพลงเร็วดีๆมาเนี่ยทำเป็นเพลงลำวงเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการผสมผสานแยกเสียงผสานอย่างฝรั่งหรูหราแล้วก็ตามด้วยวงมโหรีไปดูฮะเพลงลำวงที่พี่เลืองเอาทำนองมาให้ครูเอื้อแล้วก็เล่นได้อร่อยมากเลยเพลงเซเลเมาพี่ศรีสุดาร้อง

0: ทียบเสียงวงโหรีของบ่าวเอิงนี่เสร็จเรียบร้อยก็เป็นวงโหรีคนประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ชื่อเนี่ยนะครับก็ยังเป็นเพลงผสมอยู่จนแม้กระทั่งไปอัดแผ่นเสียงครั้งแรกก็ยังใช้คำว่าเพลงผสมคุณจำนงเนี่ยมาเปิดช่องสี่บางขุนพรหมก็เอานี้ออกไปเล่นคุณจำนงก็บอกว่าก็ในแม้มันเกิดที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเภทของวงรวมกันอย่างเนี้ยจะไปเรียกลุงเพลงผสมมันทำไมให้มันกระดากกระเดื่องเรียกมันว่าเพลงสังคีตสัมพันธ์ดิตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมก็เป็นฝ่ายประโคมสิผมก็พูดออกอากาศที่ไรผมก็เพลงสังคีตสัมพันธ์มีทั้งหมดเนี่ยเพลงสังคีตสัมพันธ์เป็นของกรมประชาสัมพันธ์เกิดที่กรมประชาสัมพันธ์โดยมอมลุงขามทำสองเพลงแรกคือเพลงเขมรสยองกับเพลงเราเจริญศรีเพลงที่สามคือเพลงกระแตอะไรต่างๆนานาและอื่นๆและอื่นๆก็คุยกันตลอดเวลาผมสอนหนังสือเด็กผมบอกห้ามเรียกเพลงสังคีตประยุกต์นะให้เรียกว่าเพลงสังคีตสัมพันธ์
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องเตือนไว้นิดหนึ่งว่าคำว่าเพลงสังคีตประยุกต์เนี่ยมันยังมีอยู่และมันเป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่แบบของกรมประชาสัมพันธ์คือประยุกต์เอาดนตรีฝรั่งเนี่ยมาเล่นเป็นเพลงเต้นรำเพลงเต้นรำจังหวะชาชาชาเพลงเต้นรำจังหวะโบเรโรเพลงเต้นรำจังหวะติงโก้อะไรต่างๆนั่นแหละแต่ใช้ทำนองไทยอันนั้นเป็นเพลงประยุกต
1: ์
0: นะแล้วก็เอาดนตรีฝรั่งเข้ามาผสมด้วยนิดหน่อยคำว่าสังคีตประยุกต์เป็นของครูสมานกัญจนาภรินทร์

0: คำว่าสังคีตสัมพันธ์เป็นของกูเอื้อสุนทรสนาน
1: ครับ
0: สองคนที่เป็นเพื่อนกัน
1: ครับ
0: เพราะนั้นเวลาที่ครูเอื้อตั้งทำเพลงอะไรขึ้นมาน่ะคิดถึงครูสมานอย่างเช่นลำวงลอยกระทง
1: ครับ
0: ซึ่ง ประกอบไปในภาพยนตร์หมานตีระนาดเก่งมากหมานมาตีระนาดฝรั่งที่นี่แต่ว่าหมานไม่อยู่ศูนย์ไม่ไปอยู่วงกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: หมานไปอยู่วงของหมานคือโรงงานยาสูบแล้วก็ไปแต่งเพลงดังกลุ่มโน้นกับชาลีอินทรวิจิตรอะไรต่างๆเขาก็ดังเข้าไปอีกกลุ่มโน้นแต่เขารักกันนะเขาก็รักกันยังไงก็ตามเนี่ยครูหมานเนี่ยใช้วิธีเล่นแบบประหลาดเช่นไปเชิญคุณหลวงไพเราะห์เสียงซอมาเนี่ยเดี่ยวเพลงอะไรก็ตามหรือเล่นเพลงอะไรก็ตามกับวงเครื่องสายเนี่ยแล้วก็เอาริทึมเป็นของฝรั่งขึ้นไปแล้วก็สลับกันดีตอนนี้ซอตอนนี้ซอลูเดียวตรงนี้แซกโซโฟนเดียวตรงนี้ระนาดฝรั่งเดียวอะไรต่างๆอย่างนี้เรียกว่าสังคีตประยุกต์แต่ไม่ใช่สังคีตสัมพันธ์เพราะไม่ได้เทียบเสียงให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนอย่างที่ครูพุ่มบาปุยวาทมาเทียบเสียงให้หม่อมหลวงขับเข้าใจยัง
1: ครับ
0: ตอนนี้เข้าใจแจ่มแจ้งนะ
1: เข้าใจแจ่มแจ้ง
0: เก็บคำว่าสังคีตสัมพันธ์นี่เอาไว้ที่กรมประชาสัมพันธ์นี่อย่าให้ใครไปเพราะมันเกิดที่นี
1: ่วันนี้ได้รับความรู้มากๆเลยครับแล้วก็สนุกสนานมากๆต้องขอบคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ภูนพิษอมัตยคุณ
0: ครับรีบๆใช้แล้วนะเพราะผมอายุ88แล้วอีกไม่นานคนจะไปแล้วนะครับยังไงก็ตามเนี่ยผมพูดเอาไว้เยอะเลยใน YouTube ก็พอจะหาได้ครับ
1: ได้ครับขอบคุณอาจารย์มากๆครับ
0: ขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่กรุณาใช้คนแก่ให้เป็นประโยชน์นะครับ

หมดเวลาของรายการเพลงประทับใจสำหรับวันนี้แล้วนะครับหวังว่าคงจะมีความสุขกับเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันโดยเฉพาะความเป็นสังคีตสัมพันธ์ดนตรีไทยและสากลของกรมประชาสัมพันธ์มาผสมผสานกันอย่างลงตัวและวันนี้อาจารย์บุญพิษอมัตยกุลก็มาให้ความรู้ความกระจ่างกับพวกเราด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับหลังข่าว5 ทุ่มกับรายการเพลงประทับใจขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีชายคนหนึ่งคุณผู้ฟังเขาก็อดข้าวคือไม่กินข้าวเลยนะ2-3 วันแล้วเอาอาหารอะไรไปให้ก็ไม่กินไม่สนอร่อยอร่อยหอมหอมไม่แก่ถามอะไรแกก็ไม่ตอบด้วยแกก็นิ่งๆไม่ตอบเบอร์หน้าหนีเอาอะไรกินอะไรก็ไม่กินพูดอะไรก็ไม่พูดให้อะไรก็ไม่เอานี่จะออกยังไงนะนี่นะมีปัญหาอะไรกันนี่ฮะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักโดยการมองหาคุณค่าในภายในกับช่วงนิทานปรนนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนเรื่องราววิกฤตต่างๆนั้นให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์พี่ปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในซีรีส์เรื่องของสาวกสาวกในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าท่านก็ไม่เพอร์เฟกต์หรอกไม่เพอร์เฟกต์เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ความที่ไม่เพอร์เฟกต์กลับบรรลุธรรมได้พลิกผันเปลี่ยนแปลงให้เกิดการตรัสรู้ธรรมได้ไม่ว่าจะจนจะรวยจะทำอาชีพมีฐานะอย่างไรแต่ละคนละคนก็มีสตอรี่เรื่องราวแนวทางการดำเนินชีวิตที่เป็นไปอย่างของเขาของเขาแต่ปรับให้มาอยู่ในทางสายกลางได้เป็นซีรีส์ที่จบในตอนเวลาท่านผู้ฟังเรื่องที่เป็นนิทานเนี่ยมันจะต้องฟังในทั้งมิติที่เกี่ยวกับตัวเรื่องว่าเรื่องดำเนินไปเป็นยังไงคนนี้ก็มีดราม่าอะไรยังต้องฟังมิติในเรื่องหัวข้อธรรมะด้วยว่าไอ้เรื่องนี้มีความสอดแทรกในคุณธรรมอะไรอะไรเราก็ยังต้องฟังในมิติเกี่ยวกับเรื่องบุคคลอธิษฐานด้วยว่าสิ่งนี้ที่เปรียบนี้เป็นเหมือนกับอะไรแล้วตรงจุดที่แก้นั้นมันเปรียบในเรื่องอย่างไรอย่างไรและในมิติที่ว่าเราจะนำมาประกอบใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรด้วยฟังรอบเดียวนี่แหละผู้ฟังมันจะได้หลายมิติฟังแล้วก็จะเกิดประโยชน์ได้นำเรื่องราวของเขามาใช้ในชีวิตของเราเปรียบเทียบดูว่าตรงนี้ที่ผ่านมาเราอาจจะมีมุมมองแบบหนึ่งแต่พอเปลี่ยนมุมมองดูเรื่องเดียวกันนั่นแหละทุกท่านมันกลับกลายเป็นประโยชน์เป็นหลายมิติขึ้นมาได้ในสัปดาห์นี้จะนำเรื่องของลูกคุณหนูทั้งหลายคือคนที่ติดสบายคนที่ติดว่าจะไม่ลำบากใดๆมีชีวิตร่ำรวยมีเงินทองไม่เคยจะต้องเจออุปสรรคแล้วจะมาตรัสรู้ธรรมเข้าถึงธรรมะโอ้ยคนทั่วไปก็จะมองว่ามันยากดูอย่างพระพุทธเจ้าสิกว่าจะออกบวชได้นี่โอ้โหโดนสกัดแล้วสกัดอีกแต่ทั้งบ่วงคือภรรยาก็สวยบ่วงคือลูกอีกถ้าใจไม่แข็งจริงนี่ไม่ได้นะบวชแล้วก็ยังจะมาเจออุปสรรคที่จะคิดว่าให้กลับไปครองเรือนเหมือนอย่างเดิมอีกถ้าไม่ใจแข็งจริงไม่ได้นะแต่ท่านเหล่านั้นเอากำลังใจมาจากไหนในเรื่องที่จะนำเสนอวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของท่านพระรัตปาละท่านพระยะสะและท่านพระอนุรุทธะซึ่งทั้ง3ท่านนี้สบายมาตั้งแต่เกิดแต่จะพูดแล้วก็คือเกิดมาเนี่ยเขาป้อนข้าวด้วยช้อนเงินด้วยช้อนทองเลยทีเดียวล่ะไม่ต้องทำงานใดๆ2 คนแรกเป็น
ลูกกฤหบดีที่มั่งคั่งร่ำรวยท่านพระอนุรุทธะเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์อยู่ในตระกูลจักรยะก็มั่งคั่งมั่งร่ำรวยบางคนอาจจะคิดว่าก็คนมีเงินเนาะก็จะสบายแล้วก็จะมาเห็นทุกข์ก็จะมาบวชศึกษาธรรมะไปทำไมวันที่เราจะมาฟังเรื่องราวของทั้งสามท่านนี้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสตรัคเจอร์โครงสร้างของความที่ว่าจะอธิบายถึงคนที่มีเงินมีทองคนที่ร่ำรวยมีความสุขทุกสิ่งอย่างนี่นะก็จะมีโครงสร้างที่คล้ายๆกันอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่จุดหนึ่งตั้งบ่ฟังคือการที่จะอธิบายถึงความสะดวกสบายความละเอียดอ่อนความอะไรที่เลิศหรูอลังการทั้งหลายนี่จุดที่จะเหมือนกันคือจะใช้คำนี้คือความเป็นอยู่ด้วยอาหารที่อยู่ปัจจัยสี่ข้าวของทั้งหลายเรื่องที่อยู่ก่อนจะอธิบายในลักษณะนี้ว่ามีปราสาทสามหลังเหมือนพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นเจ้าชายนะมีปราสาทสามหลังหลังหนึ่งในฤดูร้อนหลังหนึ่งในฤดูฝนหลังหนึ่งในฤดูหนาวมีบ้านสามหลังเหมือนเศรษฐีเนี่ยเขาก็จะมีบ้านพักตากอากาศอยู่ที่หัวหินอ่ะหรือลอนดอนนิวซีแลนด์ก็มีบ้านนะสวิตเซอร์แลนด์ก็มีบ้านสกีมีบ้านสวนมีบ้านริมทะเลโอ้มีเยอะวันนี้ก็พูดถึงว่าการมีบ้านสามหลังตามแต่ฤดูที่จะเหมาะสมอาหารหนุ่มหวังอาหารเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าไม่ใช่ข้าวแบบดำๆหรืออาหารที่ธรรมดาธรรมดาแต่อาหารแบบแย่ๆเลยก็คือเอาผักไปดองแล้วก็กินน้ำต้มของมันแล้วก็ข้าวที่ก็ไม่ได้เม็ดสวยๆเป็นดำๆด้วยอันนี้คืออาหารที่ไม่ดีไม่ดีเลยนะแต่อาหารที่ดีๆนี่ก็จะเป็นข้าวเม็ดเต็มๆเอาส่วนที่เป็นดำๆออกหมดแล้วเป็นพันธุ์ข้าวอย่างดีต้องใช้น้ำเยอะในการปลูกเป็นเม็ดแน่นๆตัวกับข้าวนี่ก็เป็นแกงเป็นกับเป็นเนื้ออย่างดีไม่ใช่แค่ตัวเองกินอย่างนี้เท่านั้นมันมากจนกระทั่งว่าให้คนใช้กินอย่างนี้ก็ยังได้ในเรื่องอาหารส่วนเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็จะอธิบายถึงความที่เป็นผ้ามาจากแคว้นกาสีที่เป็นผ้าละเอียดอ่อนมีสีต่างๆไม่ใช่มีพับสองพับโอ้โหมีเป็นพันๆหมื่นๆพับห่มข้างในห่มข้างนอกอย่างนี้แต่ถ้าจะเปรียบเทียบส่วนต่างกับคนที่ยากจนสุดๆเลยนะคือผ้าจะคลุมเนี่ยไม่มีไม่มีแต่ผ้านุ่งเฉยๆผ้านุ่งก็เก่าๆขาดๆสีก็หม่นหมองใช้มาหลายมือเปลี่ยนมือกันมามากแล้วแต่เปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็นถึงความที่จะเลิศหรูอลังการยังไงยังรวมถึงเรื่องยารักษาโรคคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเขาก็จะกินน้ำผึ้งกินโยเกิร์ตกินยาที่มันจะดีๆมีราคาสูงแต่ถ้าคนยากจนยาของเขาเนี่ยโอ้ก็จะเป็นดินบ้างดอกอะไรก็ไม่รู้ที่มันหาได้ตามทั่วไปก็เป็นของไม่ประณีตเปรียบเทียบกับคนที่มีความละเอียดอ่อนมีเงินทองก็จะใช้ของที่ประณีตเพราะนั้นเราจะเจอเรื่องราวแบบนี้อยู่ในนิทานชาดกนิทานธรรมบทอธิบายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยมีเงินทองสะดวกสบายใช้คำว่าละเอียดอ่อนสุดๆเนี่ยก็จะด้วยลักษณะที่พูดถึงการบริโภคปัจจัย4แบบนี้ทุกคนเลยไม่ว่าจะพระพุทธเจ้าไล่มังแต่นั่นเลยแต่ยสกุลบุตรก็แบบนั้นเหมือนกันมีประสาท3หลังพระอนุรุทธะก็ด้วยพระปาละนี่ในอัตถกถาก็บอกไว้ยังมีคนอื่นอีกที่จะไม่ได้นำมาเล่าให้ฟังในที่นี้แต่ก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันมีหลายคนที่ไม่ได้ปรากฏชื่อก็เยอะแต่ว่าอธิบายถึงลักษณะต่างๆแบบนี้แล้วก็ในแต่ละท่านละท่านก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปคนละแบบของท่านพระนุรุทธะก็จะพูดเรื่องขนมไม่มีด้วย
ท่านพระยศก็จะพูดถึงการแสดงดนตรีในวันเกิดที่ตนเองได้รับท่านพระรัตปาลนี่ก็จะมีเรื่องของการออกบวชที่ประกอบด้วยศรัทธาเรามาว่ากันถึงเรื่องของท่านพระรัตปาลกันซะก่อนเป็นผู้ที่เป็นเอตตคะในการออกบวชด้วยศรัทธาเอตตคะนี่คือความเป็นเลิศอยู่ในบรรดาใครก็ตามที่จะออกบวชด้วยศรัทธานี่จะมีท่านพระรัตปาลนี่เป็นเลิศที่สุดในบรรดาผู้ออกบวชด้วยศรัทธาทั้งหลายเอาแสดงว่าคนที่ไม่ได้ออกบวชด้วยศรัทธาก็มีหรือมีกรณีของคนที่ไม่ใช่เป็นศรัทธานุสารีอย่างเงี้ยแต่เป็นทิฏฐิปัตติกรณีของท่านพระสารีบุตรเป็นต้นคือต้องกลับมาตรงนี้ก่อนว่าแน่นอนแหละทุกคนบวช ด้วยศรัทธาหมดใช่ไหมคือถ้าไม่มีศรัทธาแล้วคงจะบวชไม่ได้ท่านพระสารีบุตรก็บวช ด้วยศรัทธาแล้วแหละแต่ว่าจุดเด่นในการที่ว่าทำให้ท่านคิดได้ไม่ใช่ศรัทธากรณีของพระสารีบุตรแต่เป็นเรื่องการปรับทิฏฐิปรับมุมมองในบรรดาที่ว่าจุดที่จะ drive หรือผลักดันให้มีการออกบวชถ้าจุดนั้นคือศรัทธานี่เอาทุกคนทุกคนมารวมกันคนที่เหนือกว่าเพื่อนเด่นกว่าเพื่อนในส่วนของศรัทธานี้ก็คือท่านพระรัตปาลนั่นคือไม่ใช่ว่ามีศรัทธามากกว่านะคือศรัทธาจะเท่าๆกันแหละในบรรดาพวกที่เด่นด้วยศรัทธาแต่ว่าจะมีองค์ประกอบอื่นๆนั่นนี่โน้นเรื่องดราม่าเรื่องคนอื่นอะไรที่มันมากกว่าเขาจึงจัดเป็นเอตตคะในกรณีเรื่องนี้ก็เพราะว่าท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระองค์ก่อนๆนู้นแล้วเห็นพระพุทธเจ้าปทุมมุตระท่านได้ยกย่องภิกษุรูปหนึ่งโดยความเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชท่านในชาติก่อนนู้นก็อยากจะเป็นแบบนี้บ้างก็จึงได้สร้างบุญมาตั้งอธิษฐานมาพอมาภายหลังก็มาย้ำลงไปอีกในสมัยของพระพุทธเจ้าพุทธะแล้วก็ในชาติล่าสุดนั้นได้มาเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมอยู่ในตระกูลของเศรษฐีที่อยู่ในแคว้นกุรุซึ่งก็จะเป็นปัจจุบันเมืองนิวเดลีส่วนนั้นอยู่ในนิคมที่ชื่อว่าทุลโกฏิตะในนิคมนั้นเนี่ยมันเป็นทางชายแดนท่านผู้ฟังในสมัยก่อนนู้นนะซึ่งก็จะมีภัยจากชายแดนภัยจากคนที่อยู่อีกดินแดนหนึ่งประเทศหนึ่งปรากฏว่าตระกูลนี้เนี่ยเขาช่วยในการที่จะรักษาอารักขาดินแดนสามารถรวบรวมรัฐต่างๆที่แตกแยกออกไปแต่ตระกูลนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นช่วยดูแลรัฐเขาก็เลยตั้งชื่อว่ารัฐปาละปาละนี่แปลว่าผู้ดูแลผู้ดูแลช่วยรัฐก็จึงเรียกว่ารัฐปาละคำนี้เขาก็เลยเอามาเรียกว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลนี่ก็คือผู้ดูแลรัฐปกครองต่างๆนั่นนี่นี่คือในตระกูลนั้นในสมัยนั้นพอท่านพระรัตปาลเกิดมาเนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อให้ตามชื่อตระกูลเลยชื่อว่ารัตปาลไงแล้วก็ตระกูลนี้ก็เป็นตระกูลเศรษฐีมั่งคั่งร่ำรวยไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวยังมีกองทัพด้วยยังมีทหารมีบริวารอะไรต่างๆที่จะคอยช่วยรัฐในการดูแลปกครองมีความสะดวกสบายเต็มที่ทุกอย่างจุดเปลี่ยนมันตรงนี้ท่านผู้ฟังตรงที่ว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่แคว้นกุรุแล้วก็ไปที่ทุลโกฏิตานิคมแล้วเขาก็มีจัดอีเวนต์กันจัดอีเวนต์ให้ฟังธรรมเด็กหนุ่มรัตปาลานี่นะก็ไปฟังด้วยจริงๆคนทั้งตระกูลน่ะไปฟังหมดเลยทั้งญาติพี่น้องคนนั้นคนนี้บริวารเพื่อนฝูงทุกคนก็ไปฟังกันหมดนะท่านรัตปาลานี่ก็ไปด้วยฟังกับเขาเนี่ยแต่ฟังไปเนี่ยก็น้อมจิตไปตามกระแสธรรมเทศนาฟังไปก็น้อมจิตไปตามกระแสธรรมคนน้อมจิตไปตามกระแสธรรมคนน้อมจิตไปตามฟังย่อมได้ฟังธรรมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังสิ่งไหนที่เข้าใจรู้อยู่แล้วก็แจ่มแจ้งมากขึ้นส่วนคนอื่นๆทำไมเขาไม่บรรลุเขาบรรลุโสดาบันก็มี
บางคนไม่บรรลุโสดาบันแต่ว่ามีศรัทธาเริ่มใสก็มีบางคนแอบคุยกันไม่สนใจตามกระแสธรรมเทศนามันก็รับอะไรไม่ได้ก็มีแต่ว่าท่านรัตปาลานี้มีศรัทธาเกิดขึ้นอย่างแรงกล้าอยากจะบวชคิดว่าการอยู่ครองเรือนมันยากจะทำการประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยไม่ได้คือได้แต่มันจะยากมากเหมือนสังที่เขาจะขัดดีแล้วเนี่ยโอ้ยากไม่ได้หรอกที่ว่าจะบวชที่ว่าจะประพฤติพรหมจรรย์ก็เพราะต้องการพ้นทุกข์นั่นแหละที่ว่าต้องการพ้นทุกข์นี่เพราะว่าบุญกุศลที่ได้ทำไว้ในการก่อนนะว่าจะเป็นพระอรหันต์ล่ะในชาตินี้เลยยังไม่ได้บรรลุโสดาบันณขณะนั้นแต่ข้าพเจ้าคิดว่าคนที่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมอย่างนี้นะคือจะว่าบรรลุก็ได้แล้วล่ะเพียงแต่อินทรีย์มันยังไม่แก่กล้าเดี๋ยวรออินทรีย์แก่กล้าเนี่ยได้บรรลุโสดาบันแน่คุณธรรมถึงแล้วพระศรัทธาเต็มใช่ไหมอย่างอื่นๆเนี่ยก็ต้องเติมเข้าไปเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าบุญถึงอรหันต์เนี่ยมีแน่จะขอบวชอยากจะบวชตัวเองมันมีความคิดนี่ผู้ฟังว่าถ้าเรายกมือขึ้นแล้วขอบวชเลยเนี่ยนะโอ้ยคนในที่นี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ญาติอันนี้ก็เพื่อนอันนี้ก็ลูกน้องอันนี้ก็พี่ชายโอ้เขาจะไม่ให้บวชแน่นอนเขาจะเอาแล้วฉันจะทำยังไงแล้วก็ยังไงคือมันจะเยอะเดี๋ยวมันจะคนนั้นก็ท้วงขึ้นคนนี้ก็ว่าอย่างนั้นมันก็จะไม่ได้บวชเธอก็เลยรอก่อนรอให้คนอื่นๆนี่ออกไปกันจนหมดท่านผู้ฟังออกกันไปจนหมดจึงค่อยเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอว่าเนี่ยขอบวชได้ไหมจะบวชนี่ต้องทำยังไงผมฟังเทศแล้วนะโอ้ยซาบซึ้งใจมากคิดว่าจะพ้นทุกข์ให้ได้เลยล่ะจะขอบวชแล้วโพสต์ตรงนี้สักนิดหนึ่งนะทุกฟังเนี่ยธรรมะอะไรที่ท่านฟังจนจากแบบลูกคุณหนูอ่ะมีความสะดวกสบายทุกอย่างในชีวิตอ่ะถึงจะเปลี่ยนจิตใจได้ในกรณีเปรียบเทียบระหว่างท่านพระยศาท่านพระยศานี่ท่านไม่ได้ฟังเทศพระพุทธเจ้านะตอนที่คิดว่าจะบวชเนี่ยนะแต่ว่าตื่นมาตอนตีสองตีสามอ่ะแล้วเห็นสภาพนี่โอ้โหดูไม่ได้เลยเหมือนซากศพคือธรรมะมันซ่อนอยู่ในทุกท่านเห็นทุกเดี๋ยวนั้นใช่ไหมล่ะตอนที่ว่าตัวเองตื่นมาก่อนเพื่อนตีสองตีสามเลยมีความคิดจองบวชท่านพระยศาแต่กรณีของท่านพระรัตปาลานี่ไม่ได้เห็นทุกพวกนั้นในชีวิตประจำวันแต่ก็พูดถึงด้วยว่ามีภรรยาด้วยไม่ใช่คนเดียวนะสองคนสามคนจริงๆมีสี่คนน่ะแล้วก็มีเงินทองมีอะไรต่างๆเยอะแยะไม่ได้เห็นทุกอยู่แล้วแต่ว่าฟังเทศอะไรและถึงว่าเห็นทุกในข้อนี้ซึ่งธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงในที่นั้นระหว่างคือส่วนที่เป็นไปเพื่อสนับสนุนให้เกิดการตรัสรู้ส่วนที่เป็นการแสดงตามลำดับนั่นคือเรื่องอนุบุพพิกถาคือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะแบ่งง่ายๆเป็นสองส่วนนะคือส่วนที่เป็นโลกุตระนั่นคือเรื่องอริยสัจ4เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าจะยกขึ้นแสดงเองคือหมายความว่าท่านเป็นออริจินอลเป็นคนคิดในเรื่องนี้ส่วนคนอื่นที่เราได้ฟังเรื่องอริยสัจ4ก็คือพูดมาตามต่อจากท่านก็ว่ากันไปแต่ออริจินอลมาจากพระพุทธเจ้าสามุกังสิกธรรมที่ท่านจะแสดงเองเริ่มมาเองกับส่วนที่2คือส่วนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นคือส่วนที่ว่าเขาอาจจะมีการพูดถึงกันอยู่แล้วในสมัยนั้นด้วยบทและพยัญชนะอย่างนึงท่านก็มากำหนดบทเพียรชนะระเบียบคำพูดให้มันรัดกุมมากขึ้นนั่นคือเรื่องอนุบุพพิกถาได้แก่ทานศีลสวรรค์โทษของกามและอนิสงส์ในการหลีกออกจากกามอย่างนี้ทานก็อะไรก็ให้ทานเนี่ยคุณมีเงินทองมากมายคุณก็แบ่งคนอื่นเขาการแบ่งการจาก้าก็ตรงนี้ศีล
คุณจะแบ่งเขาแล้วคุณก็ต้องทำความปกติในชีวิตอย่างไรอย่างไรอันนี้สงเป็นยังไงทานและศีลนี่ก็ที่สามก็จะเป็นไปสวรรค์สวรรค์นี่มีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้เราก็รีเลทเข้ามาหาตัวเองแล้วว่าชีวิตเราตอนนี้ก็เหมือนเป็นเทวดาเนี่ยนี่นะมีทั้งการให้ทานมีทั้งการรักษาศีลมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้โอ้เทวดานี่สุขกว่าเราอีกนะนี่ก็ที่สามต่อไปก็เรื่องโทษของกามมีความสุขความสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่มีแต่ประโยชน์นะโทษมันก็มีนะโอ้มีโทษด้วยนี่ใช่มีโทษด้วยโทษของกามอันตรายมากพาไปตกนรกก็ได้โอ้ตรงนี้ก็เสียวสลังวาบเลยเอาแล้วทำไงจะแก้ปัญหาเรื่องโทษของมันนี่ยังไงถึงมาในข้อที่ห้าที่ว่าก็ออกบวชสิการประพฤติพรหมจรรย์กระดวนเนกขัมมะแต่มาถึงตรงนี้ก็คือพูดถึงเหตุผลอันตรายและทางแก้เอาไว้ทั้งหมดเลยเหตุคือทานศีลผลคือสวรรค์กามความสุขทั้งหลายอันตรายของมันคือโทษของกามและโซลูชันทางแก้บอกไว้คือบวชไงฟังและคลิกทันทีเห็นโทษของกามในการครองเรือนทันทีเป็นพระรัตปาลักตอนก่อนบวชไปขอบวชกับพระพุทธเจ้าเรารู้แน่เลยว่าเพื่อนทั้งหลายญาติพี่น้องใดๆเนี่ยเขาไม่บวชแน่เลยไปขอเงียบๆคือว่าฉันก็จะไปบวชเลยแล้วก็จบเลยแต่เดี๋ยวก่อนเพราะว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าได้ให้พรกับพระเจ้าสุโธทนะไว้แล้วพระเจ้าสุโธทนะนี่เด็ดพ่อนี่นะมาขอว่าแม้จะบวชใครให้พ่อแม่เขาอนุญาตก่อนได้ไหมเพราะเขาก็เลี้ยงลูกเขามานะถ้าพ่อแม่ไม่อนุญาตนี่ช่วยอย่าบวชให้ได้ไหมขอพรพระพุทธเจ้านี่ตั้งแต่ประมาณพรรษา2พรรษา3นะพระพุทธเจ้าก็ให้พรนี้มันก็จึงเป็นนโยบายถึงเป็นพระวินัยว่าจึงตอนบวชเนี่ยเขาจะมีการถามนะว่าอนุญญาโตสีมาตาปิตูหีพ่อแม่อนุญาตหรือยังถ้ายังไม่อนุญาตบวชไม่ได้เรียกเป็นอันตรายิกธรรมคือธรรมะที่ทำอันตรายต่อการบวชก็ต้องให้มารดาบิดาอนุญาตซะก่อนก็เลยบอกท่านรัฐบาลไปว่าได้บวชได้แต่ต้องให้มารดาบิดาอนุญาตก่อนนะมารดาบิดาอนุญาตหรือยังยังไม่ได้อนุญาตครับอ้าวงั้นก็ไปบอกมารดาบิดาก่อนนะคือจะบวชไม่ได้ถ้ามารดาบิดายังไม่ได้อนุญาตท่านก็เลยกลับไปขอคุณพ่อคุณแม่ก็ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ตามที่ตัวเองเข้าใจนั่นแหละว่าอย่าฉันฟังธรรมมาอยู่ครองเรือนมันทุกข์จะปฏิบัติพรหมจรรย์ให้ดีงามมันไม่ได้จะโกนผมโกนหนวดนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนจะทำที่สุดแห่งตัวให้ได้ไปขอพ่อแม่พ่อนี่ลุกขึ้นเลยบวชได้ไงพ่อไม้แข็งแม่ไม้อ่อนดูฟังแม่ก็บอกลูกลูกเป็นลูกชายคนเดียวของแม่นะขนาดว่ายุงกัดสักตัวหนึ่งอ่ะแม่ไม่อยากจะให้กัดเลยด้วยความรักลูกอย่างมากไหนจะปล่อยให้ไปอยู่ตรงไหนกินยังไงนอนที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ก็อย่างนี้ละกันก็อยู่ครองเรือนไปเราอยากกินอะไรก็กินอยากไปที่ไหนก็ไปเสร็จแล้วเรามีกันเราก็ค่อยให้ทานทำบุญไปขณะพ่อพ่อแม่ตายไปแล้วนี่นะพ่อแม่นี่ก็ยังอยากจะให้ลูกนี่ดูแลสมบัติของเราอะไรต่อไปไหนจะพูดถึงว่าแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่เราจะให้เธอบวชไม่ต้องบวชหรอกลูกพ่อก็ไม่ให้บวชแม่ก็ไม่ให้บวชพ่อก็มาไม้แข็งแม่ก็มาไม้อ่อนนี่พูดถึงขนาดที่ว่าต่อให้ฉันตายไปเนี่ยพ่อแม่นี่นะฉันก็ยังไม่อยากจะให้เธอบวชด้วยซ้ำเพราะเธอต้องดูแลสมบัติต่อไปจะไปพูดทำไมว่าถ้าฉันยังอยู่แล้วฉันจะให้เธอบวชฉันไม่ให้เธอบวชพ่อแม่ว่าก็พูดสั้นๆบางโทแม่ครับเพราะว่ามันทุกข์นั้นนั่นนี่โน่นอธิบายไปแม่ครั้งที่สองพ่อแม่ก็เหมือนเดิมอีกแม่ครั้งที่สองสามครั้งก็ไม่ได้ไม่ยอมมาแรก
เธอก็มาคิดมาฟังนี่เราจะทำไงละถ้าพ่อแม่ไม่ให้พระพุทธเจ้าก็ไม่บวชให้แต่เราก็อยากจะพ้นทุกข์เอางี้แล้วกันการพ้นทุกข์มันก็คือไม่ตายถ้าเราบวชเป็นพระเข้าถึงความไม่ตายแต่ถ้าไม่ได้บวชเป็นพระเอาก็ตายมันตรงนี้แล้วกันท่านก็คิดว่าอย่างนี้นะก็เลยเอาห้องที่ตัวเองนอนนี่แหละเอาเป็นห้องที่ว่าถ้าไม่ได้บวชแล้วจะให้พ้นจากความตายเพื่อที่จะบวชพ้นทุกข์จริงๆอ่ะบวชไม่เสกอะไรบางอย่างนะมันก็ตายตรงนี้แหละเลยเอาห้องนั้นเป็นชัยภูมิท่านเรียกเป็นภูมิที่ว่าถ้าชนะก็ชนะที่นี่ถ้าแพ้ก็ตายที่นี่ก็เรียกที่นั้นว่าชัยภูมิคือมีทางเดียวจริงๆก็ต้องชนะอย่างเดียวไงไม่งั้นก็ตายใช่ไหมนะตายก็ชนะอยู่ดีว่าเป็นหลุมศพเป็นในตัวเลยก็ไม่ต้องสู้อีกแล้วสู้ครั้งสุดท้ายก็เรียกว่าชัยภูมิทำยังไงอ่ะก็ไม่กินข้าวไงเรียกกินข้าวไม่ไปเอาอาหารมาให้ไม่กินป้อนให้ไม่เคี้ยวไม่เคี้ยวแล้วจะกินยังไงใช่ปะล่ะก็ไม่กินคายทิ้งโอ้วันแรกก็ไม่เอาไปมื้อที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดมื้อที่เจ็ดนี่มันก็ประมาณสองสามวันนะดูฟังในช่วงสามวันนี้แม่ก็พยายามมาให้กินไม่กินไม่กินปลอบแล้วปลอบอีกลักษณะการปลอบของแม่ก็เหมือนเดิมว่าพ่อแม่เนี่ยไม่อยากจะจากลูกอยากจะอยู่กับลูกไม่อยากให้ลูกเนี่ยจะต้องไปลำบากที่นั่นที่นี่ขออดมื้อกินมื้อได้อาหารไม่ได้นอนที่ไหนก็ด้วยความรักไงด้วยความรักจึงไม่ให้บวชไม่ใช่ว่าไม่รักแต่แบบว่าไม่รักไล่ใส่หัวไปใช่ไหมล่ะแต่นี่รักเต็มที่แล้วไม่อยากให้ไปไหนให้อยู่ด้วยกันเราจะไปหาพระก็ไปได้ก็ทำบุญเอาคราวนี้ลูกนี่ไม่พูดด้วยเลยนะคือบัวตาได้พูดกันว่าก็เนี่ยฟังธรรมะชีวิตเป็นทุกข์เนี่ยอธิบายไปเนี่ยมันไม่จบไงเรียกว่ามีการต่อคำนี่เป็นเทคนิคที่ดีท่านผู้ฟังถ้าเราไม่ต้องการทะเลาะกับใครนะเราอย่าไปต่อคำเขาให้คนนั้นเนี่ยเขาพูดเป็นคนสุดท้ายโดยยิ่งสามีภรรยานะสมมติภรรยาพูดอะไรมาบ้าๆสักแบบนึงอ่ะแล้วสามีก็พูดไปคำหนึ่งแบบก็มันเป็นงี้แหละเดี๋ยวภรรยาเธอจะบ้าๆมาอีกไม่จบเลยนิ่งเงียบไปเลยท่านฟังเขาเรียกว่าไม่ต้องต่อคำพอไม่ต่อคำเนี่ยเขาไม่รู้จะพูดอะไรต่อจากเราว่าเราไม่ได้พูดอะไรออกไปเขาก็ต้องนิ่งเหมือนกันก็ต้องหยุดเหมือนกันสมมติเขาพูดมาเยอะแยะแล้วเราก็ไม่เถียงไม่หือไม่มันต่อคำกันไม่ได้ยังไงเขาก็ต้องหยุดมันต้องมีจุดที่เขาจะไม่รู้จะพูดอะไรละมันหมดละท่านรัฐบาลนิ่งอย่างเดียวกินอยู่ไม่กินพูดก็ไม่พูดโอ้ยทำไงพ่อแม่คราวนี้หมดมุกทุกอย่างเอางั้นให้เพื่อนช่วยเพื่อนก็เลยมาช่วยพูดให้จะบวชทำไมเพื่อนนะก็มีความสุขอยู่กันไปอย่างนี้อยู่แล้วเป็นรัฐบาลแล้วนี่ก็ไม่พูดด้วยนะจนครั้งที่สามพอเพื่อนพูดขึ้นตัวเองก็เลยบอกว่านี่เป็นเพื่อนกันยังไงแทนที่ว่าจะมาช่วยฉันพูดกับพ่อแม่นี่มันจะมาช่วยให้ฉันไม่ต้องบวชสู้แกไปพูดช่วยฉันกับพ่อแม่ไม่ดีหรืออยู่ไปต่อคำเขาใช่ไหมเขาก็เลยต่อคำมาอีกว่าต้องอย่างนั้นสิอย่างนี้สิคิดอย่างนั้นสิคราวนี้เธอก็เลยไม่ต่อคำละนิ่งไปเลยเพื่อนพูดมาสองครั้งสามครั้งคราวนี้ไม่พูดละหรือจะเอาไปบวชให้ได้เนี่ยเพื่อนก็เลยดูท่าแล้วคงจะเปลี่ยนใจไม่ได้คราวนี้ก็เลยไปหาพ่อแม่ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันก็รู้จักกันนะบอกพ่อแม่งี้ตั้งแต่ฟังบอกพ่อแม่ว่ารัฐบาลเนี่ยมันเป็นลูกคุณหนูอยู่สบายมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยกินอะไรก็ดีทุกอย่างคุณแม่จะไปเป็นห่วงอะไรก็ถ้าบวชใช่ไหมแล้วก็กินยากอยู่ยากนี่นะเดี๋ยวก็ลาสิกขากลับมาบ้านเองตอนนี้ถ้าเราไม่ให้บวชเนี่ยเดี๋ยวตายไปไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะ
แต่ถ้าให้บวชไปแล้วอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็กลับมาบ้านได้อีกคุณแม่เนี่ยให้สบายใจแล้วกันก็พูดอย่างนี้หมายความว่าก็ให้แม่เบาใจว่าก็ให้บวชไปก่อนโดยมีเงื่อนไขว่าก็ต้องกลับมาเยี่ยมบ้านบ้างแล้วถ้าอยู่ไม่ไหวก็ลาสิกขามาได้พอได้รับการอนุญาตจากมารดาบิดาคราวนี้ท่านก็เลยเป็นบวชละบวชไปได้15วันพระพุทธเจ้าก็เดินทางต่อนั่นคือนี่เป็นเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าดูฟังในการที่ว่าถ้ามีการเดินทางไปที่เมืองไหนๆแล้วมีการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วมีคนขอบวชคนสุดท้ายที่บวชนับไปอีก15วันก็จะเดินทางต่อไปที่ต้องไปเกณฑ์15วันเพราะก็มีการจัดเตรียมบริการให้คุ้นชินกับเครื่องแบบข้อปฏิบัติอะไรต่างๆเราจึงค่อยเดินทางให้ทำความคุ้นเคยกับผู้คนด้วยที่ว่าจะต้องลาจากกันไปแล้วท่านพระรัตปาลเนี่ยก็คนสุดท้ายเพื่อนเลยคนอื่นเนี่ยเขาบวชกันไปก่อนแล้วนี่คือคนสุดท้ายของเมืองกุรุคราวนั้นเดินทางไปจากบ้านไป12ปีเขาว่าอย่างนี้กว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วทำความเพียรอยู่12ปีบรรลุเป็นพระอรหันต์จึงกลับมาที่บ้านเดิมตอนกลับมาที่บ้านนี่นะเข้าหน้าบ้านก่อนพ่อนี่จำไม่ได้เวลาพระไปที่บ้านไปทำอะไรไปบิณฑบาตก็ถือบาตรไปบิณฑบาตพ่อตอนนั้นนอนอยู่หน้าบ้านนอนให้เขาโกนหนวดให้สางผมให้เห็นแบบเฉียงๆอ่ะโอ้ยมีพระมาก็ขอคุณเจ้าไปทางอื่นก่อนพวกสมณะโลนเนี่ยเอาลูกผมไปบวชเนี่ยไม่เห็นหน้าเลยตั้ง12ปีแล้วไล่หนีแต่หารู้ไม่ว่าพระที่มาเนี่ยคือลูกของตัวเองนั่นแหละบอกว่าอย่างนี้ท่านก็ไม่ต่อคำอะไรก็เดินหนีไปคือก็เห็นหน้าไม่ชัดด้วยเพราะว่านอนอยู่นอนให้เขาโกนหนวดอยู่ก็เลยอ้อมไปทางหลังบ้านคราวนี้ไปทางหลังบ้านที่จะเดินไปนี่มีคนใช้ที่เป็นแม่นมเขาเอาอาหารมาทิ้งเพราะว่ามันเก็บ 2-3 วันมันก็เริ่มมีจุดที่ขึ้นราเป็นขนมที่เก็บไว้ในบ้านจังหวะที่จะทิ้งเนี่ยท่านพระรัตปาลก็เลยบอกว่าถ้าจะทิ้งในถังขยะนี่ทิ้งในบาตรของอาตมาได้ไหมก็คือเป็นการรับบาตรไปในตัวแล้วเธอก็เลยทิ้งลงไปในบาตรในระหว่างที่ทิ้งลงไปในบาตรสังเกตเห็นหลังมือสังเกตเห็นหลังเท้าก็จำได้ว่านี้คือรัตปาลเด็กคนที่เราเลี้ยงดูมาแต่น้อยเลยรีบไปบอกคุณแม่ตอนนี้คุณแม่ก็เลยไปบอกคุณพ่อคนนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เลยรีบไปหาท่านไปนั่งพักอยู่ที่ศาลากลางบ้านหลังหนึ่งโอ้ยนิมนต์ไม่รู้เลยว่าท่านกลับมานี่นิมนต์มาถึงบ้านแต่ว่าตอนนั้นท่านก็ฉันขนมน่ะอิ่มแล้วไงบีเอาเฉพาะส่วนที่มันขึ้นราอะไรเสียทิ้งไปแล้วก็กินฉันส่วนที่มันยังพอฉันได้พระสงฆ์เนี่ยท่านผู้ฟังจึงสามารถฉันของไหว้ได้นะของที่บอกว่าใบเจ้าเราใส่บาตรได้ทุกฟังเพราะว่าก็นี่เคสตัวอย่างเลยคราวนี้คุณพ่อก็นิมนต์ในวันรุ่งขึ้นการจะแจงการต้อนรับของพ่อท่านพระปาลานะโอ้วางหมากไว้หลายชั้นขึ้นอันดับแรกตั้งแต่อาหารเราสั่งให้พวกภรรยาเก่าของท่านนี่นะมีทั้ง 3-4 คนเนี่ยรู้ว่าท่านชอบอาหารแบบไหนเตรียมมาให้อย่างดีเลยนี่คือช็อตที่1อย่างที่2นี่คือเงินทองอะไรต่างๆเตรียมมาไว้วางไว้เพื่อว่าเมื่อกลับมาคราวนี้ก็จะให้สึกละนะให้ติดใจใน1คือรสอาหารความสวยของหญิงเหล่านี้เธอแต่งตัวเต็มที่เลยนะอย่างที่2คือเงินทองทรัพย์สินสมบัติให้ขนออกมาจากคลังมากองเอาไว้อย่างที่3ก็คือให้พวกคนแข็งแรง
นะมาบล็อกที่ประตูโดยตั้งใจอย่างนี้เลยนะว่าถ้ายังไม่ยอมสึกเพราะรสอาหารเพราะความสวยของหญิงเหล่านี้ถ้ายังไม่ยอมสึกเพราะเงินทองต่างๆที่จะเอาให้ก็จะจับสึกเลยล่ะให้คนแข็งแรงพวกนักมวยปล้ำพวกยามมีกำกับทั้งหลายมาคอยถอดจีวรออกแล้วให้อยู่ครองเรือนเลยนี่คือวิธีเตรียมการต้อนรับของพ่อท่านรัฐปาลานะท่านผู้ฟังเดาว่าไงไม่เวิร์กเป็นพระอรหันต์แล้วจะมาน้อมใจไปในทางกามไม่มีแต่เห็นพวกสาวๆสวยๆอาหารอร่อยอาหารท่านก็พิจารณาแล้วจึงบริโภคสาวๆสวยๆท่านก็เห็นด้วยความเป็นอสุภะแต่พวกนั้นก็ยังจะมาเกี่ยวบาราศีนะว่าโอ้ยไปติดพวกเทวดานางอับสรที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยฉันก็สวยเหมือนกันนะพอเจอท่านแสดงความเหินห่างไม่แยแสใยดีแต่ก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันเห็นกองทรัพย์สมบัติต่างๆบอกพ่อเลยว่าทรัพย์เหล่านี้มันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเอาไปเผาทิ้งเสียเพราะว่าถ้าเก็บไว้เนี่ยท่านจะยึดถือนี่มันเนี่ยมันจะนำมาซึ่งทุกข์เผาทิ้งเนี่ยมันยังมีประโยชน์กว่าเขาพูดงี้ได้ไงโอ้ยพ่อก็ไม่พอใจเหมือนกันสั่งให้คนรับใช้ที่แข็งแรงนี่เตรียมไว้นี่บุกเข้าเลยจังหวะที่จะถูกบุกเข้าทุกฝั่งท่านเลยแสดงธรรมกล่าวคำที่เป็นคาถาพูดถึงโทษของกามที่เปรียบเหมือนกับดักที่วางไว้เป็นเหยื่อนะทุกฝั่งไม่ใช่อาหาร

ขอให้คำว่าไม่มีนี่นะอย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเลยขอให้คำว่าไม่มีอย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเลยเทวดาทั่วทั้งป่านี่ผู้ฟังสมัยนั้นเนี่ยก็อนุโมทนาในบุญกุศลของนายอนาภารานีมากเลยนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอาหารอาจจะไม่ได้ดีเด๋อะไรมากความที่ตัวเองก็เป็นยาจกอยู่แล้วนะแต่ว่าให้สิ่งที่ให้ได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยากมันสำคัญกว่าคือสำหรับคนเป็นเศรษฐีมั่งคั่งร่ำรวยนะแสนสองแสนล้านสองล้านสี่ล้านห้าล้านเนี่ยเขาคนในแก้งไม่ร่วงก็ธรรมดาให้แต่ธรรมดาฉันมีหมื่นล้านอยู่รายล้านนี้ล้านสองล้านนี่ไม่เป็นไรแสนสองแสนนี่ไม่เป็นไรแต่สำหรับคนจนคนที่300อย่างหวังต้องคิดแล้วคิดอีกนะจะจ่ายคนที่รายได้ทั้งวัน400 500กับแท็กซี่อย่างเงี้ยวันก่อนขึ้นแท็กซี่แท็กซี่บอกวันนี้เหลือแค่400นั่นแหละท่านพอเหลือ400เนี่ยจะจ่ายสัก 2-300 นี่ก็ต้องคิดแล้วคิดอีกนะแต่ด้วยกำลังใจของนายอนาปารานี่นะไม่ได้น้อยเลยกำลังใจก็มีสูงเทวดาตัวหนึ่งที่เคยได้อนุโมทนากับบุญของนายอนาภารานีอยู่ในที่นั้นด้วยทุกฝังอยู่ที่ในวังของพวกเจ้าสักยะในคราวนั้นด้วยและนึกถึงบุญกุศลของนายอนาภาราที่ได้ทำไปตอนนี้เขาจะเจอคำว่าไม่มีอย่างนั้นนี่โอ้ยถ้าบอกว่าเรากลับเข้าไปที่ประชุมของเหล่าเทวดาพูดถึงเรื่องนี้กันนี่โอ้เราไม่ได้หรอกเราไม่ดีเทวดาตนนั้นจึงทำการเนรมิตขึ้นมาทุกฝังเนรมิตขนมทิพย์ขึ้นมาในถาดที่ว่างเปล่านั่นแหละเพื่อให้คำว่าไม่มีนี่มันไม่ได้ถูกพูดถึงเดี๋ยวว่าเปิดขึ้นมาเพราะนี่ขนมอะไรเนี่ยไม่มีครับไม่ต้องพูดคำนี้ไม่เคยได้ยินคำนี้เปิดขึ้นมาปุ๊บอะไรเนี่ยขนมอันนี้มันจึงได้ยินอย่างนี้ด้วยอำนาจของเทวดาเทวดาที่อนุโมทนาร่วมกันในครั้งก่อนโน้นนี่คือแสดงถึงความที่เจ้าอนุรุทธานี่สบายมากๆเลยนะและนอกจากนี้ความสบายของท่านเนี่ยยังมีเรื่องที่สองคือคิดว่าข้าวนี่เกิดในจานคือข้าวเราก็ทราบกันอยู่ใช่ไหมว่ามันต้องมีต้นข้าวเกิดที่นาเสร็จแล้วกว่าจะให้มันเป็นต้นกล้านะต้องรอเวลาต้องเกี่ยวต้องสีต้องขัดต้องหุงจนกว่าจะเราจะได้กินเนี่ยโอ้โหมันหลายขั้นตอนใช่ไหมแต่ว่าสำหรับเจ้าอนุรุทธานี่คิดว่าก็มันก็ขั้นตอนเดียวเลยคือตอนที่ตักมาอยู่บนจานเอ้าทำไมจะไปเข้าใจอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าไม่เคยเห็นข้าวที่อื่นเลยนอกจากที่ในจานเท่านั้นต้องเป็นไปได้เหรอก็นี่แล้วก็เป็นไปแล้วคนอื่นเนี่ยเขาเห็นข้าวอยู่ในหม้อนี่คือเจ้าปฏิยะอีกคนนึงบอกว่าเกิดจากหม้อที่ไหนมันเกิดในช้างนี่คือเจ้ากิมพิละเพราะว่าได้เห็นข้าวตอนที่เขาเก็บไว้ในช้างแล้วจึงค่อยเอามาสีแล้วก็จึงค่อยมาใส่ในหม้อส่วนเจ้ามหานามานี่บอกหมดทุกขั้นตอนเลยโอ้ยมันไม่ได้อยู่ในจานมันไม่ได้อยู่ในหม้อมันไม่ได้มาจากช้างนะข้าวนี่มันมาจากดินเอามาจากดินได้ไงโอ้ยอธิบายหลายขั้นตอนเลยก่อนนี้ทั้งจะต้องเตรียมดินทั้งจะต้องไถนาทั้งจะต้องเตรียมข้าวกล้าทั้งจะต้องมาดูน้ำเข้าน้ำออกกำจัดวัชพืชการงานเนี่ยไม่มีที่สุดเลยเยอะมากคือเจ้ามานามาอธิบายให้ฟังแต่ด้วยความที่ว่ามาอธิบายกันให้ฟังเรื่องความลำบากของการครองเรือนนะทุกฝังว่ามันมีหลายขั้นตอนมีเยอะแยะนี่ตรงนี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้เจ้าอนุรุทธานั้นได้ออกบวชฟังดูมันก็ย้อนแย้งเหมือนกันนะหมายความว่าไงนะหมายความว่าถ้าแบบอยู่สบายจริงๆคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วอยู่สบายแล้วคุณจะไปบวชได้ไงเพราะบวชนี่มันลำบากใช่ไหมแต่เจ้าอนุรุทธานี่คิดว่าอยู่ครองเรือนเนี่ยลำบากกว่าบวชเป็นพระก็เพราะว่าการงานของการครองเรือนเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดเราต้องดูแลการงานนั่นนี่ก็คือต่อให้อยู่สบายก็จริงอ่ะ

ไอ้ส่วนสบายนี่ก็มีใช่ไหมแต่ส่วนลำบากนี่มันเยอะอยู่นะท่านเห็นตรงนี้เห็นตรงลำบากลำบากส่วนที่ลำบากเนี่ยจึงทำให้คิดว่าบวชนี่สบายกว่าความลำบากในการที่ท่านพระอนุรุทธาเห็นความทุกข์ในการที่ท่านพระรัตปาละและพระยสะเห็นมันก็คือเห็นทุกข์นั่นเองตัมบังทำให้หาทางออกอีกเงื่อนไขหนึ่งของท่านพระอนุรุทธาในการที่จะบวชก็คือว่าจะให้พระพุทธเจ้าบวชไปรูปเดียวเนี่ยไม่ได้แต่ต้องมีพระญาติอื่นๆไปด้วยนั่นก็จึงเป็นช็อตที่บังคับหนึ่งด้วยนะอีกหนึ่งช็อตว่าเอาแล้วญาติเนี่ยจะเป็นใครล่ะที่จะบวชไปกับพระพุทธเจ้าหลังจากที่ท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยนี่ประมาณเป็นสายที่สองที่สามถ้าไม่บวชอยู่ครองเรือนนั่นก็ไม่ได้อยู่สบายนะต้องดูแลการงานนั่นนี่แต่ถ้าบวชก็ไปกับพระพุทธเจ้านะคือจะไม่ได้คิดว่าบวชเนี่ยลำบากเพราะว่าบวชไปอยู่กับพระพุทธเจ้าคือความสบายตัวนี้มันจะเป็นเรื่องของมุมมองเท่านั้นเลยไงท่านผู้ฟังไม่ว่าจะว่าฉันเป็นลูกคุณหนูอยู่สบายก็มุมมองคนจะไปบวชเป็นพระเป็นนักบวชอยู่ลำบากก็เรื่องมุมมองคือจริงๆท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าพระสงฆ์บวชอยู่ได้ต้องอย่าคิดมากไม่คิดมากนี่อยู่ไม่ได้แต่คิดว่าเสียอันนั้นไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ได้มีแต่เสียต้องมีเรื่องsacrificeอยู่ไม่ได้แต่คิดน้อยๆแล้วทำจิตให้สงบได้ความสุขจากสมาธิอันนี้อยู่ได้มันจะเป็นเรื่องของมุมมองอันไหนจะมีประโยชน์อันไหนจะมีประโยชน์น้อยประโยชน์มากอะไรที่มีโทษมากประโยชน์น้อยอันนั้นไม่ดีไม่เอาอย่าเอาประโยชน์มันมีทุกอย่างนะท่านฟังนะแต่มันมีโทษมากหรือน้อยเทียบกับประโยชน์ของมันเป็นเรื่องของกามประโยชน์มีไหมมีความสุขต่างๆนั่นนี่มีแต่ทุกข์มีไหมโอ้โหก็มากหน่อยเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นนี่มีเอาแล้วการประพฤติพรหมจรรย์ล่ะโทษมีไหมมีมันก็ลำบากนั่นก็มีธรรมดาแต่ประโยชน์มีไหมโอ้ประโยชน์มากได้สมาธิได้อิทธิวิธีมีปัญญาต่างๆพ้นทุกข์ได้ประโยชน์มากกว่าต้องประโยชน์มากกว่าทุกข์ไม่มากก็เอาสิก็ดูตรงนี้เป็นเรื่องของมุมมองบุฟังที่เราจะมองมุมไหนให้เกิดประโยชน์แต่มุมมองเรามันบิดเบี้ยวได้นะถ้าเราถูกกิเลสหลอกก็เลยจะกลายเป็น fix mindset ไปไง fix mindset มองมุมเดียวอันนี้พังพวกนี้ตายก่อนพวกนี้ทุกข์มากกว่าแต่ถ้าเราไม่มี fix mindset เป็น cross mindset เห็นเฮ้ยอะไรประโยชน์อะไรโทษแยกแยะแจกแจงให้ดีนั่นคือด้วยปัญญามีปัญญามันก็เป็นสมาธิที่ดีเห็นอันไหนเป็นประโยชน์ก็เอาอันนั้นประโยชน์แค่ไม่ใช่ของตัวเองเท่านั้นแต่เอาของคนอื่นด้วยเอาส่วนรวมด้วยเป็นประโยชน์ในทุกๆฝ่ายเรามีการปรับมุมมองให้เห็นแล้วจิตใจของเราก็จะดีขึ้นมาได้ยิ่งสุดท้ายนิดหนึ่งทางฝั่งยังมีอุปมาที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเครื่องผูกข้อมูลนี้มาในอุปมาว่าด้วยนกหมุนไถเป็นพระสูตรอยู่ในมัชฌิมนิกายนำพูดถึงเครื่องผูกของนกมูลไถคือเถาหัวด้วนซึ่งเป็นไม้เถาที่มันไม่ได้มีรากอะไรอย่างลงลึกเหมือนพวกบอระเพ็ดแล้วเขาเอาเถาวันนั้นมาผูกขานกชื่อว่านกมูลไถมันเป็นนกที่หากินตามพื้นดินเวลาชาวนาเขาพรวนดินขึ้นแล้วมันจะมีหนอนมีอะไรพวกนกเนี่ยก็จะไปหากินกันเราก็จะจับนกพวกนี้ไว้ให้เป็นเพื่อนเล่นกับลูกเหมือนเลี้ยงหมาอย่างนี้แหละนกมูลไถถูกปลูกอยู่ด้วยเถาหัวด้วนไปไหนไม่ได้แต่ช้างอาชาในเป็นช้างชั้นเจนสงครามมีงางอนงามเขาปลูกด้วยเชือกป่านนะทุกฝังเชือกป่านเท่านิ้วโป้งผูกช้างประเภทนี้ไม่อยู่มันเอี้ยวตัวทีเดียวเนี่ยบึ้มขาดกระจุยกระจายหมดต้องใช้โซ่ตรวนเท่านั้นจะผูกช้างประเภทนี้ได้เพราะเป็นช้างใหญ่เจนสงครามด้วยทำไมเครื่องผูกที่ดูเหมือนมั่นคง
ือเชือกป่านเท่าหัวแม่โป้งกลับผูกช้างไม่อยู่แต่เครื่องผูกที่ดูเหมือนไม่มั่นคงเถาหัวด้วนกลับผูกนกมูลไถอยู่ท่านผู้ฟังว่าเพราะอะไรลองคิดดูเครื่องผูกที่จะมาผูกจิตใจของพวกลูกคุณหนูทั้งหลายที่ได้รับความสบายมันเหมือนมั่นคงใช่ไหมล่ะเงินทองต่างๆนั่นนี่แต่ทำไมกลับผูกไม่อยู่ในขณะที่บางคนมีความสุขพอประมาณนั่นนี่เครื่องผูกดูเหมือนไม่ได้จะแข็งแรงอะไรแต่กลับผูกอยู่มันเป็นเพราะอะไรให้ระวังได้คิดไตร่ตรองมองดูในมิตินี้ในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยเตรียมเรียกคืนรถรุ่น EX30 กว่า 1,600 คันแก้ไขจุดบกพร่องขณะที่กรมการขนส่งทางบกสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่จนกว่าจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
5: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
6: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมการขนส่งทางบกสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่รถยนต์ไฟฟ้าวอลโวรุ่น EX30 หลังพบปัญหาเสี่ยงเกิดเหตุเพลิงไหม
11: ้นายทิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้าวอลโวรุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งจากการหารือร่วมกับบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยมาชี้แจงพบว่าสาเหตุเกิดจากข้อบกพร่องในระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงขณะนี้บริษัทเตรียมดำเนินการเรียกคืนรถรุ่นดังกล่าวทั่วประเทศจำนวน 1,668 คันเพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกจึงได้มีคำสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่สำหรับรถยนต์รุ่น EX30 ทันทีจนกว่าทางบริษัทจะแก้ไขจุดบกพร่องและผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยส่วนรถที่จดทะเบียนไปแล้วนั้นมาตรการนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆกับรถที่จดทะเบียนไปแล้วปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: กรมการปกครองเร่งจัดระเบียบทะเบียนปืนย้อนหลัง6ล้านฉบับควบคู่แก้กฎหมายและรื้อฐานข้อมูลใหม่หลังไม่เคยตรวจสอบมาตั้งแต่ปี2490
12: นายณัฐิชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดระเบียบอาวุธปืนที่เคยขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี2490ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายกับเรื่องตรวจสอบระบบฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่มีการดำเนินการออกใบอนุญาตอาวุธปืนตั้งแต่ปี2490จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการตรวจสอบทะเบียนปืนทั้ง6ล้านฉบับอยู่ในสภาพอย่างไรจึงย้ำว่าเรื่องนี้ต้องดำเนินการทั้งระบบเหมือนจัดทำข้อมูลใหม่ทั้งหมดศักดิ์สิทธิ์ประดับฉินรายงาน
3: กลุ่มผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างติดตามความคืบหน้าการนำไรเดอร์และวินมอเตอร์ไซค์เข้าสู่ระบบประกันสังคม
13: นายสันติปฏิพานรัฐนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV รับจ้างพร้อมคณะยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับนโยบายนำกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์และไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยมีนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเป็นผู้แทนรับหนังสือพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับแรงงานอิสระทั้งไรเดอร์และวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยข้อเสนอและข้อกังวลจากสมาคมจะถูกรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเร่งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วเพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองไม่ต่างจากแรงงานในระบบทั้งนี้กระทรวงแรงงานพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการขยายสิทธิประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานอิสระมากขึ้นส่วนรูปแบบและรายละเอียดการดำเนินงานนั้นจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งก่อนสรุปแนวทางอย่างชัดเจนต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569วันนี้ขึ้น6ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
1: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะแอลชัยนันแก้วกล่ำนะคะสวัสดีพี่กบด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ดิฉันหยุดไปประมาณ1สัปดาห์ได้นะคะก็แอบฟังอยู่เหมือนกันนะคะติดตามข่าวยามเช้าตลอดเลยแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าสามารถติดตามได้หลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz ค่ะและ AM 819 891พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศส่วนหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะของเราก็ยังคงติดตามได้นะคะทุกวันเลยค่ะใครอยู่หมู่บ้านไหนนะคะก็จะได้ยินเสียงมงมงเทงมงละของคุณปูบุญมาสีมานะคะจะมาตีของร้องข่าวส่วนช่องทางออนไลน์ค่ะเราสามารถติดตามได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live ช่องของเพจข่าวยามเช้านะคะแล้วก็ยังมีช่องต่อๆส่วนตัวนะคะกบบุ๊กก็สามารถทักทายกันได้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้อ่ะเราก็มาอัปเดตกัน
1: ทีมงานคุณทีมงานอย่าลืมเขา
0: ทีมงานวันนี้ช่างเทคนิคสุดหล่อของเราคุณอุเทนพรมพันใจรวมถึงทีม Facebook Live ของเรา3หนุ่ม3มุมน
1: ะ
0: คุณอคเดชคัมภีระว่าที่ร้อยตีคุณากรซิมพิทักษ์คุณเดชาธรชัยโสดาขอบคุณด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีพี่สายชนีสั่งด้วยนะคะวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะทางเพจข่าวยามเช้าฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะร่วมจัดรายการกับเราเช้านี้มีข่าวสารมาอัปเดตมากมายเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปคุยข่าวสารในวันนี้นะคะเรามาคุยเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะคุณแอล
0: ค่ะสำหรับประเทศไทยตอนนี้มีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฝนมาแล้วนะคะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยดิฉันกลับบ้านไปประมาณสัปดาห์นะคะคุณอากาศดีอากาศเย็นสบายแล้วก็ต้องบอกว่าหลายจังหวัดอาจจะอิจฉาก็ได้เพราะว่าฝนตกทุกวัน
0: นี่วันก่อนวันก่อนที่ฉันฝนพอฝนลงปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใบไม้ต่างๆเนี่ยก็จะอ่อนๆจะออกนี่วันก่อน
1: เห็นจะบอกนะว่าคุณอยากกินหญ้า
0: ไม
1: ่ตกใจ
0: อันนั้นน่ะกินอยู่ประจำ
1: อ๋อเหรอ
0: คือจะบอกว่าเห็นคนเนี่ยเขาเดินเก็บยอดมะขามอ่อนเนี่ยที่ทำงานเรามีต้นมะขามนะ
1: ใช่คุณนี่คุณจะพูดให้เปรี้ยวปากทำไม
0: เขาเก็บได้เป็นถุงเลยเขาบอกว่าซื้อไก่ไว้แล้วที่บ้านแม่อยากขอเขาทานสักถ้วยหนึ่งนะ
1: ฝนตกเนาะซดน้ำร้อนๆนะอ่ะเช้านี้ใครมีเมนูอะไรก็ทักทายกันมาได้น
0: ะ
1: สำหรับเช้าๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่สุขภาพไม่ค่อยดีก็อาจจะต้องระวังนะคะฝนมาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคุณแอลเพราะว่าฝุ่น PM 2.5 มันก็ลดลงด้วยนะคะ
0: แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่วงหน้าฝน

0: รถไฟยังพบสารแอมเฟตามีนนะคะและสารสกัดจากกัญชาในกระแสเลือดซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างที่รวบรวมข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะและจะพิจารณาว่าสามารถดำเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้หรือไม่เนื่องจากกรณีดังกล่าวนี้ค่ะแยกต่างหากจากความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะคะส่วนกรณีนะคะรถโดยสารประจำทางที่จอดกีดขวางบริเวณทางรถไฟค่ะซึ่งเจ้าที่ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบพฤติการของรถแต่ละคันรวมถึงสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อที่จะพิจารณาว่าการจอดรถในจุดตัดดังกล่าวนั้นเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎจราจรหรือเปล่านะคะหรือก็ทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายหรือว่าสัญญาณบนทางหรือไม่ขณะนี้ตำรวจค่ะยังไม่ยืนยันนะคะว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ใดแต่คณะพนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานและข้อกฎหมายอย่างละเอียดค่ะก่อนที่จะสรุปแนวทางที่จะดำเนินคดีความต่อไปค่ะ
1: ค่ะเรื่องคดีความเนี่ยตอนนี้นะคะนอกจากเรื่องของรถไฟน
0: ะคะ
1: ที่มีอุบัติเหตุชนกับรถเมล์แล้วเนี่ยอีกหนึ่งคดีความนะคะที่หลายคนจับตามองนั่นก็คือเรื่องของนายหมิงเฉินซันนะคะซึ่งเป็นคนจีนใช่ไหมเป็นคนจีนแต่ปรากฏว่าจากที่เราติดตามมาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าตอนแรกที่เราเจอข่าวเนี่ยหลายคนก็ตกใจนะว่าทำไมมีอาวุธขนาดนั้น
0: คือ
1: เยอะมาก
0: เหตุเกิดแรกๆเลยเนี่ยก
1: ็
0: คือในพื้นที่จังหวัดชลบุรีคือนายหมิงเฉินซันเนี่ยก่อนหน้านั้นก็คือขับรถปกตินี่แหละปรากฏว่ารถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุ
1: ใช่
0: พอ
1: รถโชคดีนะเนี่ยเกิดอุบัติเหตุไม่ได้หมายความว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วโชคดีนะคือเราได้รู้ไง
0: พอรถเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เข้าไปดูพื้นที่ในจุดเกิดเหตุแหละไปดูว่าเอ๊ะผู้ที่ประสบเหตุเป็นอย่างไรบ้าง
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าไปพบอาวุธปืนแล้วก็เลยต้องแล้วเป็นคนจีนด้วย
1: เป็นคนจีน
0: มีอาวุธปืนก็เลยต้องเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องทำหน้าที่ผลปรากฏว่าโอ้โหกลายเป็นใหญ
1: ่เรื่องใหญ
0: ่เรื่องใหญ่กันเกิดขึ้น
1: ค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขามีการขยายผลคดีนายหมิงเฉินซันนี่แหละค่ะปรากฏว่าไปเจอความเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติค่ะคุณแอลแล้วก็เรื่องของสแกมเมอร์การฟอกเงินการค้าอาวุธหลังจากที่ไปตรวจยึดอาวุธปืนสงครามแล้วก็วัตถุระเบิดแล้วนะคะปรากฏว่าความเสียหายเชื่อมโยงคดีมากกว่า 4,000 คดีค่ะคุณ
0: ค่ะ
1: เยอะมากๆเลยนะคะมูลค่ารวมเนี่ยอยู่ที่815ล้านกว่าบาทค่ะทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงผิวพรรณค่ะรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะที่ท่านนั้นเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่าตำรวจเองได้รวบรวมพยานหลักฐานหลายด้านด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็มีการบันทึกการสนทนามีภาพถ่ายมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้ต้องหาแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่ามีแผนการก่อเหตุในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าไปเจอข้อมูลสำคัญว่ามีการเตรียมนำอาวุธไปใช้ก่อเหตุนอกประเทศค่ะโดยตำรวจเนี่ยได้มีการไปตรวจสอบกระเป๋าเงินดิจิทัลแล้วก็เส้นทางการเงินของผู้ต้องหารายนี้นะคะปรากฏว่ามีบัญชีธนาคารที่ยังใช้งานได้เนี่ย5บัญชีด้วยกันก็จะมีการไปเชื่อมโยงกับบัญชีอื่นๆอีกกว่า648บัญชีซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับคดีที่มีการแจ้งผ่านศูนย์รับแจ้งความออนไลน์รวมทั้งหมดเนี่ย 4,143 คดีค่ะมูลค่าความเสียหายอยู่ที่815ล้านบาทซึ่งนอกจากนี้เนี่ยยังมีพบนะคะว่าธุรกรรมซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนะคะอีกหลายจำนวนเลยค่ะสำหรับประเด็นของเรื่องของอาวุธที่ตรวจยึดได้เนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นปืนยาวนะคะอย่างเช่นปืน M4 จำนวน2กระบอกปรากฏว่ามีการดัดแปลงค่ะไม่พบเลขทะเบียนหรือว่าสัญลักษณ์ที่ระบุว่าเป็นอาวุธราชการเชื่อว่าเป็นการนำชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนเนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันก็คือประกอบใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโดยอาวุธทุกกระบอกเนี่ยผ่านการยิงมาแล้วแต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะคะว่าเป็นการยิงในสภาพเดิมหรือว่าหลังดัดแปลงแล้วค่ะขณะที่วัตถุระเบิด C4 นะคะตรวจสอบแล้วพบว่ามีที่มาจากประเทศเกาหลีรัสเซียแล้วก็เมียนมาค่ะซึ่งทางด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่ายังเจอว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์รายใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือกัมพูชานั่นเองค่ะก็คือเครือข่ายของหลานเทียนหรือเสี่ยวหลานนะคะซึ่งเชื่อว่าเป็นหัวหน้าของนายหมิงเฉินซันนะคะขณะนี้เนี่ยทางตำรวจได้จับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วนะคะอีก11คนแต่ยัง

0: ็สามารถสรุปได้ว่าผู้ถูกจับทั้งหมดเนี่ยเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเดียวกันหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าบางคนอาจเกี่ยวข้องเพียงบางขั้นตอนเท่านั้นอย่างเช่นบางคนอาจจะรับจ้างไปขนส่งระเบิดเท่านั้นนะคะบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินบางคนก็อาจจะไปทำเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านเอกสารด้านบัตรสีชมพูที่ผู้ต้องหาเนี่ยอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นอันนี้ก็จะมีความคืบหน้าในเรื่องของการสืบพยานต่อไปนะคะหลักฐานจะเป็นยังไงหรือว่ามีความคืบหน้ายังไงเนี่ยข่าวยามเช้าก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยค่ะ
1: ค่ะยังมีข่าวสารอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้ที่เตรียมนำเสนอกับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันช่วงนี้เราไปเข้าสู่ช่วงตีคล้องร้องข่าวกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยโดยผมบุญมาสีหมาดครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย4เสาหลักความมั่นคงไปบูรณาการความร่วมมือเพื่อรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบผนึกกำลังทั้งมหาดไทยและตำรวจเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าเวิร์กช็อปนั่นแหละครับในการขับเครื่องการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569โดยย้ำแหละครับว่าปัจจุบันสถานการณ์ด้านความมั่นคงนั้นมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรัฐบาลก็มีนโยบายในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศนะครับให้ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากภายในประเทศหรือนอกประเทศกระทรวงมหาดไทยเองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดจนกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานความมั่นคงถือว่าหน่วยงานเหล่านี้เป็น4เสาหลักและครับในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศจึงขอมอบแนวทางในการดำเนินการด้านความมั่นคงเพื่อให้ทุกองค์กรและทุกหน่วยงานและทุกสังกัดได้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพดังต่อไปนี้ครับในมิติที่หนึ่งนั้นเป็นเรื่องมิติด้านการป้องกันโดยกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายทำงานในลักษณะที่เรียกว่าทีมจังหวัดอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องโดยสามารถที่จะใช้กลไกในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนครับในด้านที่สองนั้นเป็นเรื่องมิติด้านการปราบปรามก็ขอให้มีการเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกประเทศการกระทำความผิดทุกรูปแบบก็ให้สอบสวนสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายรายใหญ่ๆกันด้วยแล้วให้เร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังด้วยครับในด้านที่3ครับเป็นมิติในด้านการช่วยเหลือเยียวยาดูแลประชาชนครับ ดยกระทรวงมหาดไทยก็มีกลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่ในการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดให้กับประชาชนแล้วครับโดยสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ด้วยก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆได้นำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการนี้ด้วยการใช้เทคโนโลยีทุกรูปแบบในการดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมและถือเป็นการดำเนินการเชิงรุกจับมือดำเนินการได้ทันทีทันใดนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่อีกภารกิจหนึ่งของนายกรัฐมนตรีครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อหารือผู้นำทุกภาคส่วนพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีกำหนดการเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569โดยนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้แหละครับไปพบปะหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนด้วยกันซึ่งก็มีกำหนดการที่จะพบกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA เพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีการไปหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้แหละครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังมีการหารือกับคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสแล้วยังมีการไปร่วมพบปะเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆพร้อมทั้งได้เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนความเห็นในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปกันด้วยพร้อมทั้งพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งก็มีส่วนสำคัญแหละครับในการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฝรั่งเศสรวมไปถึงภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งก็มีศักยภาพในการสร้างชื่อเสียงและมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ไทยในระดับสากล นั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกันบ้างนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วได้เดินหน้าพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งสร้างความมั่นคงควบคู่กับความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือตัวย่อกพต.ลงพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติแหละครับพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเปิดรับฟังทุกแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการพัฒนาความมั่นคงการเจรจาความยุติธรรมรวมถึงการยกระดับอัตลักษณ์ของพื้นที่เนื่องจากว่าปัญหาในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมิติจึงจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วครับเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันด้วยสำหรับในด้านการพัฒนานั้นสอบต.ได้มีการผลักดันความร่วมมือชายแดนไทยมาเลเซียสู่การเป็นเมืองคู่แฝดรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมชายแดนและสร้างความเข้าใจกับประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามเพื่อสนับสนุนแนวทางสันติวิธีในเวทีนานาชาติกันด้วยแล้วนอกจากนี้ยังได้หารือกับภาคเอกชนในพื้นที่โดยเน้นย้ำแหละครับว่าภาคเอกชนคือหุ้นส่วนสำคัญของภาครัฐในการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการผลักดันกีฬา e-sport โดยกระทรวงศึกษาธิการเขาผลักดันกีฬา e-sport เข้าสู่โรงเรียนพร้อมจับมือ to be number one บ่มเพาะทักษะดิจิทัลสู่อาชีพแห่งอนาคตครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมหารือกับคณะทำงานในพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและสมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเตรียมผลักดันแล้วล่ะครับเตรียมผลักดันกีฬา e-sport เข้าสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบระยะแรกนั้นจะนำเข้าสู่ชมรม 2B Number 1 ของโรงเรียนเพื่อฝึกฝนและคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันส่วนการบรรจุเป็นรายวิชาในหลักสูตรนั้นก็จะอยู่ในแผนระยะถัดไปแล้วครับเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและสมองของเด็กๆต่อยอดสู่อาชีพที่สร้างรายได้ในยุคดิจิทัลและเปลี่ยนจากรูปแบบการเรียนเพื่อจำสู่การเรียนเพื่อคิดโดยให้เทคโนโลยีนั้นเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่เรื่องการเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ชื่อว่า Thailand Postmart ครับโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ชื่อว่า Thailand Postmart ดันสินค้า SME และ OTOP ของไทยสู่ตลาดโลกครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เปิดเผยเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569ถึงการยกระดับศักยภาพองค์กรด้านโลจิสติกส์และแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้มีการมอบนโยบายให้ไปรษณีย์ไทยนี่แหละครับนำเทคโนโลยีมาต่อยอดแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Thailand Postmart ควบคู่ไปกับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรเพื่อผลักดันสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ของประเทศไทยให้สามารถเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังได้มอบแนวทางให้ไปรษณีย์ไทยเร่งบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่มันรุนแรงและความผันผวนของราคาน้ำมันโดยส่งเสริมให้มีการนำพลังงานสะอาดเข้ามาปรับใช้ในระบบการขนส่งซึ่งไปรษณีย์ไทยก็พร้อมขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายของกระทรวง DE นี่แหละครับโดยจะเร่งผลักดันแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Thailand Postmartให้เป็นกลไกหลักในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยพร้อมทั้งเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายการขนส่งและก็ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดกันหน่อยก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องนี่แหละครับกระทรวงสาธารณสุขโดยทางรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าให้ติดตามการระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดย้ำว่ายังไม่พบการระบาดในประเทศไทยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกในตอนนี้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายตามที่องค์การอนามัยโลกหรือตัวย่อ WHO ได้ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติไปแล้วรัฐบาลไทยเองก็ได้กำชับกระทรวงสาธารณสุขแล้วครับบอกว่าให้ไปติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดกันด้วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับโรคอีโบลานี้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงเลยทีเดียวติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยอย่างเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตที่ติดโรคอีโบลานี่แหละครับและก็ไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโรคโควิด-19 นะครับและปัจจุบันนี้ยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคอีโบลานี้ในประเทศไทยครับสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอีโบลาอาจจะคล้ายกับไข้ทั่วไปนี่แหละครับอย่างเช่นมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยเค คลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจจะมีเลือดออกผิดปกติกันด้วยหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแล้วล่ะก็โรคอีโบลานี้อาจมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงแหละครับแต่ว่าด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการที่ชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิดเสียอีกครับซึ่งทางรัฐบาลไทยก็ได้กำชับกระทรวงสาธารณสุขแล้วครับบอกว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษาระบบห้องแยกโรคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับหากพบผู้ป่วยสงสัยในอนาคตนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายโปรดติดตามข้อมูลจากหน่วยงานของสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดกันด้วยหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความตื่นตระหนกเฟกนิวส์ต่างๆนานาอันนี้ก่อนที่จะแชร์ที่จะเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลของโรคอีโบลาควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อนอย่าให้เกิดการตื่นตระหนกเด็ดขาดครับและพร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอกินร้อนช้อนกลางล้างมือต่างๆเหล่านี้ด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาดจะต้องเหยียกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนลาไปก่อนแล้วล่ะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ค่ะกลับเข้าสู่ข่าวยามเช้ากันนะเมื่อสักครู่นี้ตีคองร้องข่าวคุณบุญมาสีหมาดแล้วก็นำเสนอเรื่องราวต่างๆข่าวสารที่น่าสนใจขอบคุณหอกระจายข่าวด้วยนะคะที่รับของเสียงตีคองร้องข่าวของเราขอบคุณด้วยแล้วก็สวท.ในเครือข่ายของกลุ่มประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาทางออนไลน์นะคะทางเพจข่าวยามเช้าคุณมารีชุ่มเย็นค่ะบอกว่าสวัสดีน้องแอลน้องกบค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะ
0: ค่ะ
1: คุณช่อเอื้องคุณออสนะคะบอกว่าอยู่ที่หันคาหันคานี้อยุธยาใช่ไหม
0: หันคา
1: หันคา
0: ชัยนาท
1: ชัยนาท27องศาบอกว่าเมื่อคืนฝนตกลมแรงมากครับขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคุณสุพิชเพ็งแจ่มค่ะบอกว่ารับฟังรับชมอยู่ที่ตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษค่ะอุณหภูมิเช้านี้อากาศสบายๆนะคะ26องศาค่ะแล้วก็มีพระคุณเจ้าด้วยนะคะคุณวนิดานะคะบอกว่าคุณวนิดาพูดถึงเรื่องอาหารค่ะคุณแอลบอกว่าเช้านี้แกงหน่อไม้ใส่กระดูกหมูเจ้าหิวข้าวเลยใช่ไหมคุณ
0: น่าจะมีข้าวเหนียวจ้ำด้วยนะเช้าเช้า
1: เช้าเช้าใช่ไหมแล้วก็คุณนิดแซ่เจนะคะคุณพยอมบอกว่ารับฟังจากที่ SCG นะคะเขาวงสระบุรีนี่เองขอบพระคุณค่ะมีคุณพงศักดิ์นะคะบอกว่าสวัสดีวันศุกร์ครับสวัสดีเช่นกันค่ะคุณห่างไกลใจห่วงก็เข้ามาทักทายนะคะคุณเชื้อสุขีคุณสุวิทย์คุณธนพลมีอีกหลายท่านนะคะอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อหมดก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะคะแต่ว่าขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอามาดูเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้ากันหน่อยที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นผู้บริโภคเนี่ยมีรถไฟฟ้าชาร์จตอนนี้เกิดเพลิงไหม้ขณะชาร์จนะฮะก็ไปร้องสื่อสคบส
1: ค
0: บเองซึ่งก็ต้องดูแลสำหรับในส่วนของผู้บริโภคนะคะก็มีการดำเนินการซึ่งล่าสุดนะคะโดยเมื่อวานนี้สักประมาณสายของเมื่อวานนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านได้มอบหมายให้กับทางด้านนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ไปร่วมติดตามความคืบหน้าในกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถไฟฟ้ายี่ห้อ Volvo EX 30
1: ะ
0: นะคะโดยทางด้านของสคบค่ะได้มีการเรียกให้บริษัท Volvo Car ประเทศไทยจำกัดนะคะเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงโดยมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร่วมรับฟังด้วยเมื่อวานนี้ในส่วนของทางด้านของนายประเดิมชัยนะคะท่านก็ได้เปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมได้มีการหารือถึงมาตรการเยียวยาสำหรับผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบรวมถึงผู้ที่ซื้อรถไฟฟ้ายี่ห้อ Volvo รุ่น EX 30ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตามข่าวจำนวน2กรณีด้วยกันซึ่งบริษัทค่ะได้ดำเนินการเจรจาเปลี่ยนรถคันใหม่และชดใช้ค่าเสียหายให้ซึ่งก็มีทั้งที่เจรจาเสร็จแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างที่จะเจรจาอยู่ด้วยส่วนกรณีรถคันอื่นค่ะบริษัทก็จะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องโดยเปลี่ยนทั้งชุดประมาณร้อยละ90นะและมีการเปลี่ยนเฉพาะโมดูลประมาณเนี่ยอยู่ที่10บริษัทตอนนี้ทางบริษัทก็ยืนยันนะว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ทดแทนเนี่ยได้ผ่านการปรับปรุงและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานต่างประเทศแล้วระหว่างรอการแก้ไขค่ะบริษัทก็ขอความร่วมมือผู้ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เกินร้อยละ70นะพร้อมมอบคูปองชาร์จไฟมูลค่ากว่า 8,500 บาทและได้มีการบริการรถยนต์สำรองสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการที่จะใช้รถคันเดิมด้วยเช่นกันสำหรับแบตเตอรี่เนี่ยจำนวนล็อตแรก800กว่าชุดจะมาถึงประเทศไทยก็คือมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและได้มีการเริ่มเปลี่ยนมาตั้งแต่25พฤษภาคมนี้ก็จะมีการเริ่มเปลี่ยนนะโดยมีศูนย์บริการและช่างผู้ที่เชี่ยวชาญ15แห่งที่จะรองรับการเปลี่ยนได้ก็คือสามารถจะเปลี่ยนได้ประมาณสักวันละ22แล้วก็คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในภายใน31สิงหาคม2569นี้ด้วยเช่นกันซึ่งบริษัทตอนนี้นะยังไม่ได้มีนโยบายที่จะรับซื้อคืนนะส่วนการขอเปลี่ยนรถบริษัทก็ขอนำไปหารือกับบริษัทแม่ก่อนตอนนี้สำหรับเสียงสะท้อนส่วนใหญ่เนี่ยของผู้บริโภคซึ่งตรงนี้ ขาบอกว่าเสียงสะท้อนส่วนใหญ่ก็คือยังไม่ได้พอใจกับมาตรการที่เยียวยาซึ่งผู้บริโภคเขามองนะว่าการตัดสินใจซื้อเพราะความเชื่อมั่นในมาตรฐานและก็ความปลอดภัยแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยในหลายกรณีก็เริ่มไม่มั่นใจต่อความปลอดภัยและก็มาตรฐานซึ่งผู้บริโภคบางส่วนเขามีความประสงค์ที่อยากจะส่งคืนรถนะคะอาจจึงมีข้อเสนอให้กับบริษัทเนี่ยรับซื้อคืนในส่วนของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะพิจารณามีมติให้ฟ้องทางแพร่งเรียกค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้บริโภคซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะท่านก็กำชับมาว่าจะต้องดูแลผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกมิติจึงทางด้านของท่านที่ท่านมาดูแลให้กับทางด้านของท่านรัฐมนตรีสุภมาศท่านก็บอกว่าได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมด้วยก็คือต้องไม่ทิ้งในทางอาญานะที่มีประเด็นเกี่ยวกับการโฆษณาซึ่งยังไม่ได้มีการพูดถึงก็ได้มอบหมายให้กับทางสคบไปเร่งพิจารณาด้วยเพราะว่าบริษัทมีการโฆษณาสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าผู้บริโภคก็ตัดสินใจซื้อนี่แหละหากเข้าองค์ประกอบทางคดีอาญาทางบริษัทก็จะมีทั้งจำทั้งปรับนี่แหละนะฮะในส่วนตรงนี้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าวสามารถที่จะร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166มีแอปพลิเคชันโดยเช่นกัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th นะคะแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศก็คืออยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนั่นแหละค่ะ
1: ค่ะก็สร้างความมั่นใจนะคะสำหรับผู้บริโภ
0: ค
1: สคบก็ดูแลเรื่องของผู้บริโภคนะคะได้รับความเป็นธรรมนะคะนอกจากนี้ค่ะกรมการขนส่งทางบกค่ะเขาก็มีการสั่งระงับการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า Volvo นะคะรุ่น EX30 เหมือนกันค่ะคุณหลังจากที่ไปเจอปัญหานี้นะคะก็เขาบอกว่ามันก็เสี่ยงกับจากการเกิดไฟไหม้นะคะที่ข่าวออกมาทางด้านของกรมการขนส่งทางบกค่ะคุณธิติพัฒน์ไทยจงรักนะคะโฆษกกรมการขนส่งทางบกนะคะก็บอกว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้มีการสั่งการนะอย่างเร่งด่วนเลยให้ไปตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo นะคะรุ่น EX30 ที่เกิดเพลิงไหม้ซึ่งจากการไปหารือร่วมกันกับบริษัท Volvo Car ประเทศไทยเนี่ยก็ออกมาชี้แจงค่ะบอกว่าสาเหตุเกิดจากข้อบกพร่องในระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยบริษัทก็เตรียมดำเนินการเรียกคืนรถเหมือนที่คุณแอลบอกนะคะรถทั้งหมดเนี่ยทั่วประเทศนะคะ 1,668 คันค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่เหมือนที่คุณแอลบอกนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปค่ะแต่ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยได้มีการออกคำสั่งนะคะระงับการจดทะเบียนใหม่สำหรับรถยนต์รุ่น EX30 ทันทีคือเป็น Volvo นะคะ EX30 นะคะจนกว่าทางบริษัทนั้นจะมีการแก้ไขจุดบกพร่องแล้วก็ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยส่วนรถที่จดทะเบียนไปแล้วเนี่ยมาตรการนี้จะไม่มีผลกระทบค่ะพร้อมย้ำนะคะว่าความปลอดภัยของประชาชนนั้นสำคัญที่สุดค่ะถ้าหากว่าเจ้าของรถรุ่นดังกล่าวเนี่ยมีข้อสงสัยก็สอบถามได้เหมือนกันนะคะโทรไปที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: อืมค่ะมาถึงเรื่องแท็บเล็ตในห้องเรียนกันหน่อย
1: อันนี้น่าสนใจนะคะคุณ
0: นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายประเสริฐจันทร์รวงทองร
1: ั
0: ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่ทางประเทศสวีเดนเนี่ยเขามีการประกาศยกเลิกการใช้แท็บเล็ตในห้องเรียนและหันกลับมาใช้หนังสือเรียนและก็ปากกาจริงแทนภายหลังนะเขาพบว่าการเรียนผ่านหน้าจอเป็นเวลานานส่งผลให้เด็กมีภาวะสมาธิสั้นสูงขึ้นอันนี้คือในทางประเทศของสวีเดนน
1: ะ
0: รวมทั้งทักษะการอ่านหรือว่าการอ่านเขียนอะไรพวกนี้นะสมาธิและความสามารถในการจับใจความลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วง15ปีที่ผ่านมาในเรื่องนี้เองค่ะโดยทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทร์รงทองท่านก็กล่าวนะคะว่าเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเองจะนำประเด็นตรงนี้เนี่ยมาทบทวนเช่นเดียวกันตอนนี้ค่ะก็ไม่ได้ที่จะหมายความว่าจะยกเลิกการใช้แท็บเล็ตนะแต่ว่าจะวางแนวทางร่วมกันว่าจะใช้อุปกรณ์เสริมการเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาเนื่องจากในปัจจุบันค่ะต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่เรารู้จักกันเนี่ยถือว่าเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมากซึ่งด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าเทคโนโลยีเนี่ยความ ก็คือเทคโนโลยีควรเป็นเพียงเครื่องมือช่วยบริหารการเรียนการสอนไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์นะเด็กต้องมีความเข้าใจและมีกระบวนการในความคิดด้วยตนเองด้วยเช่นกันไม่ใช่พึ่งพาทางด้านเทคโนโลยีทั้งหมดโดยกระทรวงศึกษาธิการเองก็จะส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์การสังเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัยปฐมศึกษาแล้วก็ชั้นมัธยมศึกษาด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆนะคะควรที่จะมีพัฒนาการและเมื่อไหร่เนี่ยที่เด็กติดจอนะคะก็จะมีเขาก็บอกว่าสมาธิก็จะเสียสุขภาพกายใจก็จะแย่ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มาติดตามเรื่องนี้กันได้นะคะ
0: ค่ะ
1: 6:57 นะคะสำหรับวันนี้ใครที่ทักทายมานะคะคุณปูจุลาพรนะคะบอกว่าอยู่ที่พัทลุงอำเภอศรีนครินทร์วันนี้ไม่มีฝนค่ะส่วนคุณพงษ์นเรศนะคะบอกว่าอำเภอนางรองบรรยากาศมืดครึ้มคุณออนวิภาบอกว่าฝากไปเที่ยวงานหน่อยงานผลไม้ของดีเมืองระยองสนามกีฬากลางเริ่มแล้วนะคะมีไปจนถึงวันที่24 พฤษภาคมนี้ช่วงนี้ทุเรียนกำลังออกค่ะคุณ
0: ค่ะ
1: เสียงอ่อนหวาน
0: อร่อยเสียงเหมือนแบบว่าคุณต้องการทุเรียนเข้าสู่ร่างกาย
1: เสียงเหมือนประมาณว่าแล้วคุณพาฉันไปหน่อยสิ
0: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าต้องลากันไปแล้วผู้ประกาศ2 ท่านมารออยู่แล้วนะคะวันนี
1: ้
0: วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงกระทรวงคมนาคมเร่งถอดบทเรียนจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่แยกมักกะสันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันจุดยืนของสหรัฐที่จะต้องยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านเมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติย้ำเป้าหมายในการทำงานเพื่อคนไทยและประเทศชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง4ภาคใน9ประเด็นเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางหรือนอมินียาเสพติด